สร้างพื้นที่กระดาษนักเรียนสามารถสร้างไซส์กระดาษตามที่นักเรียนต้องการแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจับดึงตัวคนของนักเรียนออกมาเลยค่ะใส่ในแผ่นกระดาษนะคะเรียบร้อยหลังจากตัวโมเดลต้นแบบไปได้เลยค่ะซูมเอานะคะครูไหมกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Control Alternate Spacebar นะคะแล้วก็กด Control Spacebar เพื่อซูมอินนะคะลดขนาดตัวหุ่นให้เท่ากับไซส์ของกระดาษนะคะให้ดูแล้วมีลักษณะพอดีกับไซส์กระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะวางให้พอดีกับไซส์ของกระดาษครูไหมวางตัวหุ่นนะคะให้ชิดกระดาษด้านซ้ายนิดนึงเนื่องจากว่าทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะมีลักษณะการแต่งให้เป็นฝุ่นนะคะฉะนั้นเราถึงเว้นพื้นที่ด้านขวาไว้สำหรับการแต่งรูปแล้วก็การใส่นกให้นกโบยบินออกมาจากตัวหุ่นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคน copy layer หุ่นนะคะ Ctrl J ค่ะกด Ctrl J ที่คีย์บอร์ดนะคะ2ครั้งcopy มา2ตัวนะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือเลเยอร์1เลเยอร์1 copy แล้วก็เลเยอร์2ให้ทุกคนปิดตาที่เลเยอร์1ค่ะและปิดตาที่เลเยอร์1 copy 2นะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นตัวกลางตัวเดียวนะคะคือเลเยอร์1 copy ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่หุ่นได้เลยค่ะและไปใส่ฟิลเตอร์กันค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วคลิกที่ Liquidity ค่ะคลิกตามเลยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะคลิกตามครูไหมเลยนะคะและปรับลดขนาดหัวแป้งนะคะเพิ่มลดบอใบไม้ลอลิงนะคะใช้คีย์ลัดในการกดและหลังจากนั้นให้ทุกคนดึงขึ้นเลยค่ะดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้วัตถุกลายเป็นฝุ่นนะคะกลายเป็นผุยผงเราต้องการให้ไปในทิศทางไหนเราดึงวัตถุของเราไปในทิศทางนั้นเลยค่ะจากตัวอย่างของครูไหมก็คือเราต้องการดึงไปทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นจับดึงไปเลยค่ะเพิ่มลดขนาดหัวแปลงได้เลยนะคะจับดึงเลยค่ะตัวนี้จะมีผลกับอะไรนะคะจะมีผลกับการฟุ้งด้านหลังของตัวคนค่ะยิ่งนักเรียนดึงเยอะยิ่งนักเรียนดึงไปไกลเท่าไหร่นะคะการฟุ้งของฝุ่นเวลาที่นักเรียนไปทำนะคะมันจะเยอะยิ่งขึ้นของครูไหมดึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะปิดตาเลเยอร์1 copy เลเยอร์ที่เราทำ liquidity เมื่อกี้ค่ะนักเรียนปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตาตรงเลเยอร์1และเราจะเริ่มทำงานกับเลเยอร์1นะคะในขณะที่ทำงานให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงเลเยอร์ตอนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไหนนะคะต้องการทำงานเลเยอร์ไหนให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลเยอร์นั้นนะคะหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์1 copy 2ซึ่งเรากำลังจะทำงานกับเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนกดนี่เลยค่ะ add layer mask เรียบร้อยนะคะ add layer mask เสร็จหลังจากนี้เราจะเป็นการใส่บลัดลงไปค่ะให้นักเรียนไปด้านซ้ายมือเลยนะคะเลือกทูลบัตรขึ้นมาค่ะและเลือกบัตรด้านบนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปร่างรูปทรงของบัตรที่เราจะใช้ทดลองเทสบัตรได้เลยนะคะสมมติว่านักเรียนเลือกอันนี้บัตรที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ครูไหมทดลองเทสให้ดูนะคะบัตรแรกจะเป็นบัตรใบไม้ในขณะที่นักเรียนเลือกบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดดูลักษณะรูปแบบบัตรของตัวเองได้กดดูได้เลยนะคะ
หลังจากนั้นเราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะครูไหมปรับเพิ่มลดบัตรนะคะด้วยการกดบอใบไม้ลอลิงนะคะปรับเพิ่มปรับลดบัตรนะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มบัตรได้ตรงไซส์ด้านนี้นะคะตรงไซส์นักเรียนสามารถเพิ่มลดบัตรได้1,900ก็จะประมาณนี้นะคะ120ก็จะเท่านี้นะคะจะเล็กลงหัวทิศทางบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับได้นี่นะคะความแตกต่างในการปรับหัวบัตรหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะปรับระยะความห่างของบัตรได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทำนะคะเรียบร้อยเมื่อเราปรับขนาดหัวบัตรเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นของเราเนี่ยกำลังเป็นเหมือนฝุ่นที่กระจายตัวออกไปนะคะเหมือนตัวร่างกายเราแตกนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะในระหว่างคลิกนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดหัวบัตรได้นะคะตอนนี้ครูไหมปรับไปประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าร่างกายหุ่นที่เรานำมาใช้เริ่มมีการจางลงนะคะเนื่องจากมีสีขาวเข้าไปปิดทับเหมือนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนน่าจะถึงแบบครูไหมคือเริ่มมีความฟุ้งของส่วนด้านหลังที่เราใช้บัตรในการแต่งนะคะในการใช้สีขาวเพื่อปิดทับรูปนักเรียนแต่งบัตรไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันมีความฟุ้งหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะคือการตกแต่งเลเยอร์ที่เราทำลิควิตี้เมื่อกี้นะคะเปิดตาเลเยอร์1ก๊อปปี้ค่ะเลเยอร์ที่เราทำการลิควิตี้เมื่อกี้นะคะเมื่อเราเปิดตาเสร็จสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะคือการ add layer mask ค่ะคลิกเลยค่ะและกด invert ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราต้องการปิดส่วนทั้งหมดและลบเพื่อที่จะโชว์บางส่วนเราก็เลยใช้วิธีการ invert add layer mask นะคะสมมุติว่าครูใหม่ใช้บัตรเดิมทดลองเพสนะคะถ้าเป็นเลเยอร์มาร์คสีดำนักเรียนจะต้องใช้สีขาวในการลงสีครูใหม่จิ้ม1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าแอดเลเยอร์มาร์คนักเรียนสีดำแล้วนักเรียนลบใช้บัตรสีดำภาพที่ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ปรากฏภาพอะไรให้เห็นนะคะนักเรียนจะต้องสลับให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟกัสนะคะหลังจากนั้นปรับหัวแปลงของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะในการทำ1ครั้งครูไหมกด1ครั้งนะคะเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะฟุ้งเหมือนฝุ่นที่ปลิวออกจากร่างกายเรานะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเช็คในส่วนของรายละเอียดซูมดูนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มลดครูไหมต้องการที่จะเพิ่มตรงเลเยอร์แรกนะคะเห็นไหมคะเลเยอร์แรกเราต้องการที่จะให้ส่วนในนะคะส่วนเนี้ยค่ะส่วนที่มีความฟุ้งตรงเนี้ยค่ะมีความละเอียดยิ่งขึ้นเราจะใช้วิธีการเอาสีดำเททับนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะมันจะมีฟุ้งขึ้นมานะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ปรับลดหัวแปลงได้นะคะถ้าเราใช้แอดเลเยอร์มาสีดำจะต้องปรับหัวเป็นสีขาวนะคะ

ประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อหลังจากที่เราปรับความฟุ้งของภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีฝุ่นมีการปลิวของร่างกายแล้วหลังจากนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของนกที่บินออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเราก็ไปหานกคุณหมายหานกไว้2ตัวนะคะส่วนภาพที่นำมาประกอบนักเรียนสามารถที่จะถ่ายภาพเองก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเราจะใช้นก2ตัวในการบินออกมาจากร่างกายนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่เราจะต้องย่อขยายนก2ตัวนี้ค่ะให้ดูเต็มพื้นที่นะคะหาพื้นที่ที่จะให้นกตัวแรกบินออกมาได้ก่อนนะคะสมมุติว่าครูไหมอยากให้นกบินมาจากบริเวณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการบินออกมาจากร่างกายนะคะถ้านักเรียนมองแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่านกมีความลอยออกมาจากรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูไหมซูมดูใกล้ๆวิธีการแก้ไขนะคะให้นกมีความกลืนก็คือการใช้โอปาซิตี้ในการลดเนี่ยค่ะถ้าเราลดโอปาซิตี้นกก็จะมีความกลมกลืนกับตัวฝุ่นที่ตัวแตกของเรานะคะเราลดออกมานิดนึงปรับตัวนกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนกตัวต่อไปเข้าไปเลยค่ะในเวิร์กช็อปนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนกเป็นตัวอย่างอื่นได้แล้วแต่การดีไซน์ของนักเรียนเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ฟุ้งออกมาจากตัวนักเรียนนะคะที่แตกสลายออกมาจากตัวนักเรียนสามารถหาจัดองค์ประกอบหรือหาวัตถุอย่างอื่นมาใส่แทนนกได้นะคะเราก็จะปรับนกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะให้มีทิศทางการบินตอนนี้ครูไหมกำลังวางตัวนกให้เต็มพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับนกกันอีกครั้งหนึ่งปรับความเข้มความอ่อนของตัวนกนะคะตอนนี้เราให้นกบินก่อนค่ะในการปรับนะคะนักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อดูผลงานของตัวเองได้เพื่อดูเวิร์กช็อปที่นักเรียนกำลังปฏิบัตินะคะว่ามันมีความเหมาะสมกับรูปภาพกับชิ้นงานกับพื้นที่ของงานไหมนะคะสามารถปรับเอียงได้นะคะปรับมุมของนกได้ให้มีความแตกต่างกันวิธีการ copy เหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้ alternate กดค้างแล้วก็ดึงเลเยอร์ที่ต้องการ copy นะคะคลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการ copy นะคะกด alternate ค้างหลังจากนั้นปล่อย alternate และปรับไซส์ของตัวนกค่ะ

ปรับตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้องการให้นกบินในปริมาณที่เยอะนักเรียนก็ copy หรือไม่นักเรียนก็หาวัตถุหลายๆอย่างมาใส่ได้แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะปริมาณ opacity นะคะความเข้มอ่อนที่รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกับการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ85ขึ้นไปค่ะถ้าบางกว่านี้นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะประมาณ80 85ถึง100ค่ะนะคะเช่นตัวนี้ครูไหมปรับ opacity อยู่ที่95นะคะตัวนี้100นะคะความแตกต่างดูใกล้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้

copy ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตัวที่เราจะใช้ของคุณหมายใช้2ตัวก็เลยต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมุมรูปบ้างนะคะเพื่อที่จะนกจะได้ไม่ซ้ำกันมากเกินไปค่ะบินออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่การดีไซน์เลยค่ะปรับทิศทางของนกได้

กด Ordinate แล้วดึงไปเลยค่ะการเพิ่มลด Opacity สำหรับการตกแต่ง Photoshop นะคะจะมีผลเวลาที่เรามองภาพความรู้สึกใกล้ความรู้สึกไกลเหมือนเวลาที่นักเรียนมองภาพภาพหนึ่งอะค่ะหรือว่ามองภาพที่อยู่ในระยะไกลภาพที่อยู่ใกล้รู้สึกชัดส่วนภาพที่อยู่ไกลก็จะรู้สึกจางรู้สึกไม่ชัดเท่าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับการปรับ Opacity ของรูปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุมองในระยะใกล้เราก็ปรับให้ Opacity เยอะถ้าวัตถุอยู่ระยะไกลเราก็ลด Opacity เพื่อที่จะทำให้รูปจางลงค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราลองเช็คไฟล์งานเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ของครูไหมจะใช้วิธีการก็คือนกที่บินอยู่ใกล้ๆกับตัววัตถุอะค่ะตัวหุ่นที่เรานำมาใช้จะให้เป็นตัวใหญ่นะคะส่วนนกที่บินไกลๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีการให้นกกลายเป็นตัวเล็กนักเรียนสามารถสลับนกได้นะคะแบบบินแบบหลากหลายได้หรือไม่ก็หารูปนกที่มีท่วงท่าการบินที่หลากหลายหรือไม่ก็หารูปที่ต้องการให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบ็กกราวด์ว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใส่แบ็กกราวด์ดูเลยนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำชิ้นงานแบบนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้เลยก็ได้คือใช้เป็นแบ็กกราวด์สีขาวและนำไปใส่ในแบ็กกราวด์อื่นๆของนักเรียนได้หรือไม่นักเรียนก็ใส่แบ็กกราวด์ไปจากโปรแกรมเหมือนที่ครูไหมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวครูไหมจะสอนวิธีการใส่แบ็กกราวด์นะคะนักเรียนไปคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเพิ่ม create layer ขึ้นมา1 layer นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปหา guardian ค่ะนักเรียนคลิกนะคะคลิกหา guardian ค่ะ guardian tool นะคะหรือคีย์ลัดใช้ตัว J นะคะนักเรียนกดตัว G นะคะใช้ตัว G ที่คีย์บอร์ดนักเรียนกด G แล้วก็จะขึ้นGuardian ให้นักเรียนนะคะกด Guardian ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกเลือกสีนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมจะสร้างก็คือการสร้างไล่ Guardian ลงมานะคะวิธีการนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีได้สมมติว่าครูไหมเลือกสีขาวดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอเรามองดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะลองกระเดียนหลายๆแบบในการทำกระเดียนนะคะนักเรียนสามารถไล่สีจากบนลงล่างได้จากตรงกลางได้ไล่สีได้หลายแบบเลยนะคะนี่คือข้อดีของกระเดียนคือนักเรียนสามารถที่จะปรับแบ็กกราวด์ของตัวเองได้หลายแบบสมมุติว่าครูไหมเลือกเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะไล่สีจากบนลงล่าง

และต้องการเปลี่ยนสีตรงสีดำอะค่ะครูไหมต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้มีความใกล้เคียงและก็มีความเข้ากันกับรูปภาพวิธีหาสีที่เหมาะสมกับรูปภาพนะคะคือให้นักเรียนสังเกตรูปหลักของนักเรียนว่ามีโทนสีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนคือนักเรียนใช้ตัวดูดสีไปจิ้มหาสีที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะเช่นสีผิวนะคะสีผิวสีเล็บสีผมสีที่อยู่ในรูปภาพของนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้สีที่อยู่ในรูปภาพมาทำเป็นแบ็คกราวด์ก็จะทำให้งานของนักเรียนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะในขณะที่นักเรียนจิ้มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามือจะมีสีที่นักเรียนจิ้มขึ้นมานะคะลองเทสดูอันนี้ลองเทสนะคะสมมุติเราเลือกสีนี้นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสีก็จะเป็นในลักษณะที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะกระเดียนไปฝั่งไหนสมมุตินักเรียนกระเดียนฝั่งนี้นะคะลากจากซ้ายไปขวาระยะการกระเดียนก็แล้วแต่นักเรียนจะลากไปประมาณไหนนะคะปลายสุดจะเป็นสีด้านขวาที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้กระเดียนที่เราเลือกจะมีสี2เฉดสีนะคะนักเรียนถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มนักเรียนสามารถกดเพิ่มได้เลยค่ะแต่กรณีนี้ครูไหมจะใช้เพียงแค่2สีนะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีนักเรียนกลับมาคลิกที่กระเดียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกคัลเลอร์ค่ะและจิ้มหาสีสีด้านล่างนะคะสีด้านล่างคือสีเก่าที่นักเรียนเลือกไว้เมื่อกี้นะคะสีด้านบนคือสีใหม่เนี่ยนะคะสมมติครูใหม่เลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะได้ประมาณนี้นะคะสมมติอีกว่าเราเลือกเป็นสีอื่นในการทำชิ้นงาน1ชิ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองสีหลากหลายสีได้เพราะแต่ละสีที่นักเรียนเลือกอะค่ะจะมีผลต่องานจะช่วยทำให้งานเราดูเด่นขึ้นดูดอบขึ้นอยู่ที่สีแบ็คกราวด์ที่เราเลือกด้วยนะคะนี่คือมุมถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากฝั่งด้านล่างซ้ายมือนะคะแต่ถ้าครูไหมเลือกมุมมาจากบนภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้ภาพนี้นะคะครูไหมต้องการให้มาจากมุมด้านล่างต้องการให้ด้านขวามือที่มีนกบินนะคะเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยนะคะครูไหมต้องการชิ้นงานประมาณนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยงานของนักเรียนชิ้นงานนักเรียนเสร็จเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำทุกครั้งนะคะก็คือการเช็คผลงานตัวเองค่ะเช็คความละเอียดเรียบร้อยของผลงานนะคะและพอเช็คครูหมายก็เจอนกตัวนี้นะคะที่มีความเข้มเราลดลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปนะคะ85ลดนิดนึงเพื่อไม่ให้นกมีความเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกว่านกตัวนี้โดดออกมาจากวัตถุจากชิ้นงานที่เราทำนะคะ

นักเรียนเช็คทุกชิ้นนะคะที่นักเรียนนำเข้ามาเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์เอาไปใช้งานแล้วค่ะแบ็กกราวด์นักเรียนสามารถทำได้หลายๆแบบนะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ใช้วิธีที่ครูใหม่สอนก็คือการไล่กระเดียนนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพ JPEG หรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือใช้ภาพถ่ายของนักเรียนนำมาใส่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบได้ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คเรียบร้อยแล้วนกทุกตัวอยู่ในภาพที่มันโอเคแล้วนะคะมีการปรับเรียบร้อยทุกตัวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งของการทำโปรแกรมหลังจากที่นักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเซฟชิ้นงานนะคะไปที่เดิมเลยค่ะนักเรียนไปที่ไฟล์กดเซฟนะคะหลังจากนั้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเซฟงานเช่นนักเรียนเซฟไว้ได้ดีนักเรียนเซฟไว้หน้าจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นักเรียนเซฟงานนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่นักเรียนต้องการเซฟนะคะของครูไหมจะพิมพ์ว่า Lady Bird นะคะไฟล์นามสกุลแรกที่ครูไหมจะเซฟคือไฟล์ Photoshop ค่ะเพื่อสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้กดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเซฟแอด Copy เป็นไฟล์ JPEG อีกหนึ่งรูปนะคะเพื่อนำไปใช้งานกดเซฟเลยค่ะเช่นเดิมนะคะ quality ให้นักเรียนตั้งที่12ซึ่งเป็นค่าสูงสุดเพื่อที่นักเรียนนำภาพไปใช้แล้วจะได้มีความคมชัดนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนไปเช็คไฟล์ที่ตัวเองเซฟนี่คือไฟล์ที่นักเรียนทำได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนไปที่โฟลเดอร์หรือว่าไปที่นักเรียนเซฟไฟล์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกดูชิ้นงานของตัวเองนะคะขั้นตอนการเช็คงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คแล้วก็สามารถรู้ว่าไฟล์งานเรามีส่วนบกพร่องมีข้อพลาดหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะนอกจากเช็คในโปรแกรมเราสามารถที่จะเช็คจากไฟล์งานที่เราเซฟได้นะคะเช็คดูการโบยบินนะคะเช็คดูวัตถุที่ลอยล่องออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยสมมุติว่ามีไฟล์ที่จะต้องแก้ไขมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปสมมุติว่าเรามีเหตุที่ต้องแก้ไขในตัวของคนตรงส่วนของการปลิวของวัตถุส่วนนี้นะคะส่วนการปลิวของวัตถุนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้โดยการใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกในส่วนของพื้นที่เลเยอร์มาร์คที่นักเรียนทำไว้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการใช้วิธีใช้บัตรเช่นเดิมต้องการแก้ไขตรงส่วนไหนใช้บัตรแก้ไขเหมือนเดิมค่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการแก้ไขหรือนักเรียนเห็นว่ามันมีเยอะเกินไปนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปรับลดได้แบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะปรับสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลาประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแก้และเรากลับมาแก้ไขไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนกดเซฟค่ะต
ตอนนี้สิ่งที่ครูเซฟเป็นการเซฟไฟล์นามสกุล Photoshop นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้และเซฟไฟล์ครั้งที่2เป็นการเซฟไฟล์ JPEG เซฟ Copy As นะคะเป็นการเซฟไฟล์ JPEG ทับรูปภาพเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนแก้ไขเมื่อกี้หรือถ้าสมมตินักเรียนไม่ต้องการที่จะเซฟทับนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ชิ้นที่2เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วกดเซฟค่ะค่าควอลิตี้ใช้เหมือนเดิมนะคะคือ12นี่คือชิ้นงานของเรานะคะชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องการจะปรับแก้ไขโอเคนะคะการเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะกลับไปเช็คกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 5และก็เคล็ดลับดีๆจากเครื่องมือ Photoshop แบบง่ายๆที่ครูไมสอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่ครูไมสอน EP 1ถึง EP 5นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อผลงานต่อยอดผลงาน create สร้างผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวนำบัตรหรือการตัดแต่งการตัดต่อทางโปรแกรมกราฟิกนะคะสามารถที่จะนำไปครีเอทต่อยอดได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำงานในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่ครูใหม่ย้ำตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะคือนักเรียนอย่าลืมในการเซฟผลงานทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานด้วยโปรแกรมฉะนั้นการเซฟไฟล์งานทั้งรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้คือโปรแกรม Photoshopและรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปโพสต์เอาไปปริ้นนักเรียนสามารถเซฟในรูปแบบของ JPEG ได้การเซฟไฟล์งานทั้ง2รูปแบบนะคะจะมีผลให้นักเรียนเอาไปใช้งานต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟงานในไฟล์ Photoshop นะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์งานได้สิ่งสำคัญนะคะในการทำอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะต้องเซฟไฟล์งานไว้ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนหรือเซฟหลังการผลิตชิ้นงานการผลิตโปรเจกต์ของตัวเองในระหว่างการผลิตผลงานผลิตโปรเจกต์ของตัวเองสามารถที่จะเซฟผลงานไปได้ตลอดเวลานะคะเซฟก่อนเซฟกลางเซฟหลังเพื่อประโยชน์ในการที่สมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างกรณีของนักเรียนครูใหม่นะคะทำไฟตกค่ะไฟฟ้าตกเครื่องน็อกไฟล์หายไปเลยนักเรียนไม่สามารถเรียกไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้ฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนัก Photoshop ทุกคนการเซฟผลงานในระหว่างที่เราทำงานการเซฟผลงานเป็นไฟล์แบบต่างๆจะมีผลกับการผลิตผลงานของเรามากนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์มาแก้ไขได้แล้วพบกันค่ะสำหรับครูไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับใน

อาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เอ๊ะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน
0: ่นวิทย์สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่บนวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเป

สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำลมควันนะคะก็สอนโดยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาขวัญทองรักนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในการแปรรูปสัตว์นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษานะคะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะโดยการรมควันนะคะ เนื่องจากว่าสัตว์น้ำในบ้านเราเนี่ยนะคะมีเป็นจำนวนมากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีทำเลดีที่สุดในประเทศในโลกก็ว่าได้นะคะในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะรวมทั้งการทำการประมงด้วยนะคะเราสามารถจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลแล้วก็ปลาน้ำจืดนะคะสำหรับปลาที่เราจะเอามาใช้ในการรมควันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นปลาที่เพาะเลี้ยงได้ง่ายนะคะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็มีราคาไม่แพงนั่นก็คือปลาสวายนั่นเองนะคะในการรมควันเนี่ยนะคะอาหารรมควันเนี่ยจะมีเอกลักษณ์แล้วก็กลิ่นรสที่พิเศษไม่เหมือนกับอาหารชนิดอื่นก็คือว่ากลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะของอาหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามกลิ่นของวัสดุที่ให้ควันนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในการรมควันเนี่ยนะคะมันมีความร้อนที่เกิดจากการให้ควันแล้วก็เป็นสารเคมีที่เกิดจากการรมควันด้วยนะคะซึ่งทั้งความร้อนและสารเคมีนะคะก็จะทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้นนะคะในขั้นตอนของการรมควันเนี่ยนะคะการให้ความร้อนจะทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการลดจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่อยู่ในวัตถุดิบด้วยนะคะส่วนสารเคมีที่ให้ควันนะคะก็เกิดจากการเผาไหม้นะพวกไม้นะคะซึ่งมันก็จะระเหยออกมาแล้วก็เคลือบบนผิวหน้าของอาหารนะซึ่งวัสดุให้ควันเนี่ยนะคะเมื่อเผาไหม้แล้วเนี่ยจะมีองค์ประกอบของสารเคมีต่างๆเนี่ยมากกว่า200ชนิดด้วยกันนะคะก็มีบางชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะคะว่าสารเคมีตัวไหนที่มีผลในการช่วยถนอมอาหารได้มากนะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของสีนะคะสีที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ลมควันเนี่ยนะคะเป็นสีที่ เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในระหว่างการให้ความร้อนนะคะระหว่างวัสดุที่เผาไหม้นะซึ่งก็คือกลุ่มคาร์บอนิลนะคะแล้วก็อะมิโนกรุ๊ปนะซึ่งเป็นกลุ่มของที่อยู่ในอาหารนะคะทั้งคาร์บอนิลกรุ๊ปและอะมิโนกรุ๊ปเนี่ยนะคะจะทำปฏิกิริยากันนะคะในระหว่างที่เราให้เผาไหม้นะซึ่งก็ทำให้เกิดสีน้ำตาลปฏิกิริยานี้นะคะเราเรียกว่าปฏิกิริยามิวราดนะคะซึ่งก็จะทำให้สีเนี่ยเข้มข้นขึ้นบนผิวหน้าของอาหารนักศึกษาอาจจะเคยสังเกตนะคะว่าเวลาเราไปกินไก่ย่างนะยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ใช้ชานอ้อยเป็นวัสดุให้ควันนะคะเราก็จะเห็นว่าสีของอาหารที่ใช้ชานอ้อยเป็นวัสดุให้ควันเนี่ยค่ะจะค่อนข้างเข้มนะคะก็เนื่องจากว่าในชั้นอ้อยมีน้ำตาลนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากการที่บีบน้ำอ้อยออกไปแล้วนะคะชั้นอ้อยนะคะเมื่อเอาไปตากให้แห้งและเอามาเผาไหม้นะคะมันก็จะมีกลุ่มคาร์บอนิลสูงนะคะซึ่งกลุ่มคาร์บอนิลเนี่ยนะคะเมื่อมาเจอกับโปรตีนนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนแล้วเนี่ยก็จะทำให้สีของควันเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะมีสีที่เข้มมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีน้ำตาลปริมาณสูงนั่นเองนะคะซึ่งสารเคมีหลักๆนะคะที่มันอยู่ในควันไม้นะคะที่มีฤทธิ์ในการถนอมอาหารนะคะก็มี2ตัวนะคะที่พบปริมาณมากก็คือฟอร์มาลดีไฮด์นะคะฟอร์มาลดีไฮด์นะคะซึ่งอยู่ในรูปของแก๊สที่ระเหยได้นะคะมันก็จะได้จากการเผาไหม้ไม้แล้วก็เคลือบบนผิวหน้าของอาหารนะคะในปริมาณที่มากพอที่ยับยั้งการเจริญของพวกจุลินทรีย์ได้นะคะส่วนสารเคมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือฟีนอลนะคะฟีนอลนี่ก็ได้จากการเผาไม้เช่นเดียวกันนะคะฟีนอลเนี่ยนะคะก็ช่วยในการเป็นสารกันหืดหรือการป้องกันการเกิดกลิ่นหืดในอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเราอย่าลืมว่านะคะพวกปลาเนี่ยนะคะมันจะมีไขมันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะปลาที่มีหนังนะคะไขมันเนี่ยจะอยู่จะพบมากบริเวณใต้ผิวหนังแล้วก็บริเวณที่ท้องของปลาด้วยนะคะขณะลมควันเนี่ยนะคะความร้อนเนี่ยจะทำให้กรดไขมันเนี่ยเกิดการแตกตัวและในขณะเดียวกันก็จะเร่งปฏิกิริยาการเหม็นหืนด้วยแต่นักศึกษาลองสังเกตดูนะคะว่าพวกปลาลมควันนะคะเช่นปลาสวายนะคะหรือว่าพวกฝังกดพวกปลาสลัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นของเหม็นหืดเลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีสารเคมีพวกนี้นะคะที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แล้วก็ช่วยป้องกันการเหม็นหืดนะคะทีนี้เมื่อเราลมควันแล้วนะคะอาหารของเราเก็บได้นานอย่างไรก็คือ1 นะคะอาหารสุก
นะแห้งจากความร้อนที่เราให้ควันอันที่2มีสารเคมีที่ช่วยในการยับยั้งจุลินทรีย์นะคะแล้วก็สีของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองทองออกน้ำตาลเป็นสีที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และอันที่4นะคะซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าการรมควันเนี่ยเป็นการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้ด้วยก็คือว่าพวกไขมันต่างๆนะคะถ้าเราทำให้ร้อนโดยวิธีการอื่นเช่นอบธรรมดาเนี่ยนะคะไขมันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นกรดไขมันนะคะโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งแล้วก็มีพวกเอนไซม์ที่อยู่ในอาหารแล้วก็มีออกซิเจนมาทำปฏิกิริยาซึ่งการเหม็นหืดเนี่ยจะทำให้คุณค่าของคุณค่าทางโภชนาการของไขมันเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเราลมควันนะคะสารเคมีให้ควันก็คือกลุ่มของฟีนอลนี่แหละนะคะที่ช่วยในการยับยั้งการเหม็นหืนก็จะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของพวกไขมันไว้ให้คงอยู่หรือใกล้เคียงกับไขมันปกติได้นะคะทีนี้อาหารรมควันนะคะไม่ใช่ว่ามันจะมีความปลอดภัยนะคะอาหารหลายๆชนิดที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะต้องมีสารพวกปนเปื้อนอะไรต่างๆลงไปด้วยนะมีทั้งสารเคมีที่เราตั้งใจเติมนะคะแล้วก็สารเคมีที่ปนเปื้อนจากธรรมชาตินะคะสำหรับอาหารลมควันของเรานะคะเนื่องจากว่าเราใช้ปลาในการลมควันนะเป็นวัสดุนะเป็นวัตถุดิบนะคะทีนี้ปลาเนี่ยมันอาศัยอยู่ในน้ำนะซึ่งมีดินอยู่ด้วยนะคะโอกาสการปนเปื้อนนะจากเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็มีสูงนะคะโดยเฉพาะคลอสซิเดียมบอทูรินัมนะคะซึ่งคลอสซิเดียมบอทูรินัมเนี่ยนะคะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินแล้วก็สามารถเจริญได้ในอาหารที่มีความเป็นกรดค่อนข้างต่ำหรือว่ามี pH ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็เหมาะมากเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ประมงของเรานะและเมื่อเก็บในสภาวะที่ไม่มีอากาศนะแล้วก็ให้ความร้อนที่ไม่สูงมากนักนะคะเราอาจจะพบเชื้อคลอสซิเดียมบอทูรินัมในผลิตภัณฑ์ประมงที่เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิทและให้ความร้อนไม่เพียงพอได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาหารของเรานะคะลมควันแล้วนะคะลดความชื้นให้แห้งมากๆเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ก็อาจจะไม่เจริญก็ได้นะคะการเสียจากสาเหตุอันที่สองนะคะก็อาจจะมีมาจากเชื้อรานะคะ อาหารรมควันเนี่ยนะคะถ้ามีความเข้มข้นของควันไม่เพียงพอนะคะหรือมีความแห้งไม่เพียงพอและถ้าเก็บไว้ในสภาวะที่มีออกซิเจนด้วยแล้วนะคะหรือว่ามีอากาศด้วยแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญได้นะคะเนื่องจากว่าเชื้อราเนี่ยนะคะมันต้องการอากาศในการเจริญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลีกเลี่ยงการเจริญของเชื้อรานะคะเราก็ควรจะต้องเก็บในสภาวะที่ไม่มีอากาศและลดความชื้นให้ต่ำนะโดยค่า AW นะคะหรือค่าความสามารถในการเจริญของจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้หรือเราเรียกว่าค่า water activity นะคะที่จะทำให้อาหารของเราเก็บได้นานเนี่ยก็ควรจะลดให้ต่ำกว่า 0.65 นะคะเชื้อราจึงจะเจริญได้ยากนะคะซึ่งเชื้อราเนี่ยที่มันอาจจะเจริญในอาหารแห้งนะคะอาจจะพบในพวกกระเทียมหอมถั่วหรือปลาแห้งต่างๆก็คือเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus flavus ซึ่งมันจะผลิตสารพิษที่ชื่อว่าอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งสารพิษตัวนี้นะคะมันจะทนความร้อนได้สูงนะคะเมื่อมันเกิดในอาหารแล้วนะคะการแปรรูปหรือการหุงการต้มการทอดการผัดเนี่ยจะไม่สามารถทำลายเชื้อจะไม่สามารถทำลายสารพิษของอัลฟาท็อกซินได้นะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนะคะที่เรารับประทานอาหารแห้งนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่ลมควันหรือลมควันก็ตามเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีสารพิษตัวนี้อยู่ด้วยเพราะนั้น เวลาเราจะรับประทานอาหารแห้งนะอย่าคิดว่ามันแห้งแล้วมันจะไม่มีอะไรนะคะอาจจะต้องดูลักษณะภายนอกว่ามันมีแผ่นหรือฟิล์มหรือว่าเป็นเส้นใยอะไรอยู่หรือไม่นะคะหรือว่ามีความชื้นหรือมีกลิ่นที่ผิดปกติหรือไม่นะเพราะบางทีเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเราทำกับข้าวนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมใช้พริกแห้งนะคะเราก็แค่เอากระเทียมไปเป่าผงผิวมันออกแล้วก็เอามาทำอาหารได้เลยแต่บนผิวของกระเทียมเนี่ยมันจะมีเชื้อราดำๆอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นควรจะต้องล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วจึงจะเอามารับประทานนะคะส่วนสาเหตุการเน่าเสียอีกอันนึงก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ปนเปื้อนนะคะ
จุลินทรีย์ปนเปื้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนในระหว่างการแปรรูปนะคะอาจมาจากเครื่องมือหรือไม่ก็พอแปรรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของภาชนะบรรจุหรือว่าการหยิบจับของคนนะที่อาจจะนำเชื้อพวกแบคทีเรียต่างๆเนี่ยไปสู่อาหารได้นะคะยกตัวอย่างนะคะคนจุลินทรีย์ที่อาจจะปนเปื้อนจากคนสู่อาหารได้นะคะอย่างเช่นสตาฟิโลคอคัสออเรียสนะมาจากมือจากสิวจากผมนะคะถ้าพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะชอบมีนิสัยแคะแกะเก่านะคะโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนไปยังอาหารเนี่ยก็มีสูงนะคะ อีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการปนเปื้อนจากพวกเชื้อรานะคะเชื้อราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่สร้างสารพิษก็ได้นะคะก็อาจจะปนเปื้อนมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นในห้องที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือบ้านอะไรของเราเนี่ยคะเราอาจจะมีการทิ้งอาหารให้บูดเน่านะคะพอทิ้งให้บูดเน่าเนี่ยมันอาจจะมีพวกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราอะไรต่างๆนะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีดำเราอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นหรือว่าไม่อันตรายนะคะแต่เชื้อราเนี่ยนะคะมันมีสปอร์นะคะที่สามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศได้นะคะเมื่อมันฟุ้งกระจายไปแล้วเนี่ยนะคะเจอความชื้นเจออาหารที่เหมาะสมมันก็จะงอกขึ้นมาซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะสูดดมเข้าไปก็ได้บางคนเนี่ยจะมีอาการแพ้ซึ่งอาจจะแพ้ฝุ่นหรือแพ้เชื้อรานะคะบางคนอาจจะเคยสังเกตเวลาน้ำท่วมเมื่อปี54เนี่ยนะคะมันมีปัญหาว่าบ้านเราจะจมน้ำแล้วก็กลิ่นอับชื้นเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะเมื่อเราเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะก็จะมีอาการแพ้แล้วก็จามไออย่างรุนแรงอันนี้ก็คือพวกเชื้อรานะคะที่มันยังหลงเหลืออยู่ค่อนข้างจะกำจัดได้ยากทีนี้ถ้าในบริเวณที่เราผลิตอาหารนะคะมีเชื้อราฟุ้งกระจายอยู่แล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่อาหารของเราจะเสียเนี่ยมีได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเชื้อราเจริญนะคะไม่ควรจะเปิดภาชนะนะควรจะทิ้งไปทั้งภาชนะเลยนะคะแต่ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันฟุ้งกระจายแล้วเราสูดดมเข้าไปเนื่องจากเรามองไม่เห็นเราก็อาจจะได้รับอันตรายตัวนั้นเข้ามาได้นะคะการเสียของผลิตภัณฑ์อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการปนเปื้อนจากสารก่อมะเร็งนะคะคนไทยนะคะชอบรับประทานอาหารปิ้งๆย่างๆใช่ไหมคะซึ่งยิ่งปิ้งย่างให้มันมีรสชาติให้กลิ่นไม่ไหม้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะซึ่งจริงๆในการย่างเป็นเวลานานเนี่ยนะคะไขมันนะที่อยู่ในอาหารนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็กลายเป็นสารเหนียวๆนะคะที่เราเรียกว่าสารก่อมะเร็งนะคะจะทำให้สะสมบนภาชนะหรืออุปกรณ์นะคะหรือบนผิวหน้าของอาหารก็ทำให้อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะเพราะนั้นคนไทยนะที่ทานอาหารปิ้งๆย่างๆมากเนี่ยนะอาจจะมีความเสี่ยงสูงอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งตับนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราป่วยเป็นโรคมะเร็งกันค่อนข้างสูงมากนะคะโดยเฉพาะมะเร็งตับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปลาลมควันแล้วนะคะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าถ้าเราจะแปรรูปอาหารโดยการลมควันเนี่ยนะคะเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแปรรูปง่ายๆนะคะแต่เราก็ควรจะต้องดูแลเรื่องวัตถุดิบนะคะให้มีความสดสะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นในการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สะอาดสดนะคะปลาที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นปลาที่มีไขมันแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำนะคะถ้าเราเลือกได้เช่นปลาสวายปลาดุกนะคะปลาตะเพียนปลากดหรือบางคนอาจจะชอบปลาเนื้ออ่อนนะคะแต่ว่าในปัจจุบันปลาเนื้ออ่อนเป็นวัตถุดิบที่หายากและราคาแพงเราก็จะหลีกเลี่ยงนะคะก็ไปหาปลาที่มันถูกกว่านะคะส่วนวัสดุที่เราใช้เพื่อให้ควันนะคะมีผลต่อกลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารนะคะเราจะเลือกวัสดุที่ให้ควันเนี่ยก็หาได้ตามธรรมชาติเช่นแกลบหรือขี้เลื่อยนะคะหรือกาบมะพร้าวหรือชานอ้อยนะคะ
ทีนี้วัสดุที่เราเลือกมาเนี่ยข้อสำคัญนะคะเราควรจะต้องมีจิตสำนึกในการเลือกนะถ้าเราจะทำเป็นอุตสาหกรรมก็คือว่าต้องเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มียางนะคะไม้ที่มียางเนี่ยนะคะเวลาเผาไหม้ยางเนี่ย

คะมันก็จะให้กลิ่นแล้วก็มาเคลือบบนผิวหน้าของอาหารนะคะนักศึกษาอาจจะเคยได้กลิ่นเวลาเขาเผายางรถยนต์หรือว่าถุงพลาสติกนะคะกลิ่นของยางที่ถูกเผาแล้วก็พลาสติกเนี่ยนะคะมันจะเป็นกลิ่นฉุนที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทำให้เราปวดศีรษะได้ซึ่งอันนี้นะคะมันค่อนข้างจะมีพิษนะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงและถ้ามันมาเคลือบบนผิวหน้าอาหารของเราแล้วเรารับประทานเข้าไปนะคะก็จะเป็นการรับสารพิษเข้าไปโดยตรงนะคะต้นไม้ที่เลือกก็ควรจะต้องเป็นไม้ที่ไม่มียางนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีควันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแกลบพวกกับมะพร้าวกับมะพร้าวจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่แกลบเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกยาฆ่าแมลงอยู่บ้างนะชันอ้อยนี่จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าปริมาณก็จะไม่เยอะมากนักนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้กลิ่นรสของอาหารแบบไหนนะคะแต่ถ้าเป็นกาบมะพร้าวเนี่ยจะหอมมากแต่ว่าค่อนข้างควบคุมได้ยากเนื่องจากว่ากาบมะพร้าวเนี่ยมีลักษณะที่โป่งเบาโอกาสในการลมควันแล้วไฟลุกเนี่ยมีสูงมากกว่าในเชิงอุตสาหกรรมจะไม่นิยมใช้กาบมะพร้าวนะคะจะนิยมใช้ขี้เลื่อยเนื่องจากว่าหาง่ายนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ทึบเวลาลมควันแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเปลวไฟนะคะผิดพันจะไม่เสียหายในระหว่างการรมนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะที่ใช้เนี่ย เราก็จะใช้เตาย่างเตาถ่านทั่วไปนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นระบบปิดนะคะเพื่อที่จะต้องอบให้ควันเนี่ยนะคะมันอยู่ในอาหารหรือว่าให้เกาะอยู่กับอาหารซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นโรงเรือนที่ชาวบ้านเขาประยุกต์หรือทำขึ้นมาเองนะคะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เตาทั่วไปแล้วก็มีฝาครอบนะคะซึ่งการรมควันนะคะมันมีทั้งสองแบบด้วยกันก็คือการรมควันแบบร้อนนะหรือบ้านเราเนี่ยนะก็คือรมให้สุกแต่ไม่ต้องมีควันมากก็รับประทานได้เลยนะคะซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการรมควันเนี่ยจะทำให้ปลาสุกส่วนในต่างประเทศนะซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะเขาจะใช้วิธีการรมควันแบบเย็นนะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยประมาณ 30-40 องศาก็จะรมประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ควันเนี่ยนะคะมันมาเกาะบนผิวหน้าของอาหารนานขึ้นหนาๆ นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสุกแต่อาหารเขาจะไม่เสียนะระหว่างรมควันนานๆเนื่องจากว่าอุณหภูมิบ้านเขาเนี่ยมันต่ำนะคะทีนี้ในการทำปลาสวายรมควันเนี่ยนะคะมันก็ทำง่ายๆเราอาจจะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะถ้าเราใช้ปลาสวายรมควันนะคะเราจะเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่10กิโลกรัมนะแล้วเราก็จะได้ปลาลมควันที่แห้งแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 23% เท่านั้นนะคะก็ประมาณ 2.3 กิโลกรัมนะคะซึ่งความชื้นเนี่ยมันจะหายไปมากในระหว่างที่ลมควันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ยนะคะก็คือโชคดีว่าได้วัตถุดิบราคาถูกนะคะแล้วก็ส่งออกได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าปลาลมควันสมัยนี้มีแต่ปลาสวายขายเต็มเลยนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอพวกปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาหลดหรือว่าปลาเกล็ดขาวต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปลาพวกนั้นจะหาได้ยากส่วนปลาสวายในปัจจุบันเป็นปลาเลี้ยงนะที่นำมาใช้นะเป็นปลาเลี้ยงทั้งหมดนะคะจึงสามารถผลิตได้ในปริมาณมากนะคะเมื่อได้ปลามาแล้วนะคะเราก็จะต้องเอาปลามาชำแหละล้างซึ่งในการล้างเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็เมือกเนี่ยนะคะเราก็จะใช้น้ำผสมสารส้มอัตราความเข้มข้นอยู่ที่ 1% นะคะแล้วก็น้ำเกลือ 1% ซึ่งน้ำเกลือก็จะช่วยทำให้ผิวหนังของปลามันวาวนะคะแล้วก็มีรสชาติเค็มเล็กน้อยนะคะในขั้นตอนของการแปรรูปปลาสวายลมควันนะคะเดี๋ยวเรารู้ขั้นตอนสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปดูภาพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปลงมือปฏิบัติกันนะคะซึ่งจะมีวิดีโอสาธิตให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็คัดเลือกปลาสวายนะปลาเนี่ยต้องมีความสดแล้วก็มีขนาดใกล้เคียงกันเพราะอะไรคะเพราะว่าในขณะที่เราลมควันเนี่ยเราใช้อุณหภูมิและระยะเวลาในเตาลมควันเนี่ยเท่ากันแต่ถ้านักเรียนไปเลือกวัตถุดิบที่มีขนาดตัวไม่เท่ากันนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ก็คือความชื้นแล้วก็ความแห้งนะคะก็จะทำให้ยากต่อการจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อได้ปลามาแล้วเราก็ผ่าท้องเอาอวัยวะภายในออกนะคะแล้วก็ตัดแต่งซึ่งในการทำปลารมควันเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นภาพนะคะว่ามันจะมีทั้งปลาแร่แล้วก็ขดโดยเอาเงี้ยงของมันเนี่ยมาแทงที่แก้มมันก็จะเป็นปลาขดเป็นวงกับอีกอันนึงคือปลาท่อนแล้วก็ปลาทั้งตัวนะซึ่งปลาทั้งตัวเนี่ยจะ

0: ช้ปลาสวายที่มีขนาดเล็กส่วนปลาท่อนเนี่ยจะเป็นปลาขนาดค่อนข้างใหญ่ส่วนปลาแร่แผ่เนี่ยจะเป็นปลาสวายขนาดกลางหลังจากนั้นเราก็จะล้างเพื่อกำจัดกลิ่นคาวก็คือล้างในน้ำสารส้มนะคะแล้วก็ล้างในน้ำเกลือหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการผึ่งให้ผิวหน้ามันตึงนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราไม่ผึ่งนะคะให้ผิวหนังตึงนะคะเวลาไปลมควันเนี่ยควันมันจะไม่ติดนะก็ต้องลมควันหรือก็ต้องอบหรือว่าตากแดดประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นจะเข้าตู้ลมควันหรือเตาลมควันนานประมาณ3วันนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะในครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะใช้ความร้อนสูงเพื่อให้ปลามันสุกนะคะเมื่อปลามันสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นจะค่อยๆลดไฟลงนะคะแล้วก็รมไปเรื่อยๆเพื่อให้ความเข้มข้นของควันบนผิวหน้าของอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อปลามันลมควันได้ที่แล้วนะคะก็จะนำมาอบแห้งคือจะเปลี่ยนเตาหรือไม่ก็ลดอุณหภูมิลงก็คือไม่ต้องให้ควันแล้วนะคะให้เป็นเปลวไฟเพื่อระเหยน้ำหรือความชื้นออกจากตัวปลาให้มากขึ้นก็คือเราเรียกว่าขั้นตอนของการอบแห้งอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาออกมาผึ่งนาตากแดดนะเพื่อทำให้ความชื้นมันสม่ำเสมอขึ้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยในการลมควันเนี่ยเราอาจจะลมควันนานเกินไปหรือไม่ก็อบแห้งนานเกินไปเนี่ยชิ้นปลามันอาจจะเปราะแตกได้นะคะเขาก็จะออกมาผึ่งนะเพื่อทำให้ความชื้นมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบรรจุนะซึ่งในการบรรจุเนี่ยภาชนะที่เราใช้เนี่ยนะคะจะต้องไม่จะต้องป้องกันความชื้นให้เข้าไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็แมลงก็เข้าไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ถุงพลาสติกอย่างหนาแล้วก็ส่งออกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เขาแปรรูปและส่งออกเนี่ยก็จะบรรจุง่ายมากก็คือลงไปในกล่องจะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะคะแล้วมีกระดาษรองก้นกล่องแล้วก็ปาเรียงลงไปแล้วก็ปิดกล่องแล้วก็โหลดลงเรือนะคะส่งออกไปต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อการทิ่มแทงเนื่องจากว่าเนื้อปลาเนี่ยเมื่อมันแห้งแล้วมันจะแข็งนะคะเพราะความชื้นมันหายไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พลาสติกที่ค่อนข้างหนาแล้วก็บรรจุกล่องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราพอจะทราบขั้นตอนนะคะในเรื่องของการแปรรูปปลาสวายลมควันแล้วนะคะเราก็มาดูภาพนะคะที่เราไปขออนุญาตนะคะผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขอเก็บภาพมาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะในภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นปลาสวายที่ผึ่งนะคะเพื่อรอเข้าตู้อบลมควันนะคะก็จะเป็นส่วนท่อนหางนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าปลาสวายตัดท่อนซึ่งจะมี3ท่อนนะคะต่อตัวก็คือท่อนที่เป็นลำตัวท่อนกลางแล้วก็ท่อนหางนะคะก็จะตากผึ่งซึ่งในการตากผึ่งแดดเนี่ยเขาจะเอาด้านท้องลงเพื่อให้น้ำเนี่ยมันตกได้เร็วขึ้นก็คือจะให้ตะแกรงที่ตากเนี่ยจะเอียงเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นปลาท่อนที่อยู่ส่วนหัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาขดวงนะคะก็จะเห็นว่ามันขดเพื่อให้ท้องเนี่ยมันขึ้นมานะคะก็เอาเงี้ยงเนี่ยค่ะไปแทงที่เหงือกนะคะอันนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเงี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างแหลมนะคะเวลาแทงแล้วก็จะค่อนข้างเจ็บปวดอันนี้เป็นวัสดุให้ควันนะคะที่เขาใช้นะคะก็คือขี้เลื่อยแล้วก็กาบมะพร้าวทีนี้กาบมะพร้าวเนี่ยจะใช้เพื่อจุดไฟเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อลมควันนะคะแต่ถ้าลมจริงเนี่ยนะคะเขาจะก่อกาบมะพร้าวนอกเตาแล้วก็เอาขี้เลื่อยเนี่ยไปโปะบนกาบมะพร้าวพอขี้เลื่อยติดจึงเอาขี้เลื่อยไปใส่ในตู้ลมควันขนาดใหญ่เพื่อเป็นเชื้อไฟนะคะอันนี้ก็เป็นตู้ลมควันนะคะที่เขาสร้างกันขึ้นมานะคะซึ่งจากภาพนะคะภาพนี้นะคะอันนี้เป็นฐานของตู้ซึ่งจะมีลักษณะเป็นถาดหรือไม่ก็เป็นพื้นปูนนะคะแล้วก็เอาขี้เลื่อยนะคะเอาไปกองไว้แล้วก็เอาขี้เลื่อยที่จุดไฟแล้วเนี่ยนะคะมาวางแล้วก็โปะนะคะส่วนชั้นพวกนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่เราจะใช้วางตะแกรงสำหรับใส่ปลาเนี่ยเข้าไปนะคะและเมื่อมันวางเต็มชั้นแล้วเขาก็จะปิดจากภาพนี้นะคะฝาก็จะเป็นฝาสังกะสีนะคะเป็นวัสดุง่ายๆทั้ง3 4ด้านนะคะแล้วก็มีฝาเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะส่วนหลังคาในปัจจุบันเนี่ยนะคะ ผู้ประกอบการก็ได้พัฒนาโรงเรือนได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะคะก็เป็นฝาผนังนะคะ4ด้านแล้วก็มีหลังคาธรรมดาเหมือนเพิงหมาแงนนะคะแต่ว่าไม่ให้ควันออกทีนี้ควันที่มันออกไปเนี่ยมันลอยในระดับต่ำนะชาวบ้านก็ใกล้เคียงก็ร้องเรียนนะคะเนื่องจากว่าเป็นมลพิษทางอากาศนะคะเขาก็เลยต่อปล่องให้มันสูงขึ้นนะคะควันก็ลอยในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันโรงงานที่เราไปดูเนี่ยนะคะเขาย้ายมา2ที่แล้วนะคะที่แรกเนี่ยก็อยู่ริมคลองแต่อยู่กลางทุ่งสักระยะหนึ่งมีหมู่บ้านเขามีอยู่ใกล้ๆนะเขาร้องเรียนโรงงานนี้ก็เลยต้องย้ายนะคะก็มาตั้งที่ใหม่นะคะก็เป็นปัญหาของโรงงานนะคะซึ่งจริงๆเขาตั้งเริ่มแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใกล้หมู่บ้านนะคะในภาพนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาสวายที่ผ่านการรมควันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราไปเก็บภาพมาเนี่ยนะคะก็เป็นโรงงานแปรรูปปลาสวายรมควันอยู่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองนะคะซึ่งในบริเวณนี้จะมีโรงงานแปรรูปปลารมควันค่อนข้างมากนะซึ่งแหล่งที่เราไปดูเนี่ยเดิมเนี่ยนะคะเป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะสมัยก่อนเราเคยอาจจะได้ยินถ้ามาทานอาหารที่อยุธยาเนี่ยต้องไปร้านเจ้าปลุกนะคะซึ่งร้านเจ้าปลุกเนี่ยอยู่ที่อำเภอมหาราชนะคะแล้วก็มีแหล่งปลาในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากในสมัยก่อนเนื่องจากว่าเป็นแหล่งรับน้ำนะที่มาจากคลองต่างๆนะปลาก็เลยอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็นำมาแปรรูปและในปัจจุบันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ปลาหลากหลายที่ผลิตจากที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนเค็มที่จำหน่ายริมถนนนะคะหรือว่าปลาสลิดเค็มหรือว่าพวกปลานิลอะไรต่างๆรวมทั้งปลาลมควันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโรงงานที่เราไปดูนะคะซึ่งเป็นของคุณดวงนภานะคะซึ่งเราสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคุณดวงนภาได้นะคะซึ่งเขาก็ให้ความรู้นะถ้าไปดูงานเนี่ยก็ยินดีให้ดูงานนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในทฤษฎีแล้วก็ดูภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปฏิบัตินะเกี่ยวกับการแปรรูปปลาสวายลมควันกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะได้รับเกียรติในการสาธิตเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะซึ่งผู้สาธิตนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาขวัญทองรักนะคะอาจารย์วรรณาขันธชัยนะคะและนายสุเมธมั่นศักดิ์ในการแปรรูปสัตว์น้ำโดยการรมควันนะคะเป็นการใช้หลักการของการแปรรูปนะคะโดยใช้เรื่องของการลดความชื้นในอาหารให้ลดน้อยนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของสารเคมีนะคะที่อยู่ในควันเคลือบผิวหน้าของอาหารนะคะซึ่งในขั้นตอนของการแปรรูปสัตว์น้ำโดยการลมควันนะคะก็จะเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่ใช้สำหรับลมควันเนี่ยนะคะเราจะใช้ปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำนะคะราคาถูกนะคะเช่นปลาสวายนะคะหรือเราจะใช้พวกปลากายนะคะปลากดนะคะหรือปลาแสลดนะคะก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลาตะเพียนปลาเกล็ดขาวก็ได้นะคะในการรมควันนะคะจะมีส่วนประกอบวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็คือวัสดุที่ให้ควันนะคะซึ่งวัสดุที่ให้ควันเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ขี้เลื่อยนะซึ่งขี้เลื่อยเนี่ยเราจะใช้ขี้เลื่อยที่เป็นขี้เลื่อยไม้สักนะคะซึ่งในการเลือกขี้เลื่อยเนี่ยเราจะเลือกจากไม้ที่ไม่มียางนะคะหรือเราจะใช้แกลบก็ได้นะคะไม้ที่มียางเนี่ยนะคะเมื่อเรานำไปรมควันแล้วเนี่ยสารที่อยู่ในควันนะคะมันจะเป็นสารพิษนะคะก็ทำให้เกิดอันตรายแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะส่วนสารเคมีนะคะที่เราใช้ล้างปลาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สารส้มนะคะผสมในน้ำซึ่งจะใช้ความเข้มข้นประมาณ 1-2% เพื่อล้างเมือกแล้วก็กลิ่นคาวออกนะคะในการเลือกวัตถุดิบนะคะปลาสวายที่เราเลือกเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นปลาสดนะคะที่จับจากบ่อขึ้นมาใหม่ๆนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งปลาที่เลี้ยงตามธรรมชาติเลี้ยงในบ่อนะคะแล้วก็จับได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งปลาสวายจะมีหลายขนาดนะคะในการนำมาแปรรูปเป็นปลาลมควันเนี่ยนะคะเราจะใช้ปลาตัวเล็กปลาขนาดกลางนะคะซึ่งเมื่อได้ปลามาแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดแต่งนำอวัยวะภายในออกนะคะ
1: เราก็จะเอาไส้ออกนะคะ

เราจะนำอวัยวะภายในออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการบ้างนะคะการบ้างเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการทำให้ความชื้นในตัวปลาเนี่ยนะคะระเหยออกไปได้เร็วขึ้นนะคะจับหัว

นะคะเราก็จะบั้งประมาณ200นะคะสำหรับปลาตัวเล็กนะคะค่ะเมื่อได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำปลาเนี่ยนะคะปลาที่เราเอาอยู่ภายในออกแล้วนะคะครีบนะเราไม่ต้องเอาออกนะคะเราก็จะทำการล้างในน้ำสันส้มนะคะซึ่งน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เติมสันส้มลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ 1-2% นะคะแล้วก็นำปลาลงไปล้างนะเราก็จะเอาล้วงเข้าไปในท้องปลาด้วยนะคะเพื่อทำให้ท้องปลาสะอาดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ล้างในน้ำเกลืออีกหนึ่งน้ำนะคะนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะน้ำเกลือก็จะใช้ความเข้มข้นประมาณ 1-2% นะคะ

0: ค่ะ ในการทำปลาสวายลมควันเนี่ยนะคะปลาที่เขานิยมลมควันเนี่ยจะเตรียมได้หลายแบบนะคะนอกจากเตรียมเป็นปลาตัวนะคะซึ่งเราจะใช้ปลาสลักปลาสวายที่มีขนาดเล็กนะคะเราสามารถเอาปลาสวายเนี่ยนะคะมาแล่นะคะมาแล่เสร็จก็จะขดนะคะขดโดยการเอาหางของปลาเนี่ยนะคะมาแทงที่แก้มนะคะเอาหางของปลาเนี่ยมาไว้ตรงแก้มแล้วก็เอาเงี้ยงของปลาเนี่ยนะคะเสียบไว้ที่แก้มของปลานะคะมันก็จะเป็นปลาขดแบบนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าปลาย่างขดนะอันนี้เราจะเรียกว่าปลาย่างตัวนะคะใช้ปลาสวายขนาดเล็กแต่ถ้ามีปลาขนาดใหญ่นะคะเราก็จะเป็นปลาท่อนนะคะเป็นปลาสวายท่อนซึ่งเราก็จะเอาปลาสวายตัวใหญ่เนี่ยนะคะมาตัดประมาณ4ท่อนนะคะก็ผ่านกระบวนการล้างเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลามาเรียงใส่ตะแกรงนะคะเพื่อทำให้เสด็จน้ำนะคะในการแปรรูปขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นการผึ่งนะคะเพื่อทำให้ปลาเนี่ยนะคะผิวหนังตึงนะคะนะคะผิวหนังปลาก็จะตึงแน่นแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามีแดดนะคะชาวบ้านจะใช้ตากแดดประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าไม่มีแดดนะคะเราก็จะไปอบนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำปลาไปรมควันนะคะซึ่งในขั้นตอนของการรมควันเนี่ยนะคะเราก็จะเตรียมโดยการจุดเตานะคะเอาถ่านใส่เล็กน้อยแล้วเอาขี้เลื่อยโรยลงไปนะคะแล้วเอาปลาที่เรียงใส่ตะแกรงนี้นะคะไปวางบนเตาไฟนะคะโดยระบบการรมควันเนี่ยต้องเป็นระบบปิดนะคะค่ะปลาสวายนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือแล้วนะคะผึ่งลมให้แห้งหมาดแล้วนะคะเราก็จะนำมารมควันนะคะโดยวัสดุที่รมควันเนี่ยนะคะก็จะใช้ขี้เลื่อยนะคะก็จะรมควันประมาณ3วันนะคะซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเราจะใช้อาคารรมควันขนาดใหญ่นะซึ่งปรากฏใน PowerPoint แล้วนะคะในการรมควันนะคะเราจะต้องหาถาดมาปิดนะคะหรือว่าเป็นการรมควันระบบปิดนะคะเราก็จะปิดไว้แบบนี้นะคะถ้าชาวบ้านรมนะคะแต่ในอุตสาหกรรมก็จะเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่นะคะเมื่อผ่านไปแล้ว3คืนนะคะผิดพันธุ์ก็ยังมีความชื้นสูงอยู่นะคะเราก็จะนำไปรมไปอบแห้งต่อนะคะหลังจากอบแห้งอีกประมาณ2วันถึง3วันนะคะผิดพันธุ์ก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้นะคะก็จะมีความกรอบนะคะแล้วก็มีความแห้งสูงมากนะคะจะเก็บได้นานประมาณ6เดือนค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ผิดพันธุ์ผ่านการรมควันเรียบร้อยแล้วนะคะสีของสัตว์น้ำรมควันที่ได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะมีกลิ่นหอมของควันนะคะแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่กรอบเนี่ยนะคะ

นะผิดพันธุ์สามารถเก็บได้นานประมาณ6เดือนนะคะโดยในการเก็บเนี่ยนะคะเราจะเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทอากาศเข้าไม่ได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเรามีการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำโดยการรมควันค่อนข้างมากนะคะซึ่งประเทศที่เราส่งออกนะคะก็จะเป็นประเทศพวกเซาท์แอฟริกานะคะในการรมควันสัตว์น้ำนะคะนักศึกษาท่านใดสนใจนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับ

เป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อม

0: สะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดัน ต่ำแล้วก็

็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะครูชื่อครูลุงนาตีเสงี่ยมชื่นนะคะเป็นครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะ
1: ค่ะครูนุชนาฏยิ่งยงนะคะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะวันนี้เรามากัน2คนนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นแต่มาในตอนที่14ก็คือรายการปรับปรุงนะคะรายการปรับปรุงลักษณะเป็นยังไงนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันก็นักเรียนต้องทบทวนไปด้วยในตัวนะคะทีนี้มาดูเนื้อหาค่ะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะข้อแรกค่ะความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีค่ะ 2. ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีนะคะข้อที่3ค่ะการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะนักเรียนเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมคะรายการปรับปรุงนักเรียนเรียนมาหมดแล้วในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นรายการปรับปรุงก็ต้องบันทึกในรายวันแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทเช่นกันนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะทีนี้พอเราเรียนไปแล้วนะคะเราเรียนแล้วเราต้องบอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีได้นะคะการปรับปรุงคืออะไรวัตถุประสงค์ปรับปรุงไปเพื่ออะไรนะคะข้อที่2บอกประเภทของรายการปรับปรุงรายการปรับปรุงมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะข้อที่3ค่ะบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนก็ต้องบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวันทั่วไปได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์บัญชีนะคะครูจะให้ครูนุชนาธนะคะเป็นผู้แนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายการปรับปรุงให้เรานะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างค่ะ
1: ค่ะคำศัพท์บัญชีนะคะคำแรกนะคะ adjusting entry นะคะรายการปรับปรุงบัญชีค่ะได้ไหมคะลองพูดใหม่นะคะลองพูดตามครูนะคะ adjusting entry รายการปรับปรุงบัญชีค่ะได้ไหมได้ไหมทันไหมคะนักเรียนทันไหมนักเรียนทางบ้านทันไหมคะค่อยๆพูดนะคะค่อยๆสะกดคำไปนะคะคำที่สองนะคะ accrue expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะอีกรอบนะคะ accrue expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะต่อไปนะคะอีกคำหนึ่งคำที่3นะคะ accrue revenue ความหมายนะคะรายได้ค้างรับค่ะทันไหมคะทันไหม accrue revenue รายได้ค้างรับค่ะทันนะคะต่อไปค่ะคำที่4ค่ะ prepaid expense ทันไหมคะสะกดได้ไหมนักเรียนดูปากครูนักเรียนต้องพูดตามนะคะการจะพูดภาษาอังกฤษอย่าพนักขยักหน้าอย่างเดียวนะคะนักเรียนต้องพูดตามด้วยนะคะprepaid expense นะคะ ความหมายคือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะต่อไปค่ะคำที่5นะคะ

เอิร์นเรเวนิวทันไหมคะอีกรอบนะคะดูปากนัชชานะคะอีกรอบนึงนะคะอันเอิร์นเรเวนิวรายได้รับล่วงหน้าค่ะเป็นไงคะยากไหมต้องฝึกอ่านนะคะถ้าไม่ฝึกอ่านนักเรียนจะจำไม่ได้นะคะออกเสียงด้วยนะคะอ้าวต่อไปนะคะ depreciation ค่าเสื่อมราคาค่ะได้ไหมลองพูดนะคะฝึกพูดอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ depreciation ค่าเสื่อมราคาค่ะอ้าวคำต่อไปแล้วนะคะ supply use is spent วัสดุสำนักงานใช้ไปออกเสียงกันหรือยังคะนักเรียนทางบ้านออกเสียงหรือยังSupply use expend นะคะวัสดุสำนักงานใช้ไปค่ะต่อไปค่ะ bad debt หนี้ศูนย์ค่ะได้ไหม bad debt หนี้ศูนย์ต่อไปเลยค่ะ doubtful accounts ได้ไหมคะอีกรอบนะคะ doubtful accounts คำสุดท้ายนะคะ allowance for doubtful accountsพูดตามครูนะคะนักเรียนจะได้นะคะ allowance for doubtful accounts ค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์บัญชีที่เกี่ยวกับรายการปรับปรุงนะคะต้องจำให้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาชื่อบัญชีเนี่ยไปบันทึกบัญชีนะคะอ้าวเรามาดูรายการปรับปรุงกันนะคะคำว่ารายการปรับปรุงหมายถึงการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายการบัญชีเมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามความเป็นจริงในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องนะคะค่อยๆคิดตามนะคะค่อยๆนะคะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะต้องคิดตามถ้าเราคิดตามเนี่ยมันก็จะไม่ยากค่อยๆเรียนรู้ตามนะคะวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีนะคะข้อที่1เพื่อให้บัญชีต่างๆเนี่ยมียอดตรงตามความเป็นจริงของงวดบัญชีนั้นๆนะคะข้อที่2เนี่ยเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของกิจการนะคะข้อที่3เพื่อทราบฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของกิจการอ้าวเรามาดูนะคะประเภทของรายการปรับปรุงมีทั้งหมด7ประเภทประเภทแรกคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะประเภทที่2คือรายได้ค้างรับทันไหมคะนักเรียนนะคะค่อยๆคิดตามนะคะค่อยๆเขียนตามไปนะคะไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันจะจำไม่ได้นะคะประเภทที่3นะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะประเภทที่4ค่ะรายได้รับล่วงหน้าค่ะประเภทที่5นะคะวัสดุสิ้นเปลืองประเภทที่6ค่ะค่าเสื่อมราคาค่ะประเภทสุดท้ายหนี้สงสัยจะศูนย์ได้นะคะมีทั้งหมด7ประเภทนะคะคือค่อยๆทำความเข้าใจนะคะไม่ต้องรีบนะคะเรามาดูประเภทแรกเลยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะ accrue expense นะคะค่าใช้จ่ายที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเงินเดือนค้างจ่ายปกติเนี่ยเงินเดือนคือค่าใช้จ่ายแต่ถ้ายังไม่จ่ายชื่อบัญชีจะต้องเปลี่ยนเป็นว่าเงินเดือนค้างจ่ายค่ะต่อไปอย่างเช่นค่าโฆษณานะคะปกติถ้าเราจ่ายค่าโฆษณาการบันทึกบัญชีก็จะปกติเลยค่ะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดแต่เมื่อใดนะคะมีปัญหาทางกิจการยังจ่ายไม่ได้นะคะชื่อบัญชีก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะค่าโฆษณาค้างจ่ายนะคะพอเข้าใจนะคะได้นะคะตามทันนะดูนะคะการบันทึกบัญชีนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะเรามาดูกันต่อค่ะดูตัวอย่างนะคะการคำนวณแล้วก็การบันทึกบัญชีคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องบันทึกบัญชีนะคะอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะคะค่อยๆคิดตามนะคะวันที่31ธันวาเนี่ยบริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเนี่ย 20,000 แต่มีพนักงานอีก2คนยังไม่ยอมมารับเงินเดือนอีก 1,500 บาทนะคะคิดทันไหมคะ20,000 จ่ายไปแล้วนะคะ 1,500 ยังไม่ได้จ่ายนะคะเพราะว่าพนักงานยังไม่ได้มารับนะคะอ้าวดูนะคะวิธีการบันทึกบัญชีนะคะการปรับปรุงเราไปปรับปรุงและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะชื่อบัญชีแรกนะคะชื่อบัญชีเงินเดือนเดบิตเส้นนะคะเดบิตเงิน

เดือน 20,000 ต่อไปค่ะเครดิตเงินสด 20,000 อันนี้เราจ่ายไปแล้วนะคะพนักงานมารับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้ว 20,000 ยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะวันที่ 31 เหมือนกันนะคะอันนี้คือยอด 1,500 ที่พนักงานยังไม่มารับนะคะการบันทึกบัญชีเดบิตเงินเดือนนะคะเครดิตเงินเดือนค้างจ่ายเห็นไหมคะชื่อบัญชีเปลี่ยนไปแล้วจากเงินเดือนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเห็นบรรทัดต่อไปเห็นไหมคะปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะนักเรียนต้องเขียนอธิบายรายการค้าให้ชัดเจนด้วยนะคะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านค่อยๆคิดนะคะวันนี้จะมี2รายการนะคะรายการแรกจ่ายเงินไปแล้วรายการที่2ตัวสีแดงๆเนี่ยหมายความว่ายังไม่ได้จ่ายพนักงานยังไม่ยอมมารับเงินนะคะดังนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะต้องใช้ชื่อบัญชีว่าเงินเดือนค้างจ่ายนะคะทีนี้เราบันทึกบัญชีเสร็จแล้วนะคะครูจะย้อนให้เรียนดูนิดนึงเงินเดือนอยู่ด้านเดบิตเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตเวลาบันทึกบัญชีแยกประเภทนะคะอยู่ด้านไหนก็บันทึกด้านนั้นจำให้ได้นะคะเงินเดือนอยู่เดบิตนะคะเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตนะคะเวลาเราผ่านไปบัญชีแยกประเภทเห็นชื่อบัญชีแยกประเภทไหมคะบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายเห็นไหมคะเงินเดือนในบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตเวลาบันทึกบัญชีก็บันทึกด้านเครดิตส่วนในบัญชีแยกประเภทชื่อบัญชีเงินเดือนนะคะอยู่ด้านเดบิตนักเรียนก็บันทึกทางด้านเดบิตอยู่ด้านไหนบันทึกด้านนั้นเลยทันไหมคะทันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะการคำนวณและการบันทึกบัญชีต่อกันเลยนะคะวันที่19ตุลาเนี่ยบริษัทกู้เงินจากธนาคารมา 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปียังไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยเลยนะคะเรามาดูซิเราจะคำนวณดอกเบี้ยกันยังไงนะคะวันที่19ถึง31ธันวาเนี่ยมันมีทั้งหมดดอกเบี้ยเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะที่เราจะต้องจ่ายเนี่ย73วันเราไปดูวิธีคิดกันนะคะดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาดูกันต่อนะคะดูนะเดือนตุลาเนี่ยมี31วันแต่รายการที่เกิดขึ้นคือเกิดวันที่19เอา31ลบ19เท่ากับ12วันนะคะเดือนธันวาได้แล้วขอโทษค่ะเดือนตุลาได้แล้ว12วันนะคะเดือนพฤศจิกาอีก30วันถึงสิ้นปีหรือยังยังนะคะเหลือเดือนอะไรอีกเดือนธันวาอีก31วัน12บวก30บวก31ได้เท่าไหร่คะ73วันอ้าวแล้วเรามาคำนวณกันเงินต้น 50,000อัตราดอกเบี้ย 10% นะคะคูณด้วย10หารด้วย100คูณด้วย73ระยะเวลานะคะ73วันหาร365 365 1ปีมี365วันค่ะเอามาเป็นตัวหารทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะนักเรียนทางบ้านทันนะคะดอกเบี้ยเกิดมาแล้ว 1,000 บาทอันนี้กิจการยังไม่ได้จ่ายธนาคารเลยนะคะเราก็ไปบันทึกบัญชีนะคะเดบิตดอกเบี้ยจ่าย 1,000 เครดิตดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,000 ค่ะได้ไหมคะเขียนอธิบายรายการค้าว่าปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายยากไหมคะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเดบิตชิดเส้นนะคะเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายไม่ยากนะคะนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทดูนะคะบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะดูกันต่อเลยค่ะดอกเบี้ยจ่ายนะคะเครดิตดอกเบี้ยจ่าย 1,000 นะคะส่วนในบัญชีแยกประเภทดอกเบี้ยจ่ายเราจะมาบันทึกทางด้านเดบิตโดยใช้ชื่อบัญชีว่าดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะนึกภาพออกไหมคะนึกภาพออกนะคะทันนะคะต่อไปค่ะเราจะขึ้นรายการปรับปรุงประเภทที่2นะคะรายได้ครั้งรับนะคะ accrue revenue รายได้ครั้งรับคืออะไรรายได้ที่กิจการได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินมานะ

0: คะให้บริการเสริมสวยไปแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินของมายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่ารายได้ค้างรับนะคะอย่างเช่นรายได้ค่าเช่ากิจการให้เช่ารถนะคะลูกค้าเช่าเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินกิจการเลยนะคะชื่อบัญชีก็คือรายได้ค่าเช่าค้างรับประมาณนี้นะคะการบันทึกบัญชีเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้ทันไหมคะค่อยๆตามนะคะนักเรียนมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆ คิดนะคะมันจะทันแน่นอนนะดูนะคะดูตัวอย่างที่1วันที่31กิจการยังไม่ได้รับค่าเช่าอาคารประจำเดือนธันวาจากนายประกรณ์เนี่ย 6,000 บาทเห็นไหมคะลูกค้าเช่าอาคารแต่ยังไม่ได้ให้ค่าเช่ากิจการเลยนะคะกิจการก็เลยยังไม่ได้รับรายได้ในส่วนนี้นะคะทีนี้บันทึกบัญชีค่ะวันที่ต้องเป็นวันที่31นะคะเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับนะคะเป็นเงิน 6,000 เห็นไหมคะเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับนะคะต่อไปค่ะด้านเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคารอยู่ด้านเครดิตค่ะมาแล้วนะคะตัวเลขเขียนอธิบายรายการค้าด้วยนะคะเขียนอธิบายว่าปรับปรุงรายได้ค่าเช่าค้างรับทันไหมคะนักเรียนทันไหมวันที่ต้องเป็นวันที่31นะคะค่อยคิดค่อยทำเลยนะคะต่อไปค่ะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะชื่อบัญชีแยกประเภทนะคะมีอยู่2ชื่อคือบัญชีรายได้ค่าเช่าค้างรับนะคะเดบิตรายได้ค่าเช่า 6,000 นะคะต่อไปค่ะบัญชีรายได้ค่าเช่าบัญชีแยกประเภทรายได้ค่าเช่าค่ะเครดิตรายได้ค่าเช่าค้างรับนะคะสังเกตว่าใส่วันที่31นะคะเป็นยังไงคะทันไหมคะจำได้ไหมถ้าจำได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูรายการกันต่อเลยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวครูลุงนาตีจะเป็นคนอธิบายให้นักเรียนฟังค่ะ
1: มาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะก่อนอื่นเลยที่นักเรียนจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ามีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนแค่ดูคำคำว่าจ่ายให้จ่ายล่วงหน้าหมายความว่าเราจ่ายเกินไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูความหมายค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กิจการจ่ายไปก่อนล่วงหน้าในวันสิ้นงวดนะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งของปีปัจจุบันแล้วก็ปีหน้าไปด้วยเลยนะคะการบันทึกบัญชีปรับปรุงก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราจ่ายเงินเราบันทึกไว้อย่างไรซึ่งมันแยกออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1ในวันที่เราจ่ายเงินเราบันทึกไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนกับกรณีที่2บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนนะคะนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายที่มันยังไม่เกิดเลยแต่เราจ่ายไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในค่าใช้จ่ายมันก็จะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในปัจจุบันกับค่าใช้จ่ายที่มันเป็นอนาคตไปด้วยนะคะนักเรียนสับสนนะคะบางทีครูก็อาจจะพูดอนาคตมั่งปีหน้ามั่งแต่มันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกินนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นตารางนะคะครูทำตารางมาให้ดูว่าระหว่างวันที่เราบันทึกบัญชีหรือวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงมันบันทึกแตกต่างกันยังไงนะคะกรณีแรกบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในวงเล็บเห็นไหมคะในวงเล็บครูจะบอกว่าถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเราจะปรับปรุงด้วยยอดปีหน้าหรืออนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่เราบันทึกบัญชีแสดงว่าวันนั้นเราบันทึกไว้ว่าเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดนะคะพอเราปรับปรุงเราต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าออกแล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายนะคะกรณีที่1 นะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงยอดปีหน้านะคะวันที่บันทึกเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดไว้ปกตินะคะแต่ไอ้ยอดที่บันทึกไว้น่ะมันคือยอดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นของปีนี้ด้วยปีหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปรับปรุงก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่าย

ะส่วนกรณีที่2คือบันทึกไว้เป็นค่าให้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเวลาเราบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเราจะปรับปรุงด้วยยอดปีปัจจุบันนะคะหรือปีที่เกิดรายการนั่นแหละนะคะแสดงว่าวันที่เราบันทึกบัญชีเราเดบิตไว้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเครดิตด้วยเงินสดนะคะพอวันที่เราปรับปรุงก็คือ31ธันวาเราก็จะต้องเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายและเครดิตจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะไม่งงนะคะก็คือเราต้องยึดก่อนว่าวันที่เราอ่ะบันทึกอ่ะบันทึกที่เราจ่ายเงินไปเราบันทึกไว้แบบไหนบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายหรือบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้านะคะต่อไปกรณีที่1บันทึกตอนจ่ายเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนตัวอย่างนะคะวันที่1สิงหา 25x1 กิจการจ่ายค่าเช่าสำหรับ1ปีนะคะเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาทนะคะกิจการปิดงวดบัญชีทุก31ธันวาคมนะคะพอนักเรียนเจอโจทย์นักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนว่ารายการตัวเนี้ยมันเป็นค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้านะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูว่ามันจ่ายถ้าสมมุติเราวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นจ่ายล่วงหน้าแล้วมันจ่ายล่วงหน้าไปเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างอันเนี้ยวันที่1สิงหาจ่ายค่าเช่าแต่ค่าเช่าตัวนี้สำหรับ1ปีถูกไหมคะแสดงว่ามันจะไปครบอีกทีก็1สิงหาปีหน้าเลยใช่ไหมคะไอ้ 24,000 เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันถูกต้องหรือยังยังไม่ถูกนะคะเราก็ต้องบันทึกให้มันถูกต้องนะคะการคำนวณมันก็จะมีการคำนวณควบคู่ไปด้วยนะคะค่าเช่าขอโทษค่ะค่าเช่าที่เราจ่ายไป12เดือนจำนวน 24,000 บาทถ้าเราคิดเป็นต่อเดือนนะคะก็เอา12หารถูกไหมคะก็จะได้เดือนละ 2,000 บาทนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าไปเมื่อวันที่1สิงหานะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดในปีปัจจุบันก็คือกี่เดือน5เดือนนะคะเราก็จะนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการจนถึงสิ้นงวดใช่ไหมคะก็คือ1สิงหาถึง31ธันวานะคะเราคิดมาแล้วว่ามันเดือนละ2,000ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เอา2,000คูณ5เป็น 10,000 บาทนะคะทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายที่มันเป็นของปีหน้าและปีอนาคตนะคะก็คือระยะเวลา7เดือนนับตั้งแต่1มกราจนถึง1สิงหานะคะก็คือตั้งแต่ต้นงวดใหม่จนถึงวันครบกำหนดนะคะเดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะ7เดือนก็จะเป็น 14,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการคำนวณนักเรียนก็คิดมาก่อนว่าเดือนหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วมันเป็นของปีนี้กี่เดือนนะคะนักเรียนก็จับไปคูณเป็นของปีหน้ากี่เดือนก็จับไปคูณนะคะพอเราคำนวณได้แล้วเราก็ต้องมาบันทึกบัญชีใช่ไหมคะอันนี้ครูเอาให้ดูก่อนว่าในวันที่1สิงหาเราบันทึกไว้แบบนี้ก็คือเดบิตค่าเช่า 24,000 บาทแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะอันนี้คือวันที่เราบันทึกไว้นะคะต่อไปเป็นวันที่31ก็คือวันสิ้นงวดที่เราต้องปรับปรุงนะคะก็ต้องจะกลายเป็นเดบิตค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้านะคะ 14,000 บาทแล้วก็เครดิตค่าเช่าสำนักงาน 14,000 บาทนะคะอันนี้คือปรับปรุงค่าเช่าสำนักงานนะคะสองฝั่งต้องเท่ากันนะคะเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันนะคะครูบอกว่าถ้าเราบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายเวลาเราปรับปรุงยอดอนาคตซึ่งยอดอนาคตหรือยอดปีถัดไปของเราก็คือ14,000นะคะเราก็เลยบันทึก14,000นะคะพอได้เนาะพอได้ต่อไปอันนี้ครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงบัญชีเห็นไหมคะวันที่เกิดรายการคือ1สิงหากับวันที่ปรับปรุงบัญชีคือวันที่31ธันวานะคะจากตอนแรกวันที่เกิดรายการค่าเช่าอยู่เดบิตพอวันที่ปรับปรุงค่าเช่าจะมาอยู่เครดิตนะคะต่อไปเราก็จะไปผ่านรายการแยกประเภทซึ่งมันมีรายการที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้ากับบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะในบัญชีค่าเช่าฝั่งเดบิตนะคะเราบันทึกของวันที่1สิงหาด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะก็คือวันที่เราจ่ายไปวันนั้น 24,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีค่าเช่าสำนัก

การจ่ายล่วงหน้าทางฝั่งเดบิตจะเป็นค่าเช่าสำนักงาน 14,000 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีค่าเช่าสำนักงานฝั่งเครดิตในวันที่31ธันวาจะเป็นค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 14,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องบันทึกในสมุดรายวันให้ถูกนะคะแล้วเราก็จะผ่านไปบัญชีแยกประเภทได้ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่นักเรียนบันทึกในสมุดรายวันผิดแยกประเภทมันก็จะผิดตามไปด้วยนะคะกรณีที่2ก็คือบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดเลยนะคะตัวอย่างนะคะ1สิงหาคมเหมือนเดิมนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าสำนักงาน1ปี 24,000 บาทนะคะอันนี้โจทย์เดิมนะคะแต่บันทึกไม่เหมือนเดิมนะคะการคำนวณยังเหมือนเดิมอยู่นะคะก็ถ้าเป็นยอดปีนี้ก็ 10,000 ถ้าเป็นยอดปีหน้าก็ 14,000 นะคะทีนี้เรามาดูว่าวันที่เราจ่ายเงินไว้เราบันทึกไว้ว่าอย่างไร1สิงหาบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะเราบันทึกไว้เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะคะแตกต่างกันแล้วนะคะแตกต่างแล้วนะคะว่าวันที่เกิดรายการเราบันทึกไว้อย่างไรนะคะปรับปรุงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้มาดูวันที่31ก็คือสิ้นงวดนะคะทางเมื่อไหร่ครูพูดคำว่าสิ้นงวดคือ31ธันวาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่31ธันวาเราจะต้องเดบิตค่าเช่าสำนักงาน 10,000 บาทเครดิตค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 10,000 บาทนะคะเพราะถ้าบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าปรับปรุงยอดปัจจุบันนะคะซึ่งยอดปัจจุบันของเราก็คือ 10,000 บาทนะคะถ้านักเรียนเรียนนักเรียนต้องเรียนด้วยความเข้าใจด้วยนะคะนักเรียนจำอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจำนักเรียนจะสับสนเพราะว่าในการบันทึกตอนแรกเราต้องดูว่าเราบันทึกไว้แบบไหนเราต้องแก้ไขอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจำไว้ว่าบันทึกแบบนี้พอปรับปรุงเราก็ต้องแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูว่าเราบันทึกไว้ยังไงด้วยนะคะทีนี้ก็มาดูบัญชีแยกประเภทนะคะในส่วนของค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้าทางฝั่งเดบิตเราบันทึกไว้ว่าอะไรคะเงินสด 24,000 บาทนะคะในบัญชีค่าเช่าสำนักงานฝั่งเดบิตก็จะเป็นค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 10,000 นะคะในบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะคะก็จะเป็นค่าเช่าสำนักงาน 10,000 บาทนะคะมันก็จะไปตามสเต็ปของมันนะคะเปรียบเทียบให้ดูว่าวันที่เกิดรายการบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าวันที่ปรับปรุงบัญชีจะปรับปรุงแบบไหนนะคะต่อไปค่ะรายได้รับล่วงหน้าเกณฑ์เดียวกันนะคะเกณฑ์เดียวกันกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแต่แตกต่างกันตรงที่จากจ่ายเป็นรับแทนนะคะรายได้รับล่วงหน้าก็คือรายได้ที่กิจการรับมาก่อนล่วงหน้านะคะซึ่งเป็นทั้งรายได้ของปีปัจจุบันแล้วก็ปีหน้าด้วยนะคะการบันทึกบัญชีก็อย่างว่าแหละขึ้นอยู่กับว่าเราบันทึกไว้แบบไหนนะคะ2กรณีเหมือนกันนะคะกรณีที่1เราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งหมดเลยกับกรณีที่2เราบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดนะคะมาดูต่อนะคะอันนี้ก็เป็นตารางครูทำขึ้นมาให้ดูนะคะว่าระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงบัญชีนะคะทางฝั่งซ้ายจะเป็นวันที่เกิดรายการกับทางฝั่งขวาจะเป็นรายการปรับปรุงนะคะกรณีที่1ถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งหมดในวันที่เกิดรายการนะในวันที่เกิดรายการแสดงว่าเราบันทึกไว้เป็นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นะคะเวลาเราปรับปรุงเราต้องปรับปรุงเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะอันนี้กรณีแรกนะคะในกรณีที่เราบันทึกเป็นรายได้นะคะเห็นไหมคะมันต้องวิเคราะห์รายการค้าร่วมด้วยถูกไหมคะแล้วก็มีบันทึกไปยังสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปแยกประเภทอีกนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นกรณีที่2นะคะกรณีที่2ก็คือในกรณีที่เราไปบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าซึ่งหมายความว่าเราเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันที่เราปรับปรุงเราจะต้องเดบิตรายได้รับล่วงหน้าออกและเครดิตด้วยรายได้ด้วยยอดปัจจุบันนะคะเหมือนกันไหมคะเกณฑ์เหมือนกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะ

ียงแต่ว่าการบันทึกบัญชีนะคะจากจ่ายเป็นรับนะคะก็ยังใช้หลักบัญชีคู่เหมือนเดิมนะคะมาดูกรณีที่1ถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเราบันทึกรับมาหมดเลยเป็นรายได้นะคะวันที่1กันยา 25X1 กิจการแบ่งสำนักงานให้เช่าเป็นเวลา1ปีนะคะคิดเป็นเงิน 48,000 บาทผู้เช่าจ่ายชำระทั้งหมดในวันที่ทำสัญญาเลยนะคะแสดงว่าใน 48,000 บาทเนี่ยวันที่1กันยาเนี่ยเขาจ่ายหมดเลยนะคะซึ่งมันเป็นของวันที่1กันยาถึง31ธันวาด้วยแล้วก็เป็นยอดตั้งแต่1มกราไปจนถึงกันยาอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะจ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นมาดูการคำนวณค่ะเหมือนกันแหละนะคะรับรายได้ค่าเช่ามา12เดือน 48,000 บาทนะคะถ้าตีเป็นต่อเดือนก็เอา 48,000 หาร12ก็จะเป็น 4,000 บาทต่อเดือนนะคะในกรณีที่กิจการรับเงินมาวันที่1กันยานะคะรายได้ที่เกิดในปีปัจจุบันกี่เดือนกี่เดือนคะนับได้ไหมก็คือวันที่มันเกิดรายการจนถึงสิ้นงวดถูกไหมคะถือว่าเป็นปีปัจจุบันก็คือ1กันยาถึง31ธันวานะคะ4เดือนคิดเป็น 4,000 คูณ4ก็เป็น 16,000 บาทแสดงว่าเป็นรายได้ของปีนี้ 16,000 บาทนะคะรายได้อนาคตหรือปีถัดไป8เดือนนับจาก1มกราไปจนถึงวันครบกำหนดมันนะคะก็เป็น 4,000 คูณ8นะคะก็จะได้ 32,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการคำนวณนะคะนักเรียนต้องคำนวณด้วยแล้วถึงจะจับไปบันทึกบัญชีได้นะคะมาดูนะคะการบันทึกบัญชีในกรณีที่เรารับไว้เป็นรายได้นะคะแสดงว่าเราบันทึกแบบนี้นะคะในวันที่1กันยาเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 48,000 บาทนะคะโอเคไหมคะต่อไปถ้าเราจะปรับปรุงเราจะปรับปรุงยังไงในวันสิ้นงวดก็คือ31ธันวาใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานและเครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าด้วยยอด 32,000 บาทนะคะอันนี้คือวันที่เราปรับปรุงเห็นไหมคะถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ปรับปรุงยอดอนาคตก็คือ 32,000 บาทนะคะทันไหมคะทันอยู่นะคะต่อไปดูที่บัญชีแยกประเภทนะคะมีบัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ากับรายได้ค่าเช่านะคะซึ่งในบัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทางฝั่งเครดิตนะคะก็คือวันที่เรารับเงินมาวันที่1กันยาเป็นเงินสดนะคะ 48,000 บาทนะคะทางฝั่งเดบิตก็จะเป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะ 32,000 บาทแล้วก็ไปที่บัญชีรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะ31ธันวาคมรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 32,000 บาทนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเหมือนเดิมนะคะว่าในวันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นกรณีบันทึกเป็นรายได้แสดงว่าเราเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานเวลาปรับปรุงก็จะเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่บัญชีถ้าชื่อบัญชีเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะบวกกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ชื่อบัญชีเดียวกันอยู่คนละฝั่งกันมันจะลบกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าที่เราบันทึกไว้ตอนแรกกับตอนที่เราปรับปรุงถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราเครดิตไว้รายได้ค่าเช่าสำนักงานเวลาเราปรับปรุงเราก็มาเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานอีกมันก็จะกลายเป็นบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถูกนะคะต่อไปกรณีที่2ถ้าเราบันทึกตอนรับเงินไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้านะคะตัวอย่างเดิมนะคะแต่บันทึกไม่เหมือนเดิมนะคะตัวอย่างก็ยังวันที่1กันยาเหมือนเดิมนะคะการคำนวณก็ยังเหมือนเดิมเป็นของปีปัจจุบัน16ปีหน้า32,000มาดูว่าวันที่เราบันทึกวันที่เรารับเงินมานะคะเราเดบิตไว้ว่าเงินสดนะคะ 48,000 แต่เราเครดิตว่ารายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้าซึ่งมันไม่ได้รับล่วงหน้าทั้งหมดใช่ไหมมันก็เป็นของปีนี้ด้วยของปีหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบันทึกแบบนี้มันก็ยังไม่ถูกนะคะเราก็เลยต้องไปปรับปรุงในวันสิ้นงวดก็คือ31ธันวาคมวิธีการปรับปรุงก็จะกลายเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 16,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 16,000 บาทเห็นไหมคะถ้าบันทึกไว้เป็นรับล่วงหน้าปรับปรุงยอดปีนี้ปีปัจจุบันนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งมีรายการก็คือรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ากับรายได้ค่าเช่านะคะในฝั่งรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านะคะทางเดบิตก็จะเป็นเงินสด 48,000 บาทนะคะขออภัยนะคะฝั่งเครดิตนะคะจะเป็น 48,000 บาทแล้วก็ทางฝั่งเดบิตจะเป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 16,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะบันทึกว่ารายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 32,000 บาทนะคะอันนี้เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะในวันที่เกิดรายการบันทึกไว้ว่าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้าพอปรับปรุงก็จะต้องเป็นเดบิตรับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนักเรียนก็จะต้องมาวิเคราะห์จะต้องมาแยกแยะเองว่าโจทย์ที่ได้มามันเป็นค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้าหรือรับล่วงหน้านะคะวันนี้เราเรียนแค่4ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3ตัวเราจะไปเจอกันในตอนถัดไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดก่อนนะคะหัดวิเคราะห์1กิจการเช่าอาคารเดือนละ 5,000 ณวันสิ้นงวดปรากฏว่ายังไม่จ่ายค่าเช่าอาคารประจำเดือนพฤศจิกาและธันวานะคะอีกรอบนะคะกิจการเช่าอาคารเดือนละ 5,000 สิ้นงวดยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายยังไม่จ่ายก็คือค้างจ่ายนะคะค้างจ่ายกี่เดือนค้างจ่ายพฤศจิกากับธันวาเพราะฉะนั้นจะเป็นค้างจ่าย2เดือนเขาบอกว่าเดือนละ 5,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราค้างจ่ายอยู่ 10,000 บาทดูนะคะเพราะฉะนั้น31ธันวาเราก็จะบันทึกเดบิตค่าเช่าอาคาร 10,000 แล้วก็เครดิตค่าเช่าอาคารค้างจ่าย 10,000 บาทในวันสิ้นงวดครูแถมให้ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเงินไปจ่ายนะคะพอเรามีเงินแล้วเราเอาไปจ่ายมันก็จะกลายเป็นเดบิตค่าเช่าอาคารค้างจ่ายเครดิตด้วยเงินสดนะคะแตกต่างไหมคะแตกต่างนะคะวันที่31เราตั้งไว้ค้างจ่ายก่อนพอเรามีเงินซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเราก็ไปจ่ายเวลาเราจ่ายเราเอาเงินสดไปจ่ายถูกไหมคะเราก็ต้องเครดิตด้วยเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีค้างจ่ายจะหายไปไหมคะบัญชีค้างจ่ายตัวนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่าทำไมคะตอนแรกมันคือเครดิตพอเราจ่ายเราไปจ่ายฝั่งเดบิตมันจะตัดกันนะคะก็จะหายไปต่อไปข้อที่2บริษัทฝากเงิน 500,000 บาทได้รับดอกเบี้ย 3% นะคะเป็นการฝากแบบประจำ3เดือนโดยเริ่มฝากในวันที่1พฤศจิกายนนะคะบริษัทฝากเงิน 500,000 ดอกเบี้ย 3% เป็นการฝากประจำ3เดือนนะคะโดยเริ่มฝาก1พฤศจิกายนนักเรียนคิดว่าอันนี้จะเป็นค้างรับค้างจ่ายรับล่วงหน้าหรือจ่ายล่วงหน้าอ่านโจทย์ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันจะดูกำกวมอยู่ในนั้นในโจทย์เพราะโจทย์เขาจะไม่บอกเราตรงๆหรอกนะคะว่าเฮ้ยค้างจ่ายค้างรับเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าทำไมคะต้องได้รับดอกเบี้ยแต่ได้รับไหมตั้งแต่ฝากมาก็ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดอกเบี้ยค้างรับนะคะซึ่งในวันที่31ธันวาเราก็จะบันทึกโดยเดบิตดอกเบี้ยค้างรับ 2,500 แล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ 2,500 2,500 มาจากไหนดูค่ะ 2,500 นะคะวิธีการคำนวณดอกเบี้ยนะคะก็ต้องเอาเงินต้นเงินต้นก็คือ 500,000 นะคะคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณด้วยระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยก็คือ 3% ระยะเวลาก็คือ2ส่วน12มาจากไหน2ก็คือจำนวนที่เรายังไม่ได้รับดอกเบี้ยถูกไหมคะที่ยังค้างรับอยู่2เดือนก็คือพฤศจิกากับ

ธันวาส่วน12ก็คือเป็น12เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราหามาได้แล้วก็จะเป็น 2,500 บาทนะคะลองดูข้อที่3ในวันที่1พฤศจิกา 25X9 นะคะบริษัทโชคทวีนะคะโชคทวีจำกัดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันนะคะสำหรับเวลา6เดือน 24,000 บาทนะคะโดยบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดนะคะวันที่1นะคะบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าหมดเลยนะคะนักเรียนดูตารางเห็นไหมคะ1พฤศจิกาจนถึง30เมษายนนี่คือครบกำหนดนะคะแต่ที่มันเป็นของปีนี้จริงๆก็คือ1พฤศจิกาจนถึง31ธันวานะคะซึ่งเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะมาดูสีเหลืองนี่คือยอดกี่เดือน6เดือนนะคะสีเหลืองคือ6เดือนนะคะแสดงว่าวันที่1เนี่ยเราบันทึกสีเหลืองไปก็คือเดบิตค่าเช่าค่าเบี้ยประกันโรงงานจ่ายล่วงหน้า 24,000 บาทนะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทซึ่ง 24,000 บาทเนี้ยไม่ใช่แค่ของปีนี้แต่เป็นปีหน้ารวมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปรับปรุงก็ปรับปรุงด้วยยอดสีแดงเห็นไหมคะสีแดงก็คือยอดอะไรคะตั้งแต่วันที่เกิดรายการถึงสิ้นงวดนะคะก็จะกลายเป็นเดบิตค่าเบี้ยประกันโรงงาน 8,000 แล้วก็เครดิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 8,000 บาทนะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะถ้าบันทึกไว้เป็นล่วงหน้าปรับปรุงยอดปัจจุบันนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่าเบี้ยประกันนะคะ6เดือนเหมือนเดิมนะคะโจทย์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ในวันที่เราบันทึกเราบันทึกไว้เป็นค่าเบี้ยประกันนะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปกติเดบิตค่าเบี้ยประกันเครดิตเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงด้วยยอดอะไรคะด้วยยอดอะไรถ้าเราบันทึกไว้เป็นปกติปรับปรุงอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดบิตเห็นไหมคะสีแดงคือยอดที่เราปรับปรุงนะคะเดบิตค่าเบี้ยประกันโรงงานจ่ายล่วงหน้า 16,000 บาทแล้วก็เครดิตค่าเบี้ยประกัน 16,000 บาทนะคะข้อที่5ค่ะ1กันยาบริษัทวุฒิพงษ์การช่างนะคะรับเงินค่าเช่ารับเงินนะคะรับเงินค่าเช่าอาคารสำหรับ6เดือนนะคะจำนวน 36,000 บาทโดยบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนนักเรียนลองคิดเล่นๆก่อนที่ครูจะเฉลยนะคะถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนแสดงว่าเราเดบิตด้วยเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ทั้งหมดถูกไหมคะมาดูคะถูกไหมเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคารตัวสีเหลืองบันทึกเขาไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันสิ้นงวดก็ต้องล้างบัญชีออกด้วยใช่ไหมคะโดยเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคาร 12,000 บาทเครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 12,000 บาทคือปรับปรุงด้วยตัวสีแดงนะคะคือยอดเอายอดอนาคตออกนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ข้อสุดท้าย1พฤศจิกาบริษัทไกลกังวลจำกัดรับเงินอีกแล้วรับเงินนะคะรับเงินค่าเช่าอาคารโรงงานสำหรับ6เดือนนะคะ 60,000 บาทแต่ในวันที่รับเงินมาเนี่ยบันทึกไว้เป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าหมดเลยคิดเล่นๆก่อนเฉลยนะคะแสดงว่าวันนั้นเราบันทึกไว้ว่าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้า 60,000 บาทนะคะไปดูว่าถูกไหมเห็นไหมคะแสดงว่าวันที่1เราบันทึกไว้เป็นเดบิตเงินสด 60,000 เครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 60,000 เห็นไหมคะสีเหลืองบันทึกหมดเลยนะคะถ้าบันทึกหมดแบบนี้ต้องปรับปรุงปรับปรุงในวันที่31ธันวาโดยเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้าและเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคาร 20,000 บาทนะคะเวลาปรับปรุงก็ปรับปรุงยอดสีแดงนะเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะเรามีทั้งหมดนี่แหละค่ะ6ข้อแบบฝึกหัด

0: นะคะทีนี้นักเรียนกลับไปทบทวนหน่อยนะคะที่นักเรียนจดไว้นะคะมันจะควบคู่ไปกับการบันทึกในรายวันปกตินะคะเพราะถ้าเราบันทึกปกติไม่ได้เราจะปรับปรุงไม่ได้เลยนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราเคยบันทึกไหมเราเคยทำอะไรไว้และเราจะแก้ไขแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นรายการปรับปรุงคือการปรับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะจากที่มันยังไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องหรือจากที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะซึ่งมันมี7ประเภทนะคะแต่วันนี้เราเรียนไป4ประเภทก็คือให้จ่ายค้างจ่ายรายได้ค้างรับนะคะให้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็รายได้รับล่วงหน้านะคะสำหรับในตอนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของรายการปรับปรุงอีก3ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนยากไหมไม่ยากนะคะบอกแล้วว่าเรียนบัญชีอย่าเครียดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะคะนักเรียนคะนะยังไงก็กลับไปทบทวนนะคะนักเรียนทางบ้านนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปวันนี้นะคะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทบทวนบ่อยๆจดบ่อยๆบันทึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะคะรับรองจำได้แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปท่องศัพท์ที่ครูสอนไว้นะคะรายการปรับปรุงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันตอนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่

0: 1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยา

0: ลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมพีรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับในปีการศึกษานี้ครับนักเรียนครับตามที่เราได้นัดหมายไว้นะครับเราได้นัดหมายกันในรายวิชางานเนมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับนักเรียนครับตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาที่ครูได้มีโอกาสได้นำเสนอจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในรายวิชางานเนมิติกและไฮดรอลิกนะครับเบื้องต้นพบว่าตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนนะครับเรามาถึงจุดนะครับเรียกว่าจุดสุดท้ายของวิชาเนมิติกด้านเรื่องระบบนิวเมติกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูมีเนื้อหาดีๆนะครับก็คือเนื้อหาที่จะทำยังไงให้ระบบนิวเมติกเนี่ยสามารถอยู่แล้วก็ใช้ไปนานๆนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูในหน่วยที่14เรื่องการดูแลรักษาระบบนิวเมติกครับวันนี้มีจุดประสงค์เชิงวิธีกรรมดังนี้นะครับ1นะครับบอกข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบเนียมเมติกนะครับได้ถูกต้อง2นะครับอธิบายวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของระบบเนียมเมติกได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับสามารถบอกพร่องสาเหตุวิธีการแก้ไขวงจรเนียมเมติกนะครับได้ถูกต้องอธิบายวิธีการจัดการบำรุงรักษานะครับระบบเนียมเมติกได้ถูกต้องนะครับอธิบายวิธีการประหยัดพลังงานในระบบเนียมเมติกนะครับได้ถูกต้องอธิบายวิธีการบำรุงรักษาระบบทางเดินลมอัดได้ถูกต้องนะครับเรานักเรียนจะเห็นว่านะครับวันนี้มีจุดประสงค์หลายๆนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อเป็นการรวบรัดเรื่องของการดูแลรักษาระบบเนียมเมติกนะครับเรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับวันนี้นักเรียนได้เรียนข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบเนียมเมติกนะครับในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วอุปกรณ์ต้นกำลังมีอะไรบ้างวันนี้เราได้นะครับเราจะได้นะครับดูหลักการดูแลรักษาอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับการบำรุงรักษาชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้กันต่อไปการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำงานนะครับในระบบเนียมเมติกอุปกรณ์ทำงานมีอะไรบ้างมีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการบำรุงรักษาวาล์วควบคุมทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วคุมชนิดไหนวันนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องข้อบกพร่องนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องสาเหตุวิธีการแก้ไขวงจรเนียมเมติกนะครับแล้วก็การประหยัดพลังงานในระบบเนียมเมติกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าในการใช้งานนะครับลมอัดในระบบเนียมเมติกเราควรจะมีการประหยัดพลังงานอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการบำรุงรักษาระบบทางเดินลมอัดนะครับว่าลมอัดที่ต้องให้เดินทางไปในท่อทางต้องดูแลรักษาท่อทางอย่างไรบ้างนะครับการเป่าลมอัดนะครับการเป่าลมอัดนะครับการเป่าก็คือการใช้ปืนลมอัดเนี่ยเป่าลมอัดนะครับนักเรียนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับการเป่าลมอัดเนี่ยแต่มันก็มีหลักของมันที่จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วก็สุดท้ายนะครับการรั่วไหลของลมอัดนะครับลมอัดที่รั่วไหลจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิวเมติกบ้างส่งผลยังไงต่อเรื่องของการประหยัดพลังงานบ้างนะครับก็คงเหมือนกับอีกหลายๆตอนนะครับก่อนจะทำการเรียนนะครับในหน่วยที่14เรื่องการดูแลรักษาระบบเนียมเมติกก็ขอให้นักเรียนได้ทำการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับโดยวิธีก็คือให้นักเรียนนะครับ

ทำการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบนะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนทำการสแกน QR code แล้วขอให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบให้เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งแบบทดสอบเข้ามาในระบบนะครับครูจะได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในหน่วยเรียนนี้มากน้อยเพียงใดนะครับเรามาดูเนื้อหาสาระนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบนิวเมติกนะครับเราจะใช้ระบบนิวเมติกเราต้องดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราควรปิดนะครับปิดลมนะครับปิดหรือถ่ายลมออกจากระบบก่อนที่จะถอดท่อลมอันนี้เป็นพฤติกรรมนะครับที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนักเรียนครับการที่เราจะปิดท่อลมหรือถ่ายลมออกจากระบบนะครับนอกจากจะทำให้การถอดท่อลมง่ายแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยเราด้วยนะครับถึงแม้ท่อลมจะเป็นเพียงเส้นเล็กแต่ถ้ามันมีแรงดันสูงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต่อไปนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบอาจเคลื่อนที่เมื่อมีการถอดสายลมออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่านะครับเมื่อนักเรียนทำการถอดสายลมออกลูกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานบางตัวยังอาจจะเคลื่อนที่อยู่ได้นะครับอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมที่อยู่ตกค้างอยู่ภายในหรือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่กับอุปกรณ์ทำงานนะครับดังนั้นก็ควรจะใช้ความระมัดระวังนะครับต่อไปครับข้อต่อและท่อลมนะครับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนทำการเปิดลมนะครับทุกครั้งที่ครูสาธิตนะครับถึงการต่อวงจรนิวเมติกนะครับครูจะบอกอยู่เสมอว่าก่อนทำการเปิดลมเข้าสู่วงจรนิวเมติกให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมก่อนนะครับนี่คือเป็นหลักของความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบนิวเมติกครับต่อไปครับลูกสูบอาจจะหยุดทำงานชั่วขณะเนื่องจากการสูญเสียแรงดันของลมอัดนะครับในขณะที่อุปกรณ์ทำงานกำลังทำงานอยู่นะครับเราพึงควรนะครับระลึกอยู่เสมอว่านะครับควรจำอยู่เสมอว่านะครับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยถ้ามีการหยุดเองนะครับก็อาจจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้เองนะครับเนื่องจากการสูญเสียของแรงดันของลมอัดดังนั้นเมื่อเราเห็นอุปกรณ์ทำงานหยุดชั่วคราวหรือชั่วขณะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการที่จะไปสัมผัสไปแก้ไขวงจรนะครับนี่คือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบนิวเมติกครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวต่อไปคือชุดอุปกรณ์ต้นกำลังอุปกรณ์ต้นกำลังมีอะไรบ้างนะครับขอย้อนไปเช่นปั๊มลมนะครับหรือว่าแอร์คอมเพรสเซอร์ถังลมหรือแอร์แทงค์นะครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักนะครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นทั้งหมดทั้งสิ้นคือเรียกว่าอยู่ในอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างสำหรับปั๊มลมนะครับอันดับแรกก็คือบอกว่าสถานที่ที่เราควรจะวางปั๊มลมนะครับต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงไม่ควรนำปั๊มลมไปไว้ในพื้นที่แคบๆยากต่อการดูแลรักษาครับนะครับอันสถานที่ต้องกว้างเพียงพอนะครับต่อไปครับนอกจากกว้างแล้วควรจะมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจากในกระบวนการทำงานของการอัดลมหรือการผลิตลมอัดนะครับจะเกิดความร้อนจากการอัดลมหรือจากการทำงานของอุปกรณ์ต้นกำลังเช่นมอเตอร์ต่างๆก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อมีความร้อนจุดที่วางปั๊มลมหรืออุปกรณ์ต้นกำลังนะครับต่างๆควรจะมีการถ่ายเทความร้อนนะครับได้ดีนะครับควรจะนำความร้อนออกไปด้านนอกได้นะครับต่อไปครับในตัวปั๊มลมเองนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเช่นสายพานพุลเล่นะครับหรือมอเตอร์ต่างๆนะครับอาจจะเกิดอันตรายควรมีอุปกรณ์สำหรับครอบนะครับป้องกันนะครับครอบป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานครับผมต่อไปครับตัวปั๊มลมเองนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับตามชั่วโมงการใช้งานนะครับถ้าเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์
นะครับส่วนใหญ่การใช้งานจะเป็นตามระยะทางแต่เนื่องจากบัมลมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่วางอยู่กับที่ดังนั้นเราจะนับอายุการใช้งานหรือการทำงานเนี่ยนะครับจากชั่วโมงการใช้งานแล้วก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยตามชั่วโมงการใช้งานด้วยนะครับต่อไปครับกรองน้ำมันนะครับกรองน้ำมันของปั๊มก็ควรเปลี่ยนไปด้วยตามชั่วโมงการใช้งานเช่นเดียวกันและนะครับต่อไปครับเราควรตรวจเช็คสิ่งสกปรกนะครับที่ตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับในปั๊มลมบางรุ่นก็จะมีครีบระบายความร้อนจะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนในครีบในพัดลมอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับขยะฝุ่นละอองติดอยู่ก็ควรที่จะทำการเอาออกหรือเอาสิ่งสกปรกเนี่ยที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกให้หมดก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มลมนะครับต่อไปครับตัวปั๊มลมเองนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดใดนะครับก็ได้เช่นแบบแรกแบบกลไกใช้มือหมุนก็ได้แบบอัตโนมัติก็ได้นะครับไม่ว่าหลายๆแบบได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าควรจะต้องมีนะครับควรจะต้องมีต่อไปครับในการวางถังลมนะครับไปถึงถังลมแล้วนะครับในการวางถังลมเขาบอกว่าในถังลมเนี่ยที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับอาจจะมีตะเข็บถังลมก็คือแนวเชื่อมของถังลมเนี่ยนะครับควรจะหันด้านตะเข็บเข้าหากำแพงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการรั่วจากการแตกฉีกขาดของถังลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดตามแนวเชื่อมแนวตะเข็บเป็นหลักดังนั้นนะครับถ้าเรานำเอาด้านแนวตะเข็บเข้าหากำแพงเวลาเกิดฉีกขาดนะครับแตกเสียหายนะครับโอกาสที่จะเกิดนะครับอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับเพราะแรงดันจะไปด้านกำแพงทั้งหมดต่อไปครับในการดูแลรักษาถังลมต่อไปนะครับก็คือตรวจสอบแรงดันนะครับโดยดูแรงดันจากเกจนะครับว่าไม่ควรเกินค่ามาตรฐานของถังลมซึ่งอยู่ในช่วง 7-10 บาร์นั่นเองเป็นไงไหมครับสำหรับถังลมต่อไปนะครับนักเรียนดูในภาพนะครับเป็นวาล์วนิรภัยวาล์วนิรภัยตัวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่นักเรียนควรหาให้เจอเนื่องจากถังลมทุกใบจะมีวาล์วนิรภัยด้วยกันทั้งสิ้นแต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบกดกระเดื่องแล้วทำให้ลมเนี่ยนะครับระบายทิ้งออกมาได้หรือบางรุ่นนะครับในถังลมบางรุ่นก็จะมีห่วงสำหรับดึงนะครับสำหรับดึงเมื่อนักเรียนดึงเนี่ยจะพบว่าลมเนี่ยจะออกมาทางวาล์วนิรภัยได้นั่นแหละครับให้นักเรียนหมั่นตรวจสอบวาล์วนิรภัยนะครับด้วยการดึงนะครับว่าวาล์วเนี่ยสามารถยังทำงานได้ตามปกติไม่ติดขัดนะครับเนื่องจากวาล์วนิรภัยเนี่ยจะมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำงานบ่อยๆนะครับเนื่องจากเป็นวาล์วความเพื่อความปลอดภัยแต่เพื่อป้องกันนะครับว่ามันจะไม่เป็นสนิมมันจะไม่ติดตายดังนั้นเราก็ควรดึงเมื่อลมออกแล้วปล่อยต้องกลับสู่สภาวะปกตินี่คือเป็นการตรวจสอบวาล์วนิรภัยนั่นเองต่อไปครับมันตรวจสอบวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติของถังลมที่กล่าวในหน่วยของการนะครับการผลิตลมอัดนะครับเราพบว่าวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันจะส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหานะครับเนื่องจากมันมีโอกาสที่ลูกลอยที่อยู่ในวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดการติดขัดเมื่อมีน้ำเต็มก็ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ดังนั้นเราควรจะหมั่นทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่าน้ำอยู่ระดับใดแล้ววาล์วทำงานหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้นะครับน้ำเก็บกักอยู่ในถังลมมากเกินไปนะครับเนื่องจากเมื่อมีน้ำมากเกินไปก็จะไหลเข้าสู่ระบบนิวเมติกได้นะครับ
ต่อไปครับมันตรวจสอบการอุดตันของไส้กรองนะครับซึ่งเป็นไส้กรองลมหลักนะครับตัวนี้เป็นการดูรักษาอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับอุปกรณ์กรองลมหลักแน่นอนนะครับส่วนประกอบหลักๆของมันที่อยู่ข้างในก็คือไส้กรองแต่ไส้กรองเมื่อทำงานไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับอากาศเป็นมลพิษการอุดตันของไส้กรองจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่าหรือเกิดขึ้นได้เร็วกว่าดังนั้นก็หมั่นตรวจสอบการอุดตันของไส้กรองนะครับเราก็อย่าไปยึดที่ชั่วโมงการใช้งานเป็นหลักก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ไปดูสภาพของไส้กรองว่ามันยังมีความเหมาะสมสำหรับการกรองอากาศหรือไม่นะครับต่อไปครับเราจะรู้ได้ไงว่านะครับไส้กรองเนี่ยนะครับไส้กรองอากาศหรือไส้กรองลมหลักเนี่ยนะครับว่ามีการอุดตันมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเรามองด้วยสายตาไม่เห็นมันจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่านะครับอุปกรณ์วัดแรงดันตกคล่อมนักเรียนครับอุปกรณ์วัดแรงดันตกคล่อมจะเปรียบเทียบนะครับแรงดันก่อนเข้าอุปกรณ์กรองลมหลักกับแรงดันที่ออกจากอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับโดยการต่อก่อนเข้ากับตอนออกหลังจากนั้นเช็คที่ความดันเกจนะครับหรือเกจวัดความดันนะครับซึ่งแรงดันตกคล่อมเนี่ยปกติจะไม่เกิน 0.5 ถึง 1 บาร์นะครับถ้า 0.5 ดีไหมดีครับ 0.5 ดีแสดงว่ากรองเนี่ยสามารถให้ลมอัดเนี่ยผ่านไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับความแตกต่างถึง 1 บาร์ก็แสดงว่ากรองจะเริ่มตันแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับถึงแม้กระนั้นนะครับอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับต่อไปครับอุปกรณ์กรองลมหลักเหมือนเดิมนะครับให้ตรวจสอบการทำงานของวาล์วปิดเปิดระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คงจะเหมือนกับที่ถังลมอัดนะครับก็คือควรจะตรวจสอบนะครับการทำงานของวาล์วปิดเปิดโดยเฉพาะวาล์วตัวไหนที่เป็นวาล์วอัตโนมัติเนี่ยควรจะตรวจสอบอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นวาล์วแบบกลไกเนี่ยนะครับเราจะปิดเปิดอยู่ทุกวันอยู่แล้วหรือประจำสัปดาห์อยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดไปเนี่ยเรามองเห็นแต่ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยเราขอให้มันทำงานเองเนี่ยเราต้องหมั่นไปตรวจสอบด้วยนะครับต่อไปเรามาดูตัวอุปกรณ์บำรุงรักษาหรืออุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรครับนักเรียนจำได้ไหมมีหน้าที่อะไรครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นมีหน้าที่นำความชื้นนะครับหรือนะครับไอน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับออกจากลมอัดนะครับออกจากลมอัดวิธีการกำจัดที่นิยมมากที่สุดอย่างที่ครูเคยกล่าวในบทที่แล้วก็คือจะเป็นแบบที่ใช้เหมือนมีระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ปรับอากาศนะครับแล้วให้อากาศไหลเข้าไปในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับซึ่งอุณหภูมิของห้องนั้นจะอยู่ประมาณที่นะครับ 5-15 องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นเราควรจะตรวจสอบอุณหภูมิอยู่ตลอดนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับสามารถทำได้ถึง 5-15 องศาได้หรือไม่เพราะถ้าอุณหภูมิสูงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถกำจัดความชื้นออกจากลมอัดได้นะครับต่อไปครับตรวจสอบการทำงานของเกจวัดแรงดันลมนะครับถ้าเกิดการอุดตันจากสนิมก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วอย่างครับท่อทางลมอัดนะครับบางจุดเนี่ยอาจจะทำด้วยท่อเช่นท่อกาวาไนต์ต่างๆแล้วเมื่อท่อลมอัดทำด้วยโลหะอาจจะเกิดสนิมและสนิมก็จะไปอุดตันในเกจวัดก็ทำให้เกจวัดนะครับแรงดันของลมเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากค่าแรงดันเดิมดังนั้นเราควรจะทำการตรวจสอบแล้วถ้าเห็นว่าเกจวัดตัวไหนมีความผิดปกติก็ให้ทำการเปลี่ยนเกจวัดนะครับต่อไปมาดูตัวอุปกรณ์กำจัดความชื้นว่าเราจะมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้างในข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันทำความสะอาดแผงคอยระบายความร้อนแน่นอนนะครับ
แอร์ที่ตามอยู่ที่อยู่ตามบ้านเราก็ต้องมีการล้างแอร์ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับแอร์ที่อยู่ตามบ้านตามบ้านเรือนเราเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเราต้องให้ช่างมาทำการล้างแอร์โดยล้างแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นซึ่งตัวอุปกรณ์กำจัดความชื้นนี่เหมือนกันนะครับเราต้องหมั่นทำความสะอาดแผงคอยระบายความร้อนเช่นเดียวกันเพื่อเอาฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปจากแผงคอยระบายความร้อนครับต่อไปครับตรวจสอบวาล์วระบายน้ำอัตโนมัตินะครับอย่างที่กล่าววาล์วอัตโนมัตินะเราไม่ควรที่จะติดตั้งแล้วทิ้งไว้เลยเราก็ควรจะไปตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยสามารถทำงานได้หรือไม่อย่างไรนะครับต่อไปครับตรวจสอบช่องระบายอากาศนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับก็แสดงว่าอุปกรณ์กำจัดความชื้นเนี่ยเราต้องดูหลายๆจุดด้วยกันต่อไปอุปกรณ์ต่อไปครับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดแอร์นักเรียนนึกภาพออกไหมว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเนี่ยมันคือตัวไหนจำได้ไหมครับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีอะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวนะครับคืออุปกรณ์กรองลมอัดอุปกรณ์ควบคุมความดันอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นจำได้ไหมครับนะครับแล้วก็เวลาเราตรวจสอบก็จะบวกอีก1จุดก็คือระบบท่อลมของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดด้วยนะครับถ้านึกไม่ออกดูรูปนี้เลยครับเคยผ่านไปแล้วใช่ไหมครับว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดจะมี3ตัวแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดควรติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับมีสามารถจะเข้าไปดูแลรักษาเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายนะครับมีที่ว่างโดยรอบเช่นเดียวกันนะครับต่อไปไส้กรองนะครับของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดนะครับควรจะทำความสะอาดไส้กรองตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมทำไมต้องที่เหมาะสมทำไมไม่นับชั่วโมงเลยนะครับบางพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะมีไอน้ำเยอะก็อาจจะต้องทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเนี่ยก่อนเวลาดังนั้นก็เขียนว่าตามเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่สะอาดนะครับก็ตามระยะเวลานั่นเองต่อไปครับอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของอุปกรณ์กรองลมอัดตัวนี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับมากกว่าได้ไหมมากกว่าได้แต่อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับต่อไปถ้วยครับถ้วยก็คือส่วนล่างของอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับถ้วยตัวนี้จะรับสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็น้ำที่ผ่านเข้ามาได้ในระบบที่ถูกกรองแล้วมาเก็บอยู่ด้านล่างถ้วยตัวนี้ควรทำสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกนะครับล้างให้สะอาดเลยครับล้างให้สะอาดนะครับที่ผสมผงซักฟอกเนื่องจากอาจจะมีไขมันติดอยู่นะครับล้างให้สะอาดด้วยน้ำเนี่ยครับไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆนะครับหลังจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับก็มีอุปกรณ์สำหรับถ่ายน้ำทิ้งก็ควรปล่อยน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอครับอย่าเว้นไว้นะครับอย่าเอาไว้นะครับมีน้ำนิดเดียวก็ควรจะถ่ายมีน้ำเยอะก็ควรจะรีบถ่ายออกไปนะครับอย่าให้มีน้ำอยู่ในระบบได้เพราะว่าพอหลุดจากอุปกรณ์กรองลมอัดแล้วลมอัดจะเข้าสู่วงจรไดเมติกนะครับอยู่ใกล้วงจรมากที่สุดนะครับก็ไม่ควรให้มีเรื่องของน้ำนะครับอยู่ในระบบนี้ได้เลยต่อไปครับถ้าอุปกรณ์กรองลมอัดเนี่ยนะครับเป็นแบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปนะครับควรตรวจสอบทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งนะครับทุกวันไหนก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยคือสัปดาห์ละครั้งนะครับต่อไปครับเมื่อทำการปรับความดันได้ตามที่เราต้องการ
ให้ทำการล็อกมือหมุนปรับทุกครั้ง

นะครับให้ควรล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้เลยว่าอุปกรณ์เนี้ยจะใช้แรงดันเท่าไหร่เช่น 0.5 เมกะพาสคาลก็ควรจะล็อกไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการคลายตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันนะครับต่อไปครับอุปกรณ์ควบคุมความดันเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดันเขาบอกว่าให้ติดตั้งให้มือหมุนเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับรูปซ้ายนะครับเป็นรูปที่ถูกต้องนะครับรูปขวาเนี่ยที่เป็นเครื่องขายกระบาดเนี่ยตัวหมุนเนี่ยอยู่ด้านบนเหตุผลก็คือเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือน้ำเนี่ยระบายออกได้เนื่องจากด้านที่มีตัวปรับจะมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับเอาไว้ซึ่งถ้ามีน้ำปะปนไปนะครับก็สามารถจะระบายออกได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นที่เข้าระบบลมนะครับอุปกรณ์สั่งจ่ายหรืออุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นตัวนี้นะครับมีหน้าที่ผสมน้ำมันหล่อลื่นเข้าสู่ระบบเนมาติกเพื่อทำการหล่อลื่นภายในของอุปกรณ์เนมาติกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มีบางผู้ผลิตบางยี่ห้อนะครับหรือบางผู้ผลิตได้เลิกใช้ไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังใช้อยู่ดังนั้นถ้าเราต้องใช้นะครับเขาบอกว่าไม่ควรใช้ถ้วยน้ำมันที่ผลิตจากพลาสติกนะครับเหตุผลก็คือเมื่อน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะครับไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับพลาสติกนะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายให้กับถ้วยน้ำมันได้นะครับต่อไปครับน้ำมันหล่อลื่นที่เราเติมเข้าไปหรือผสมเข้าไปในระบบเนมาติกเนี่ยควรเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าความหนืดที่เหมาะสมนะครับสามารถดูดเข้าไปและผสมกับลมอัดแล้วไปในท่อทางนะครับไหลเข้าไปในท่อทางแล้วเข้าสู่วงจรเนมาติกได้นะครับควรใช้ความหนืดที่เหมาะสมถ้าหนืดมากเกินไปมันก็ไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ไปได้น้อยถ้าน้อยความหนืดน้อยเกินไปนะครับมันก็ไม่สามารถจะหล่อลื่นอุปกรณ์เนมาติกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปครับน้ำมันที่ใช้ครับน้ำมันที่ใช้ไม่ควรจะเป็นน้ำมันสังเคราะห์นักเรียนครับนักเรียนช่างยนต์นี่ต้องรู้แล้วน้ำมันเครื่องมีประเภทไหนบ้างน้ำมันเครื่องทั่วไปน้ำมันกึ่งสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีนักเรียนน่าจะมีความรู้อยู่บ้างดังนั้นน้ำมันที่ห้ามใช้คือน้ำมันสังเคราะห์หรือน้ำมันที่ใช้แล้วครับน้ำมันที่ใช้แล้วเช่นน้ำมันที่เอาไปใช้ในเครื่องยนต์แล้วและเห็นว่ามันยังดูใหม่ดูดีนะครับแต่ไม่ควรจะใช้กับระบบเนมาติกซึ่งระบบเนมาติกเนี่ยเป็นระบบที่สะอาดมากกว่าเครื่องยนต์นะครับต่อไปครับในการติดตั้งอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็บอกว่าให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไม่สูงเกินไปไม่สูงเกินไปหมายความว่าเวลาช่างจะไปดูแลรักษาไปบำรุงรักษาอุปกรณ์เนี่ยให้บำรุงรักษาได้โดยสะดวกนะครับให้บำรุงรักษาได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องถึงขั้นต้องปีนป่ายไปดูแลซึ่งจะทำให้การดูแลเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับต่อไปครับท่อที่ต่อออกจากอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมครับท่อที่ต่อจากอุปกรณ์มีรูปกากบาทนะครับท่อเนี่ยที่ต่อจากอุปกรณ์เนี่ยไม่ควรจะเมื่อออกจากอุปกรณ์แล้วเป็นข้องอทันทีเลยลักษณะนี้นะครับไม่ควรเป็นข้องอเลยทันทีนะครับเพราะการที่เป็นข้องอทันทีเนี่ยแสดงว่าจุดที่เป็นข้องอทันทีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ซับน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้หรือเป็นแหล่งสะสมตะกอนน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้เพราะน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยไปไม่ได้ไปแล้วก็นะครับลมอัดไปได้แต่ข้องอจะกักหรือกันน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้แล้วก็สะสมณจุ

นั้นสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นตะกอนน้ำมันหล่อลื่นในข้องอนะครับก็ไม่ควรงอทันทีนะครับซึ่งในการต่อนะครับท่อเนี่ยออกแก่อุปกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรสูงเกิน2เมตรนะครับด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยส่งละอองน้ำมันหล่อลื่นขึ้นไปเนี่ย2เมตรเนี่ยแรงดันลมเนี่ยไปได้แต่โดยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนใหญ่แล้วจะดึงเอาละอองน้ำมันซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าตกลงสู่ที่ต่ำดังนั้นไม่ควรสูงเกิน2เมตรและข้องอนะครับก็ไม่ควรจะเกิน5ตัวอันนี้เป็นหลักทฤษฎีนะครับหลักปฏิบัติก็อยู่ที่หน้างานอีกเล็กน้อยแต่ว่าเราใช้หลักทฤษฎีนี้ไปก่อนก็คือข้องอไม่เกิน5ตัวนะครับต่อไปเรื่องของท่อบ้างนะครับเรื่องของท่อบ้างท่อย้อนไปในหน่วยก่อนนี้ท่อประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นท่อกาวาไนท์ท่อทองแดงท่อสแตนเลสท่อยางท่อมีหลายชนิดครับแต่ทุกชนิดต้องดูแลทั้งหมดนะครับอย่างท่อหลักเนี่ยนะครับท่อหลักต้องล้างครับทำความสะอาดผนังท่อด้านในแล้วล้างยังไงครับเอาน้ำฉีดเข้าไปได้ไหมในระบบนิวมาติกนะครับเอาน้ำฉีดเข้าไปในท่อนิวมาติกได้ไหมก็คงไม่ได้เพราะน้ำเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับจะทำความสะอาดก็คือการเปิดลมนะครับไล่ระบบนะครับไล่ระบบก็คือเปิดนะครับตรงไหนที่มีการปิดกั้นอยู่หรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ถอดออกมาก่อนแล้วใช้ลมที่มีแรงดันเนี่ยเปิดไล่ระบบไปทำบ่อยไหมครับก็ไม่ได้บ่อยนะครับต่อไปครับในการติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งนะครับติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งเหมือนในรูปครับควรจะติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งในจุดที่ต่ำสุดของท่อลมหลักแน่นอนน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตรงไหนต่ำสุดแน่นอนเป็นจุดรวมของน้ำแน่นอนของระบบนิวเมติกนะครับดังนั้นควรติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งนะครับทุกจุดที่เป็นจุดต่ำของระบบนิวเมติกนะครับต่อไปครับการแยกต่อลมไปใช้งานนี่คือเรากล่าวไปแล้วนะครับในการเดินท่อลมนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อนักเรียนจะนำไปใช้นำไปติดตั้งท่อลมที่บ้านการต่อแยกท่อลมนะครับต้องเอาหรือยกขึ้นจากด้านบนหมายความว่าลมอัดเนี่ยที่รับเนี่ยให้รับจากด้านบนของท่อเพราะด้านล่างอย่างที่เราเคยกล่าวในหน่วยก่อนหน้านี้ก็คือด้านล่างเป็นที่ไหลของน้ำดังนั้นลมอัดจึงเอาจากด้านบนนะครับต่อไปครับจุดสุดท้ายนะครับก่อนแยกไปใช้งานนะครับต้องมีจุดเก็บน้ำนะครับหรือจุดดักน้ำนะครับซึ่งในภาพเป็นจุดที่2นะครับต่อไปเรามาดูวิธีบำรุงรักษาท่อลมเรื่องของการเลือกใช้ท่อลมนะครับการเลือกท่อลมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แต่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพนะครับก็บอกว่าควรใช้ท่อลมที่ไม่เกิดสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อกาวาไนท์ก็ต้องดูที่คุณภาพดีที่มีการชุบสังกะสีนะครับชุบท่อได้ดีนะครับไม่เป็นสนิมนะครับท่อแตนเลสเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นสนิมท่อยางก็ไม่เป็นสนิมท่อพลาสติกหรือท่อตัวอื่นๆนะครับให้ดูท่อที่ไม่ทำให้เกิดสนิมนะครับและมีความโตที่สัมพันธ์กับปริมาณลมนะครับเราใช้ลมเยอะใช้ท่อเล็กอุปกรณ์ทำงานเราทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราใช้ลมเราใช้ท่อใหญ่ท่อมีความโตมากเลยนะครับเราก็เปลืองตังในกระเป๋าเพราะว่ายิ่งท่อที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของราคามากกว่าต่อไปครับให้มันตรวจสอบนะครับรอยรั่วที่เกิดจากอุปกรณ์ทำงานนะครับนักเรียนครับอุปกรณ์ทำงานคืออุปกรณ์ที่เรานำไปต่อ

กับส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดงานแน่นอนครับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆหรือเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆเนี่ยซีนต่างๆของอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วได้ดังนั้นเขาบอกว่าให้มันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบรอยรั่วต่างๆเช่นรอยรั่วที่ก้านสูบรอยรั่วที่แกนมอเตอร์ลมรอยรั่วที่ทางเข้าของอุปกรณ์ทำงานต่างๆให้ทำการตรวจสอบอยู่เสมอนะครับเมื่อมีรอยรั่วก็แก้ไขเลยทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากรอยรั่วเล็กๆจะเพิ่มขึ้นจะเริ่มจะมีรอยรั่วที่จะเพิ่มขึ้นก็เริ่มใหญ่เสียงลมที่รั่วก็จากเบาๆก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับเป็นการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ครับต่อไปมาพูดถึงอุปกรณ์ทำงานครับ Actuator นะครับคืออุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์ทำงานเกี่ยวอะไรกับเราบ้างอุปกรณ์ทำงานคืออะไรก่อนดีกว่าอุปกรณ์ทำงานก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์หรือใช้เกิดงานนั่นเองอันประกอบไปด้วยกระบอกสูบมอเตอร์ลมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมาดูตัวแรกนะครับการดูรักษาตัวแรกเลยการจับยึดติดตั้งเขาบอกว่าการจับยึดติดตั้งอุปกรณ์ทำงานเนี่ยต้องให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในการจับยึดเนี่ยจับยึดก่อนถอดประกอบกลไกของเครื่องจักรนะครับต่อไปการติดตั้งครับอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาถึงข้อต่างๆก็คือความสะดวกการถอดประกอบการบำรุงรักษานะครับความสะดวกที่ติดตั้งไหมการถอดประกอบง่ายไหมถ้าเกิดมีปัญหานะครับการดูรักษาง่ายไหมสำหรับช่างที่ต้องมาดูแลรักษานี่คือวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับต่อไปครับการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับไม่ควรมีชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลอื่นร่วมอยู่ด้วยนะครับไม่ควรมีชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอื่นร่วมอยู่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาถึงการจับยึดกระบอกสูบให้เหมาะสมกับทิศทางการเคลื่อนที่เน้นไปที่กระบอกสูบครับเวลาจะยึดอย่างไรรูปแรกครับเป็นการยึดแบบขายนะครับก็คือใช้ขาจับยึดกระบอกสูบเลยนะครับใช้ขาจับยึดกระบอกสูบเลยแบบนี้นะครับกระบอกสูบจะฟิกอยู่กับที่ดังนั้นการสูบเวลาทำงานก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะครับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะครับชิ้นงานก็จะเคลื่อนไหวไปเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนี่คือแบบยึดแบบขานะครับต่อแบบที่2ก็คือแบบยึดแบบจุดหมุนกลางนะครับจับยึดแบบจุดหมุนกลางนะครับคำว่าจุดหมุนกลางหมายความว่าเราจะยึดกระบอกสูบตรงณจุดกลางและปล่อยให้กระบอกสูบเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงได้แบบนี้เหมาะสำหรับนะครับการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงก็ได้ไม่เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของการสูบก็จะไม่ขนานนะครับกับภาระก็คือจะควบคุมได้นะครับจะแกว่งขึ้นแกว่งลงได้นะครับต่อไปครับการจับยึดแบบหน้าแปลนด้านก้านสูบนะครับก็คือเอาก้านสูบเนี่ยเอาหน้าแปลนด้านหน้าไปยึดกับผนังแล้วใช้ก้านสูบเป็นตัวจับยึดชิ้นงานนะครับแบบนี้เป็นการจะจับยึดแน่นทำให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปในแนวตรงนะครับชิ้นงานภาระงานก็จะขนานกันไปนะครับกับก้านสูบต่อไปครับการจับยึดแบบหน้าแปลนด้านหัวนะครับซึ่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังของกระบอกสูบนะครับการจับยึดแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันการจับก้านสูบเนี่ยหรือกระบอกสูบให้ตั้งตรง
ดังนั้นทิศ

ทางการเคลื่อนที่ก็จะขึ้นลงหรือซ้ายขวาก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการจับยึดแบบหมุนด้านหลังนะครับเอากระบอกสูบไปคล้องกับจุดยึดแล้วปล่อยให้มันหมุนได้นะครับด้านหัวลูกสูบหรือเราเรียกว่าด้านหลังแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานเนี่ยจะไม่ขนานกับภาระก็สามารถที่จะแกว่งหรือเคลื่อนไหวได้ขณะที่ทำงานครับนะครับต่อไปเป็นการจับยึดนะครับจุดหมุนกลางใต้ข้อต่อนะครับกลางใต้ข้อต่อซึ่งการจับยึดแบบนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแกว่งตัวได้นะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็แกว่งตัวได้ก็ได้2การเคลื่อนที่กันจะได้2แบบด้วยกันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางครับวาล์วควบคุมทิศทางจำได้ไหมครับนักเรียนวาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ควบคุมลมให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการหรือ D นะครับ DC valve หรือ directional control valve นั่นเองมีหลายแบบครับที่กล่าวไปในบทที่แล้วนะครับในหน่วยที่แล้วตั้งแต่2ทางวาล์วคุมทิศทาง3ทาง4ทาง5ทางนะครับวาล์วตัวนี้จะติดตั้งหรือจะดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับการติดตั้งวาล์วตัวนี้นะครับควรมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานของช่างเห็นไหมครับคำพูดนี้มีทุกรายการของอุปกรณ์เนวิติกก็คือควรจะมีพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงนี่คือหลักใหญ่ๆเลยครับข้อแรกควรมีพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงต่อไปครับในการติดตั้งวาล์ววาล์วแต่ละตัวจะมีเขาเรียกว่ามีป้ายหรือมีสัญลักษณ์หรือจะมีเพลทอะไรต่างๆควรรักษาสภาพของป้ายเอาไว้นะครับเพราะป้ายมันจะบอกไว้ว่าวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วแบบอะไรบริษัทผู้ผลิตคือใครก็จะมีข้อมูลของวาล์วตัวนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ดังนั้นก็บอกว่าให้รักษาสภาพป้ายรุ่นและคุณสมบัติเอาไว้ให้ดีนะครับต่อไปครับในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับประกอบวาล์วก็คือต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงครับที่ช่องระบายลมนะครับนอกจากจะนะครับทำให้เสียงที่ระบายทิ้งเนี่ยเบาลงแล้วก็ยังป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจจะเข้าไปในตัววาล์วควบคุมทิศทางได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงซึ่งมีหลากหลายลักษณะนะครับด้วยกันต่อไปนะครับตัววาล์วควบคุมทิศทางที่เป็นโซลีนอยด์โซลีนอยด์ก็คือวาล์วที่เป็นใช้ไฟฟ้าควบคุมการติดตั้งควรตั้งขวางกับทิศทางการเลื่อนปิดเปิดของวาล์วนะครับอย่างรูปนะครับเราเห็นว่าไอ้รูปที่กากบาทแสดงว่าเราติดตั้งผิดทิศทางซึ่งจะทำอาจจะทำให้การเลื่อนของวาล์วภายในหรือตัวอุปกรณ์ภายในเนี่ยเกิดการเลื่อนแล้วเกิดการติดขัดได้ดังนั้นก็ควรจะติดตั้งให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับในการประกอบท่อต่อลมเข้ากับวาล์วควบคุมทิศทางห้ามมีสิ่งตกค้างอยู่ภายในแน่นอนนะครับเมื่อมีสิ่งตกค้างอยู่ภายในสิ่งตกค้างเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้การต่อท่อเนี่ยอาจจะไม่สนิทและสุดท้ายท่ออาจจะหลุดเกิดความเสียหายเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในข้อต่อเนี่ยหลุดเข้าไปในวงจรเนวเมติกก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบเนวเมติกได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับการติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางนะครับควรจะอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องสัมผัสกับน้ำเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญของวงจรเนวเมติกดังนั้นน้ำอยู่ใกล้อะไรเราไม่ควรให้อยู่ใกล้นะครับไม่ควรให้น้ำอยู่ใกล้วาล์วไม่ควรให้น้ำอยู่ใกล้อุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อไปการจัดการวงรักษาครับในการจัดการวงรักษา

อุปกรณ์นิวมาติกอุปกรณ์ทุกชิ้นมันจะมีอายุการใช้งานครับนักเรียนครับผู้ชมครับอุปกรณ์นิวมาติกทุกชิ้นมีอายุการใช้งานนะครับมีตารางมีการรักษาที่แน่นอนมีการเปลี่ยนถึงแม้มันจะไม่เสียก็ควรจะเปลี่ยนตามตารางเวลาการใช้งานครับนะครับควรจะเปลี่ยนตามตารางการเวลาการใช้งานนะครับแต่เราต้องหมั่นตรวจสอบเพราะอาจจะมีบางตัวที่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าตารางนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดจากสิ่งสกปรกหรือเกิดจากอะไรต่างๆที่มีอายุสั้นกว่าซึ่งตัวนั้นหรือที่ตัวที่เปลี่ยนก่อนเวลาเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องพิจารณาให้มากเพื่อลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนก่อนถึงเวลานะครับต่อไปการประหยัดพลังงานในระบบนิวมาติกนะครับแน่นอนระบบนิวมาติกคือระบบลมนะครับคือระบบลมหรือระบบลมอัดหรือเอาลมอัดไปเป็นตัวกลางในการทำงานตัวหลักๆเลยคือลมแต่ลมเนี่ยไม่ได้มาฟรีๆนะครับไม่ได้เป็นของฟรีนะครับลมได้จากการผลิตนะครับได้จากการผลิตถ้าต้นกำลังเป็นมอเตอร์เราก็ต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับใช้ระบบลมเนี่ยมากถึง 20% ของอัตราพลังงานงานอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยอาจจะมีระบบลมระบบหล่อเย็นระบบไฟฟ้าระบบไฮดรอลิกระบบต่างๆแต่มีลมถึง 20% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานนี่แสดงว่าเปลืองไฟไป 20% นะครับทีนี้เมื่อลมเกิดการรั่วไหลนะครับก็บอกว่าเมื่อลมเกิดการรั่วไหลหรือการสูญเสียพลังงานในระบบนิวมาติกเนี่ยลมจะหายไปจากการเอามาเป่าถึง 70% เลยแสดงว่าเราเอาลมเนี่ยเป่าทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยสูญเสียไป 70% รั่วไหลตามอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย 20% และอุปกรณ์ทำงานเนี่ยรั่วไหลเองเนี่ยเพียงเล็กน้อยคือ 10%แล้วเราจะทำไงใน 70% นี้เราก็ต้องกำจัดจุดต่างๆให้มีเปอร์เซ็นต์ลดลงครับมาดูการรักษาระบบทางเดินลมอัดบ้างนะครับทางเดินลมอัดเราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าลมอัดณจุดใดมีค่าอัตราการไหลเท่าไหร่อันแรกเขาบอกว่าการรักษาการรักษาอัตราการไหลของลมอัดก็คือการวัดค่าอัตราการไหลโดยใช้สวิตช์วัดอัตราการไหลระบบดิจิตอลนะครับก็คือติดอุปกรณ์วัดอัตราการไหลเอาไว้ทำให้เรารู้ว่าลมเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยมีอัตราการไหลเท่าไหร่นะครับก็คงจะเหมือนมิเตอร์ไฟหรือม่านน้ำนะครับตามบ้านเราจะได้รู้ว่าณจุดต่างๆณที่ต่างๆเราใช้ไฟไปเท่าไหร่อันนี้คือใช้ลมไปเท่าไหร่เช่นเดียวกันต่อไปครับในจุดที่ต้องเสียถึง 70% ก็คือจุดที่เป่าทิ้งหรือเป่าทำความสะอาดนี่แหละครับควรจะวัดค่าอัตราการเป่าทิ้งของลมอัดด้วยเครื่องวัดความดันด้วยเพื่อให้เราได้ทราบว่าเรามีการสูญเสียหรือลมอัดเนี่ยผ่านไปตอนนี้ด้วยแรงดันเท่าไหร่นะครับก็ควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบทำให้เรามีข้อมูลมีตัวเลขเพื่อจะเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบลมของเราต่อไปครับการวัดอัตราการไหลการรั่วไหลของลมอัดโดยใช้เครื่องวัดอัตราการรั่วไหลนะครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับจะบอกถึงการนะครับอัตราการรั่วไหลของลมอัดนะครับที่ออกจากระบบนะครับเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับที่กรองอากาศนะครับหรือไส้กรองนะครับก็ควรจะมีเกจวัดความดันตกคล่อมเพื่อดูว่าไส้กรองนั้นตันหรือไม่นะครับไส้กรองนั้นตันหรือไม่ก็จะมีเกจวัดความดันตกคล่อมหรือ
นะครับที่กรองอากาศบางตัวนะครับบางตัวมีอุปกรณ์ที่แสดงนะครับอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ชี้วัดนะครับว่ากรองตันหรือไม่นะครับก็จะถ้ามีกรองตันเนี่ยจะส่งผลหรือแสดงผลเป็นสีแดงนะครับถ้ามีสีแดงขึ้นที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็แสดงว่าไส้กรองข้างในตันแล้วให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองนะครับนี่คือมีอุปกรณ์ชี้วัดในตัวเอง

นะครับต่อไปนะครับการตรวจวัดความดันที่สูญเสียโดยใช้สวิตช์ความดันที่มีความละเอียดสูงก็ทำให้เรารู้ว่าระบบนิวเมติกเราเนี่ยเราสูญไปมากน้อยเพียงใดและจะได้แก้ไขได้ถูกต้องต่อไปครับในการวัดการรั่วไหลของลมอัดที่ไม่มีหรือที่เราไม่ได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ลมในสถานประกอบการบางแห่งนะครับมีการหยุดทำงานนะครับในเวลาตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นควรทำการปิดนะครับทำการปิดนะครับลมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของลมในระบบนะครับโดยการติดตั้งวาล์วหลักในอุปกรณ์นะครับในเพื่อป้องกันไม่ให้ลมอัดเนี่ยส่งจ่ายไปนะครับซึ่งการปิดเราก็จะมีการควบคุมหลายๆแบบอย่างง่ายสุดก็คือเป็นแบบกลไกนะครับผลที่ได้รับก็คือทำให้เราประหยัดลมอัดได้ถึง 100% คือเมื่อเราปิดลมอัดก็จะไม่สูญเสียก็ประหยัดได้ถึง 100% ดังนั้นในระบบลมอัดที่มีการรั่วไหลวิธีแก้อย่างง่ายควรใช้วิธีนี้ครับก็คือปิดการรั่วไหลของลมอัดขณะที่เราไม่ได้ใช้งานต่อไปมาดูเรื่องของการเป่าลมอัดซึ่งการเป่าเมื่อสักครู่นี้ครูบอกแล้วว่ามันจะมีการสูญเสียถึง 70% เลยนะครับจากภาพเป็นแบบหัวเป่าลมแบบปกติที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นหัวเป่าลมแบบที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ใดที่หัวเป่าลมเลยเราจะสังเกตเห็นว่าหัวเป่าลมถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลลิเมตรมันก็เป็น4มิลลิเมตรลมอัดก็ออกเต็มนะครับเต็มอัตราตามขนาดความโตของท่อนี่คือแบบนี้จะทำให้สูญเสียความดันลมอัดนะครับมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราติดตั้งหัวฉีดไปที่ปลายท่อลมออกนะครับของหัวฉีดลมนะครับทำให้การสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นน้อยรุ่นแบบนี้จะพลังงานได้มากกว่านะครับซึ่งถ้าติดตั้งปลายหัวฉีดที่หัวเป่าลมก็สามารถประหยัดพลังงานลมได้ประมาณ 75% ด้วยกันนะครับลดลงได้เยอะเลยครับนะครับเกือบ 100% นะครับขาดอีก25นะครับขาดอีก 25% นะครับต่อไปครับการใช้ปืนเป่าลมนะครับแบบใช้ลมที่มีแรงดันหรือความดันของลมอัดสูงเกินไปนะครับแบบนี้นะครับลมอัดที่ใช้เนี่ยนะครับมีความดันสูงเกินอัตราที่เราจะใช้อีกดังนั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมครับไว้ก่อนที่จะเข้าหัวฉีดลมปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับงานครับงานที่ต้องใช้แรงดันลมเยอะก็ตั้งแรงดันลมให้สูงตรงไหนที่ใช้แรงดันลมน้อยๆก็ได้ก็จะลดแรงดันลมก็จะทำให้เกิดการสูญเสียลมน้อยเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานลมเนี่ยได้ถึง 90% เช่นเดียวกันนะครับต่อไปการรั่วไหลของลมอัดครับควรจะเช็คการรั่วไหลของลมอัดนะครับบริเวณจุดต่างๆเช่นข้อต่อนะครับข้อต่อท่อการรั่วไหลเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้เช่นเดียวกันนะครับที่ผิวของท่อลมนะครับก็อาจจะการสึกหลอการฉีกขาดการรั่วไหลก็ควรจะตรวจสอบนะครับที่ไหนอีกครับณจุดต่างๆนะครับถ้ามีการเก็บรายละเอียดหรือความสูญเสียที่ข้อต่อและท่อลมไม่ให้ลมเนี่ยเกิดการออกไปได้ปิดทั้งหมดเลยครับไม่ลมเนี่ยออกจากข้อต่อออกจากท่อประหยัดพลังงานได้ถึง 100% เช่นเดียวกันครับนะครับก็คือไม่รั่วเลยก็ 100% เลยครับประหยัดพลังงานได้ดีต่อไปการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและสาเหตุนะครับวิธีการแก้ไขวงจรนิวเมติกนะครับในวงจรนิวเมติกเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับซึ่งเป็นที่มาของการแก้ไขวงจรนะครับเช่นนะครับครูจะยกตัวอย่างแค่สักข้อ2ข้อก็พอนะครับเช่นก้านสูบไม่เคลื่อนที่สาเหตุเกิดอะไรบ้างครับนักเรียน

การสูบไม่เคลื่อนที่นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครับแน่นอนนะครับไม่มีลมหรือลมไม่เพียงพอลมสั่งวาล์วไม่มาหรือติดตั้งกระบอกสูบไม่ได้แนวเส้นตรงหรือซีนกระบอกสูบรั่วกระบอกสูบก็เลยไม่เคลื่อนที่วิธีการแก้ไขเช่นปรับความดันลมอัดตรวจสอบวงจรปรับตั้งหรือรีเซ็ตใหม่นี่คือตัวอย่างครับอะไรอีกนะครับถ้าเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความดันลมบ้างเช่นควบคุมความดันไม่ได้ตั้งความดันไม่ได้เลยสาเหตุก็อาจจะเกิดจากชิ้นส่วนภายในวาล์วติดขัดเนื่องจากความสกปรกทำไงล่ะครับวิธีการแก้ไขก็ถอดทำความสะอาดนะครับถอดทำความสะอาดเรามาดูที่อุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับเช่นความเร็วของลูกสูบเนี่ยช้ากว่าปกติที่มันควรจะเป็นนะครับสาเหตุอาจจะมาจากช่องปรับปริมาณลมเนี่ยอุดตันก็ทำไงครับก็ทำความสะอาดให้สิ่งที่อุดตันออกไปนะครับกรองอากาศบ้างครับอุปกรณ์กรองอากาศเช่นลมไหลออกจากกรองอากาศเนี่ยน้อยแสดงว่าไส้กรองอุดตันไส้กรองอุดตันทำไงครับเป่าได้ไหมครับเหมือนไส้กรองรถยนต์ได้ไหมครับไม่ได้นะครับควรเปลี่ยนเลยนะครับควรเปลี่ยนเลยโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนหรือถ้านะครับไส้กรองอุดตันนะครับดูแล้วนะครับสภาพยังใช้ได้นะครับก็เลือกความสะอาดแต่ขอให้เป็นเพียงชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเปลี่ยนครับอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นเช่นไม่มีฝอยละไม่มีฝอยน้ำมันผสมกับลมอัดเลยก็เกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุเช่นระดับน้ำมันต่ำเกินไปลมดันต่ำเกินไปวิธีการแก้ไขก็คือเติมน้ำมันให้ได้ระดับปรับความดันเพิ่มขึ้นนี่คือข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีการแก้ไขของอุปกรณ์วงจรนิวเมติกครับโซลีนอยด์วาล์วนะครับก็คือวาล์วที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเช่นวาล์วเปิดค้างเราต้องทำยังไงครับวาล์วเปิดค้างสาเหตุอาจจะเกิดจากมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าค้างตลอดเวลาหรือมีคราบสิ่งสกปรกภายในหรือแกนวาล์วติดขัดชำรุดก็ควรจะตรวจสอบไฟฟ้าต่อความสะอาดหรือถอดออกมาเปลี่ยนในส่วนที่ชำรุดเสียหายครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับการดูแลรักษาระบบนิวเมติกอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนนะครับแต่ครูคิดว่าในการดูแลรักษาระบบนิวเมติกนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกอยู่กับเราได้นานๆนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่14เรื่องและรักษาระบบนิวเมติกครูคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากเลยทีเดียวและคิดว่านักเรียนควรจะศึกษาเพิ่มเติมไว้เยอะๆเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับในตอนหน้าครูมีเรื่องดีๆให้เราเป็นเรื่องระบบไฮดรอลิกนะครับเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับครูและครูพัชรินทร์ต้องขอลานักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณที่ติดตามชมเป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นักเรียนคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้ตกลงกันว่าเราจะออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเป็นเวลา2วัน1คืนนะคะแล้วก็เราก็เลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราจะโฟกัสไปที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้เราก็ได้มาออกมาทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนบ้านบัวเทิงแล้ววันนี้

0: ้ครูก็มีแขกรับเชิญร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะซึ่งก็จะมีท่านอาจารย์ประวิตรศิลธรรมพาณิชย์ซึ่งเป็นมัคคุเทศต้นแบบวันนี้แล้วก็จะมีรุ่นพี่ปวส.1ค่ะที่พี่เขาได้ทำโครงการจัดทัวร์จำลองนะคะและมีพี่วันนี้ก็จะมีพี่ที่เป็นตัวแทนไปแข่งนำเสนอขายรายการนำเที่ยวนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะก็ขออนุญาตมอบให้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลชุมชนนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมขอบพระคุณครับผมก็สวัสดีน้องๆ นะครับว่าที่มัคคุเทศก์ในอนาคตนะครับตรงนี้เราอยู่ที่บ้านบัวเทิงตำบล นะครับอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์บ้านบัวเทิงตรงนี้เมื่อก่อนเป็นแหล่งเป็นบึงบัวมาก่อนแล้วมันอยู่บนที่สูงภาษาอีสานเทิงแปลว่าสูงเพราะนั้นกลุ่มชุมชนนี้จะเด่นในเรื่องของการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะสินค้าหรือการเพิ่มผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงก็คือพุทรากลุ่มชุมชนนี้ผลิตพุทราที่มีลักษณะที่รสหวานกรอบอร่อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนที่นี่เพราะนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่จะพาเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราเรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่กันยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับท่านประธานกลุ่มเราพร้อมที่จะไปยังครับเดี๋ยวเราไปเลยครับ
2: เชิญครับ
0: มานั่งเรียนตามมาเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอาจารย์ฟักทองลูกใหญ่มากเลยนี่กำลังจะพัฒนาให้โตขึ้นใช่ไหม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ท่องเที่ยวสายคิดชุมชนบ้านบัวเทิง
3: ครับผมประสิทธิ์บุญแก้วนะครับประธานศูนย์ท่องเที่ยวบ้านบัวเทิงนะครับก็ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาเป็นอย่าง
0: นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสาขาวิชาการท่องเที่ยวซึ่งได้เรียนในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะก็ตกลงกันว่าเลือกชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมย่อยที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยที่ในโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเกษตรธรรมชาติสมุนไพรชนบทเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารสมุนไพรด้วยนะคะก็เลยขอความอนุเคราะห์จากคุณพ่อให้ความรู้กับเด็กๆด้วยค่ะ
3: ครับนิดหนึ่งน้องก็จะเดินเข้ามาเข้ามาดูกิจกรรมในส่วนหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าไปเดินสวนนิดหนึ่งก็จะให้ดูเนาะว่าความสำเร็จที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีอะไรบ้างในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรางวัลในด้านการเกษตรทั้งหมดเนาะถ้าถามว่าภูมิใจไหมผมจบโรงเรียนวัดป.4แต่มาเติมเต็มกับกศน.แล้วก็เรียนรู้ในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งภูมิใจที่สุดก็คือเป็นตัวแทนคนอีสานทั้ง20จังหวัดถวายงานนะครับในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่มอราชพัฒนะครับ18พฤษภาคมปี58เนาะเป็นความโชคดีของคนป.4และคนทําสวนด้วยเนาะก็จะพาอาจารย์เข้าไปดูในตรงนี้เนาะจะมีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับทํา2ตายายนะครับเอาเฉพาะในสวนก่อนเนาะทีนี้ก็จะทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรผสมผสานนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ร่วมกับหน่วยงานวิชาการเนาะอย่างต้นผู้ป่ามีจริงมีสารเมที่เนจีนอนล่อแมลงวันทองออกจากสวนนั้นจะพาไปดูตามในสวนเนาะแล้วก็จากนั้นก็สรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือกินแก้ท้องอืดเนาะแล้วเรามาก็ต่อยอดเพิ่มมูลค่าก็คือเอามาเสียบยอดพริกไทยนอนอยู่ข้างหน้าต้นใหญ่มันและเสียบยอดพริกไทยแล้วเรายังนำไปถวายงานกับสมเด็จพระเทพด้วยนะครับแล้วก็จะพาให้ท่านอาจารย์เข้าไปดูข้างในนะครับก็จะพาเดินไปนะครับเข้าไปดูข้างในนิดหนึ่งนะครับก่อนจะพาแล้วก็จะไปดูที่สวนพุทรานะครับก็คือไม่ใช่อินทรีย์ 100% แต่เป็นผลไม้ที่ปลอดสารได้ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็จะนำเกษตรปลานี่เข้ามามาช่วยเนาะก็คืออย่างที่ทุเรียนนะครับทุเรียนกับปีต้นแรกนะครับแต่ก่อนจะเป็นส้มนะครับจะเป็นส้มนะครับแล้วก็จะพาไปดูทุเรียนทั้งแปลงข้างบนตัวนี้จะให้ดูที่เราทำนะครับประกอบในการทำการเกษตรตัวนี้จะเป็นถังน้ำหมักเวลาเราให้อาหารต้นไม้เนาะ

0: เราก็จะเอาน้ําหมักที่เราหมักคือจากมูลไส้เดือนจากเศษอาหารนะครับเราจะทําทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์เนาะก็คือไม่มีเผาไม่มีทิ้งนะครับอย่างในสวนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพลังงานทดแทนทําจากมูลสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นไส้เดือนเอาน้ําหมักเอาไปฉีดพ่นทุกวันอาทิตย์นะแล้วมูลแห้งก็ไปใส่ต้นไม้ส่วนในถังก็จะเป็นน้ําหมักมูลขี้ลูกออสนี่ก็จะมีผักหวานป่าผักหวานกว่าป่าก็จะปลูกเม็ดนะปลูกเม็ดในสวนแห่งนี้ไม่มีเผานะครับไม่เผาไม่ทําลายก็คือจะให้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาติครับอันนี้ก็จะเป็นก้านยาวนะครับปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตได้กินแล้วได้ชิมแล้วนะครับโรงเรียนตอนนี้กําลังเริ่มออกนะครับกําลังเริ่มออกดอกนะครับในส่วนนี้เนาะเนาะนี่พริกไทยก็จะปลูกตามต้นเพกาแล้วก็นักศึกษาเข้ามานะครับนักศึกษานักเรียนและในชุมชนเอาให้เขามาฝึกทำเนาะเพื่อไปต่อในการอาชีพนะครับในเสืออาชีพ
1: ต้นเพกาต้นไม้บ้าน
0: ครับครับแล้วก็ที่ผมว่าเอาพริกไทยเสียบยอดความแตกต่างนะครับนิดหนึ่งนะครับต้นกระพูป่าข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนี่ครับการเจริญเติบโตภูมิต้านทานของพริกไทยก็จะแตกต่างกับที่เราปลูกจากต้นโตของมันตอนนี้คือจะเป็นสมุนไพรนะครับถ่ายแล้วจะหาอาหารเก่ง1ประหยัดต้นทุนในการไม่ต้องมีหลัก
2: ค่ะ
0: พริกไทยใช่มั้ยครับตัวนี้จะขึ้นไปทรงพุ่มเลย
2: คร
0: ับนะครับมันง่ายมันโตขึ้นมามันจะออกรากนะครับเป็นคนแรกจังหวัดอุบลนะครับที่ทําและตอนนี้ก็ไปทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้เขาเฉพาะใบกิโลละ100บาท
1: ใบภูป่าน
0: ะครับนี่พริกไทยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปสกัดกําลังวิจัยอยู่ตอนนี้ถ้าม
1: ันขายได้ทั้งใบภูป่าแล้วก็ลูก
0: พริกไทย
1: พริกไทยทั้ง2อย่าง
0: นะครับในตัวเดียวกัน
1: ครั้งเดียวแล้วได
0: ้ก็คือกิโลละ100บาทเราส่งเขานะครับใบภูป่านะครับเป็นพืชสมุนไพรล่อแมลงวันทองอินทรีย์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นกับดักแมลง
2: กับดักแมลง
0: ต้นภูไอ้แมลงวันทองแมลงวันทองนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปกําจัดแล้วเวลาเราจะกําจัดแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็จะเน้นนะครับอินทรีย์ 95% เพราะว่าก็คือความปลอดภัยของตัวเรานะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําน้ําหมักฉีดพ่นนะครับถ้าเราไม่เพียงพอเราก็ต้องสั่งจากชมรมคนปลูกทุเรียนสารสกัดเข้มข้นนะครับเป็นน้ําหมักเข้มข้นนะครับนะครับกําลังวางระบบน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก่อนจะเป็น PE ดําอย่างนี
2: ้ค
0: ่ะตอนนี้ก็วางระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดนะครับก็คือกิจกรรมเราถ้าเป็นนักศึกษามาเนาะเขาจะมีกิจกรรมเราก็จะพาว่าถามคณะว่าต้องการกิจกรรมอะไรมั่งนะครับจะเป็นเสียบยอดพริกไทยก็จะให้ปฏิบัติอย่างคณะของนักศึกษาต่างๆที่เขามานะครับก็จะมีการเสียบยอดข้างนอกนะครับอยู่ที่แปลง
1: ด้านนอก
0: ครับผมครับแล้วก็จะพามาเดินข้างในอันนี้เป็น3ปีนะครับ3ปีก็จะมีอย่างตรงนี้ก็จะมีก้านยาวหมอนทองนกกระจิบหลงลับแลพวงมณี
2: โอ้หลงลับแลด้วย
0: แล้วก็ก้านยาวเมืองนนท์นะครับก้านยาวเมืองนนท์นะครับเชิญครับมาก็จะออก
2: ว้าว
0: ก็จะปลูกนะครับปีที่เกิดถ้าเข้าถึงตุลาก็จะ8ปีครบ8ปีนะครับก็ทํา2ตายายนะครับทํา2ตายายก็ครับ
1: โอเคตัดครบ
0: จะพาอาจารย์ออกทันทีเลยนะครับดูที่ลูกมันนะครับอาจารย
2: ์โอ้ออกเด็กๆดูทางนี้ค่ะนานก้านยาวใช่ไหมคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้จะเป็นหมอนทองนะคะอาจารย์จะเป็นหมอนทอง
2: อ
0: ันนี้จะเป็นหมอนทอง
2: ฝั่งนี้หมอนทอง
0: นะครับเป็นทุเรียนปีที่เกียรตินะครับถ้าถึงตุลาก็จะ8ครบ8ปีนะครับตอนนี้7ปีนะครับ
2: นี่เอาละค่ะนักเรียนคะใครมีข้อสงสัยอะไรที่จะถามคุณพ่อประสิทธิ์อีกไหมคะ
3: ค่ะคุณพ่อคะทำไมถึงมีแนวคิดที่จะเปิดเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบนี้คะ
0: ก่อนเนาะนิดหนึ่งก่อนนี่ก็คือคุณพ่อนี่ทำเกษตรซึ่งเดียวทำเกี่ยวแก่กับสารเคมีเกินร้อยเนาะหนึ่งก็คือปลูกไม้ดอกต่อมาก็มาปลูกส้มก็คือมีแต่สารเคมีทั้งนั้นเนื่องจากอายุเยอะเราก็ต้องมาปรับ

0: เปลี่ยนเนาะมาปรับเปลี่ยนตรงที่ว่ามาทําเกษตรผสมผสานดูทีคือเราได้กินทุกอย่างฤดูกาลมะยงชิดออกเราก็ได้กินได้แบ่งปันได้ขายเนาะคือของในสวนตรงนี้ก็จะปลูกอยู่25ชนิดต้นไม้ของประเทศไทยทุกภาคของประเทศไทยมาปลูกในแปลงตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้กินก็คืออินทผลัมกับมังคุดยังไม่ได้กินที
1: ่เน้นไม้ผลใช่มั้ย
0: ไม้ผลนะครับส่วนสมุนไพรก็มีทุกชนิดเหมือนกันนะครับก็จะปลูกสลับกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเปรียบเทียบถ้าผมเอาเงินในส่วนนี้ไปฝากธนาคาร50บาทในจำนวน70ปีจะได้กี่บาท 7,000 บาทจำนวนหรือ 7,000 บาท100ต้นนี่ถามธนาคารเขาบอกว่าได้50บาทคือตอนนี้ผมได้6ปี7ปีแล้วตอนนี้ธนาคารให้ดอกเบี้ยกับต้นผมคืนแล้วเพราะทุเรียนลูกหนึ่งก็3โล4โลนะครับโลละ100กว่าบาทเขาให้คืนแล้วตอนนี้ก็คือคิดง่ายๆเนาะคือตอนนี้คือเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองวิธีเนี่ยความคิดเนาะนะครับ
2: แล้วทุเรียนเนี่ยค่ะมันเป็นลูกแบบนี้แล้วอีกนานไหมคะมันถึงจะโตเต็มที
0: ่จากดอกที่มันบานเนาะเป็นลูกเล็กๆเต็มที่120วันที่เขาตัดขายทั่วไปคือ120วันแต่มันไม่จะไม่อร่อยนะ120วันจะไม่อร่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง130หรือ40วันนะครับถ้าของเราจะอยู่ตรงนี้ก็มันจะได้เปรียบเนาะก็คือให้สุกนะครับเก็บเต็มที่ถึงจะอร่อยทุเรียนนะ
2: ครับแล้วที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่เป็นแบบว่าผลไม้ที่ดังที่สุด
0: จุดเด่นของชุมชนเนาะถือเป็นจุดแข็งเลยเนาะก็คือพุทราสามรสพุทราสามรสทำไมถึงจุดเด่นทำไมถึงว่าจุดแข็งก็คือเราไปถวายงานของสมเด็จท่านและพระองค์ท่านเสวยด้วยเนาะเป็นชุมชนที่ปลูกพุทราชุมชนแรกของจังหวัดอุบลทั้งหมด40กว่าไร่เนาะสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนที่ปลูกไม่ได้ขายแต่คนที่ขายไม่ได้ปลูกที่อยู่ตามถนนนะคือคนไม่ได้ปลูกนะรับจากชุมชนไปปลูกคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่คนไม่ได้ปลูกนะครับก็คือเฉพาะสวนเดียวเนาะคงอย่างสวนลุงเป็งนี่ทำสองตายาย400ต้นก็ตกปีหนึ่งก็20กว่าตันนะครับ400ต้น20กว่าตันตันหนึ่งตอนนี้ปีนี้แกขายรูละ25บาทกับสวนส่งนะครับตันหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะ 25,000 เนาะนะครับก็ทำสองตายายนะครับปีนี้ก็มาเพิ่มมูลค่าก็คือกลางมุ้งเนาะแต่ก็อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมวิชาการเกษตรนะครับนะนี่คือจุดแข็งจุดเด่นเลยของชุมชนและเป็นหมู่บ้านต้นๆของจังหวัดเลยนะครับในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับ
3: เดี๋ยวเราได้ไปดูอยู่ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับได้แต่ช่วงนี้คือเขาตัดแต่งกิ่งแล้วอาจจะไม่ได้ชมในตอนออกลูกนะครับ
2: คร
0: ับก็จะพาไปเดินดูที่สวนพุทราเนาะในช่วงนี้กำลังตัดแต่งเพื่อทำสาวปกติแล้วพุทราจะเก็บผลผลิตได้อยู่เกตเดือนถึงเดือนมกราก็เริ่มตัดแต่งแล้วนะครับเพราะว่าเราจะให้ออกดอกเดือนประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้คือทำสาวทั้งหมดเนาะก็จะพาไปดูเวลาเขาตัดแต่งเขาทำยังไงเวลาแล้วกี่เดือนจะให้ผลผลิตนะครับในตรงนั้นก็จะพาไปดูนะครับช่วงนี้กำลังตัดแต่งกิ่งนะครับ
1: เดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูเนาะถ้างั้นให้ตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อเบื้องต้นก่อนค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรหรือว่าผู้นำท้องถิ่นนะคะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: มาลูกมาเนาะนี่ก็คือพุทธา3รสแสงทอง3รสพุทธา3รสนี่มันจะมีอยู่ 3-4 สายพันธุ์เนาะแต่สำหรับเหมาะสมก็คือแสงทองนะครับ3รสแสงทองจะเหมาะสมกับบ้านเรานะครับรสชาติก็จะหวานฝาดนะครับแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเนาะพันนี้แหละที่เอาไปถวายพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเสวยนะครับก็จะเป็นพุทธา3รสตัวนี้ก็จะเป็นพุทธาที่เขาเก็บได้ครับตัวนี้วายแล้วเตรียมจะตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับคือปล่อยให้ชิมได้นะครับ
1: ผมกินแล้วไม่ใช่ผมแอบกินแล้วอร่อยมากครับ

0: ค่ะนักเรียนคะเราก็มาถึงฐานที่2แล้วนะคะกับโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งนักเรียนได้นำเสนอให้เป็นชุมชนของบ้านหนองเอาะหนองสิมนะคะซึ่งตอนนี้ครูก็มาอยู่กับท่านผู้นำชุมชนนะคะขอแนะนำคุณพี่สุมาลีวามขันค่ะและเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยครูก็จะมอบหน้าที่ให้พวกเรานะคะซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยได้มาทำหน้าที่สอบถามกิจกรรมในชุมชนนี้ว่ามีอะไรบ้างและทำไมพวกเราแล้วเราจะได้คำตอบว่าทำไมเราถึงต้องมาที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเชิญตัวแทนค่ะก่อนอื่นที่ตัวแทนจะมีกิจกรรมได้ซักถามนะคะก็ขออนุญาตมอบหน้าที่ให้คุณพี่สุมาลีค่ะได้ให้ความรู้เรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการจัดตั้งกิจกรรมกลุ่มของที่นี่ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะคือจะถามว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองออดหนองสิมนี้มีแนวคิดแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
2: ก่อนที่จะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองออดหนองสิมของเรานะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าปี2552นะคะทางผู้นำชุมชนมีการพัฒนาหมู่บ้านเข้าประกวดชุมชนนะคะชุมชนหมู่บ้านก็เริ่มจากประกวดระดับตำบลคือองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมจะเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านระดับตำบลก็คัดเลือก1หมู่บ้านไปชิงระดับอำเภอ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอได้1ในอำเภอก็ไปชิงระดับจังหวัดในส่วนของจังหวัดเสร็จก็จะเข้าประกวดเอาหมู่บ้านแหนบทองคำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเดิมผู้ใหญ่ทวินแสงกรรมเดี๋ยวนี้ท่านเกษียณแล้วนะคะท่านเป็นผู้พาเริ่มในการทำกิจกรรมในหมู่บ้านของเราซึ่งปี2554เราได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพและได้รับเป็นหมู่บ้านเขียวขจีรางวัลจากสมเด็จพระเทพในปีเดียวกันนะคะต่อจากนั้นมานะคะก็เราก็มีการมีศูนย์คือจะเป็นจุดเรียนรู้ของหมู่บ้านซึ่งพอเราได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนนะคะหน่วยงานของวิสาหกิจกลุ่มอาชีพต่างๆเขาก็จะมาศึกษาข้อมูลของชุมชนเรานะคะในส่วนตรงจุดนี้นะคะเราก็จะมีการต้อนรับคณะพอมีการต้อนรับคณะก็ต้องมีศูนย์มีจุดที่ประชุ
1: ม
2: มีจุดศึกษาดูงานพอคณะศึกษาดูงานมาเราก็จะเอาจุดนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเรานะคะซึ่งเดิมทีก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการปันผลกำไรต่างๆของกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านมาเสริมมาเติมส่วนค่าแรงแล้วก็อาศัยแรงงานในหมู่บ้านเพื่อประหยัดงบประมาณนะคะในส่วนตรงจุดนี้ทีนี้ต่อมานะคะบ้านนี้หลังจากที่มีคณะศึกษาดูงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆมาดูงานในหมู่บ้านเสร็จแล้วบางคณะก็อยากจะนอนค้างคืนในชุมชนของเราเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นมาของบ้านเราว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงก่อนนอนนอนกี่โมงกี่ยามแล้วก็ตื่นตอนเช้าจะตื่นกี่โมงแล้วก็ตื่นตอนเช้ามาจะทำอะไรมีการใช้ชีวิตแบบไหนในชุมชนเราก็ซึ่งหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยเห็นความสำคัญของจุดนี้ก็เลยเรียกผู้นำชุมชนมาประชุมประชาการเราน่าจะตั้งเป็นหมู่บ้านครัวเรือนอาสาขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้คณะที่มาศึกษาดูงานที่จะมาค้างคืนบ้านเรานั้นน่ะมีที่พักเพราะว่าในการที่จะรับคนเข้ามาในบ้านเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งละเจ้าบ้านใช่ไหมคะเจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำกับคณะที่มานอนกับเราได้ไหมเราต้องมีการอบรมพอดีก็เลยมีการในส่วนของผู้นำเรียกกันผู้นำมาประชุมกันว่ามีครัวเรือนอาสาสักกี่หลังที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมานอนกับเราแล้วก็วันนั้นพอได้ครัวเรือนอาสา30หลังแล้วก็มาแนะนำทำความเข้าใจกันว่าครัวเรือนอาสาของเรานี้นะต้องมีกฎระเบียบอย่างนี้ต้องมีการผ่านการตัวชี้วัดหลายข้อเหมือนกันรับได้ไหมชุมชนเขาบอกว่ารับได้แล้วก็เอา30คนนี้เข้าไปอบรมที่จังหวัดนะคะที่จังหวัดเพื่อจะเรียนรู้ว่าการเป็นโฮมสเตย์นี้เราต้องทำตัวยังไงในการที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ได้ครัวเรือนอาสา30หลังคณะท่องเที่ยวมาค้างคืนที่บ้านเราก็ให้นอนกับครัวเรือนอาสาซึ่งปะปนอยู่กับในชุมชนของเราเราจะมีตัวชี้วัดคือเราจะมีป้ายโฮมสเตย์บ้านหลังไหนเป็นโฮมสเตย์เราจะมีป้ายเขียนหน้าบ้านชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะคะในส่วนของซึ่ง2หมู่บ้านของเรานี้180

0: 16ครัวเรือนนี้เราจะมีครัวเรือนอาสาอยู่30หลังพอหลังจากนั้นมานะคะพอเป็นครัวเรือนอาสาแล้วมันไม่มาตรฐานนะคะมันไม่มาตรฐานทางหน่วยงานราชการก็เลยแนะนำว่าน่าจะเอาครัวเรือนอาสานี้เข้าประเมินโฮมสเตย์ไทยเพื่อที่จะได้รู้กันทั่วไปนอกจากเนื้อจากจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะก็จะได้เป็นที่รู้ทั่วประเทศเลยว่าน้องอ่อนน้องสินของเราก็มีโฮมสเตย์ก็คิดหนักเหมือนกันนะคะ30หลังเอาเข้าประเมินเป็นโฮมสเตย์ที่ประเมินเยอะที่สุดของการประเมินโฮมสเตย์ไทยทางคณะกรรมการบอกว่าปกติแล้วจะประเมินอยู่6หลังขึ้นไปก็ผ่านการประเมินแล้วแต่ว่าทีนี้ถ้าจะเอา5หลัง6หลังไปประเมินส่วนที่เหลือเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็ทำความสะอาดบ้านเขาก็ดูดีเหมือนกันเขาก็อยากประเมินเหมือนกันก็ตกลงว่าประเมิน30หลังคณะกรรมการอาจารย์ประวิตรมาต้องแบ่งกันแบ่งกันเป็น2ส่วนในการประเมินเพราะประเมินหมู่บ้านละ15หลังนะคะตรงจุดนี้เราก็เอาเขาประเมินผ่านนะคะผ่านเราก็ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่เป็นป้ายนะคะนะคะ3ปีวาระ3ปีในการประเมินโฮมสเตย์นะคะ3ปีเสร็จปุ๊บขึ้นปีที่4เราก็ต้องขอรับการประเมินใหม่นะคะมีอายุแค่3ปีวาระที่2เราก็ขอรับการประเมินใหม่ทำเหมือนเดิมหมดว่าเรายังคงรักษาสภาพโฮมสเตย์ได้ไหมก็เราก็ผ่านมารอบที่2ก็ได้มาอีกใบนึงนะคะเร็วๆนี้เราก็จะประเมินครั้งที่3อีกครั้งต่อไปนะคะเราจะประเมินไปเรื่อยเพื่อรักษามาตรฐานโฮมสเตย์ของเราในการรับนักท่องเที่ยวนะคะจุดนี้พอมีนักท่องเที่ยวมานอนในหมู่บ้านมันก็จะมีที่มาที่ไปของกลุ่มอาชีพมาที่ไปของกลุ่มอาชีพว่าเราจะทำอะไรขายเพื่อให้ชุมชนของเรามีรายได้ใช่ไหมคะมีรายได้ขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวที่มานอนมาศึกษาดูงานมาเช้าเย็นกลับมาเช้าบ่ายกลับอย่างนี้นะคะมาค้างคืน1คืนแล้วก็มาค้างคืน3วัน2คืนเราจะเอาอะไรขายให้ลูกค้าทำรายได้ให้กับชุมชนของเราผู้นำก็เลยมีการปรึกษากันว่าน่าจะมีกลุ่มอาชีพในชุมชนของเราก็ไปปรึกษาทางกศน.บ้างที่มีเขามีทำกลุ่มอาชีพเยอะนะคะปรึกษาหน่วยงานราชการบ้างถ้ามีงบประมาณตรงไหนทางอำเภอก็ไว้ใจทางชุมชนเราก็โยนงบประมาณมาให้ให้เราทำเพื่อที่จะต่อยอดตรงนั้นกลับไปคือเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มอาชีพถามว่ามีหลายกลุ่มไหมก็มีเยอะค่ะในชุมชนของเรา
1: ค่ะแล้วที่ผ้าสบายที่เห็นอยู่บนคอคุณแม่ก็ทำเองใช่ไหมคะ
0: ไอ้นี้คุณแม่ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าชุมชนทำกลุ่มอาชีพทำแม่พยายามจะทำเหมือนกันแต่ทำไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ยังสืบทอดมรดกไม่ได้นะคะจะมีคุณแม่ละตีนะคะเดี๋ยวต่อไปจะแนะนำให้รู้จักนะคะว่าในส่วนของผ้าสบายนะคะทำไมน้องอ่อนน้องสิมของเราถึงมีกลุ่มผ้าสบายนะคะในส่วนที่มาที่ไปว่าทำไมสบายแดงมีตำนานอย่างไรนะคะแม่จะให้คุณแม่ราตรีมัสยามาศซึ่งเป็นป่าชาวบ้านและเป็นประธานกลุ่มสบายแดงเป็นผู้ให้ความรู้ตรงจุดนี้นะคะ
1: กรา
0: บเรียนเชิญคุณแม่ค่ะ
1: คุณยายคะแล้วผ้าพันคอที่เห็นอยู่คอคุณยายนะคุณยายเป็นคนพาคนในชุมชนทำหรือว่ายังไงคะ
2: จ้ะยายเป็นประธานค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผ้าพันคอที่อยู่ในคอคุณยายมีความเป็นมายังไงคะ
2: อันนี้เป็นผ้าสบายแดงแห่งรักของบ้านน้องอ่อนน้องสิงห์เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจ้ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าลายดอกจิกแต่ก่อนคนโบราณเขาชอบดอกจิกเพราะว่าดอกไม้เป็นดอกไม้ธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองทำให้มีหนุ่มสาวมักจะไปจีบกันหรือคุยกันอยู่ใต้ต้นจิกจนเกิดตำนานรักขึ้นมาจ้ะตำนานรักของเราก็มีบ่าวสาวคู่หนึ่งมักจะไปจีบกันแต่ฝ่ายหญิงนี่อะไรล่ะฐานะดีกว่าฝ่ายชายยากจนฝ่ายสาวก็เลยตีใจตีตัวออกห่างทำให้ฝ่ายชายเสียใจก็เลยไปเล่าให้แม่เขาฟังนะบอกว่าแม่ผมเสียใจมากเพราะว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างแม่ก็สงสารลูกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกลองเอาผ้าสบายผืนที่พ่อเจ้าเอามาให้แม่ตอนยังสาวเอาไปให้เขาดูสิทีนี้พอชายคนนั้นได้รับผ้าจากแม่ก็เอาไปให้หญิงคนรักเก่าหญิงคนรักเก่าพอได้รับผ้าสบายแดงจากฝ่ายชายก็เลยเกิดความเห็นอกเห็นใจเหมือนกับมารักกันอันนี้แหละก็เลยเป็นตำนานรักคือผ้าสบายแดงแห่งรัก
1: ค่ะจากที่เราได้รู้จักผ้าสบายแล้วนะคะแล้ว

0: ก็สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเรานี้คือทางชุมชนจะพาเราทำอะไรคะวันนี้นี่ก็จะเป็นสินค้าในชุมชนก็จะมีขวดสีเหลืองๆนี่คืออะไรคะ
1: ในส่วนในการทำนะคะในการทำก็ขออนุญาตก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นะคะเป็นของกลุ่มแม่บ้านน้องอ๋อน้องสิงของเรานะคะก็จะเป็นแชมพู
0: ค่ะ
1: กล้วยหอมครีมนวดกล้วยหอมแล้วก็สบู่สมุนไพรแตงกวา
0: ค่ะ
1: ทำไมเราถึงเลือกทำสมุนไพรพวกนี้นะคะคือที่เป็นสบู่นะคะสบู่ที่เห็นนะคะสบู่ที่เห็นรูปลักษณะต่างๆกันแล้วแต่พิมพ์ของเรานะคะว่าจะใช้อะไรสาเหตุที่ทำสบู่เพราะว่าหนึ่งละชุมชนของเราเป็นชุมชนอาชีพหลักคือทำนานะคะอาชีพรองลงมาคือการปลูกแตงร้านนะคะถ้าบ้านเราเขาเรียกแตงร้านนะคะซึ่งทำรายได้ให้กับชุมชนเราอันดับสองรองจากการทำนาก็เลยมีการคิดว่าน่าจะทำในส่วนของแตงกวาแตงเนี่ยมาแปรรูปเป็นอะไรนะคะซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีว่าน่าจะทำสบู่สมุนไพรแตงกวาซึ่งทาแล้วจะทำให้หน้าชุ่มชื่นนะคะตรงส่วนนี้ของแตงกวาเรานะคะซึ่งการทำนะคะเราก็ยังไม่ได้รับรองนะคะเพียงแต่ว่าผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่าให้ทำตรงจุดนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้รายได้เข้าชุมชนคือแตงเราก็รับซื้อจากกลุ่มอาชีพเรารับซื้อแตงในการทำนะคะในส่วนของกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนี้เราจะทำเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดสกัดจากกล้วยหอมนะคะสองอย่างว่าทำไมเราถึงเลือกทำตรงจุดนี้เราก็ทำเข้าไปทั้งมะกรูดทั้งอัญชันสบู่ขมิ้นมะขามเราก็ทำเข้าไปแต่ทางหน่วยงานราชการบอกว่าน่าจะทำกล้วยหอมดีกว่าเพราะยังไม่มีคนทำนะคะตรงจุดนี้แล้วก็สบู่เอาแตงกวาที่มีในพื้นที่เราทำก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำสมุนไพรจากแตงกวาในการทำสบู่แล้วก็กล้วยหอมจากการทำน้ำยาสระผมค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการทำมันยุ่งยากไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรคะ
1: ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆอันนี้เป็นก้อนแกสลีนนะคะถุงเรามีขายตามร้านเคมีพัน
0: แล้วอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้ก็จะเป็นแตง
0: กวา
1: แตงนี้เราต้องหั่นกันนะคะหั่นแล้วก็
0: เอามาบดใช่ไหม
1: เอามาบดให้ละเอียดเพื่อจะเอาน้ำตัวนี้มาผสมกับแกสลีนเข้าไปนะคะในการทำสบู่นะคะเราก็ผสมไปเรื่อยถ้าอยากเราจะเพิ่มสีขึ้นมาเราก็ใช้สีซึ่งใช้สีผสมอาหารเราเนี่ยค่ะผสมนิดหน่อยให้มีสีขึ้นมานิดนึงเป็นสีแตงกวานะคะถ้ากินยังไม่หอมเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหอมหัวน้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมผสมแล้วนะคะต้องเป็นหัวน้ำหอมอย่างเดียวนะคะหยดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นแตงกวานะคะเพื่อเพิ่มการอยากจะใช้นะคะถ้าเอาแตงกวาจริงๆอย่างเดียวมันจะไม่หอมม
0: ัน
1: จะไม่หอมนะคะในการใช้แตงกวานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการทำแชมพูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเราก็มาขูดแต่เปลือกนอกขูดแต่เปลือกนอกนะคะแล้วก็นำมาบดบทเหมือนกันเพื่อเราจะเอาน้ำมาใส่กับในส่วนของแชมพูนะคะในการทำแชมพูนะคะก็คนพูดนี่ก็จะดูแลเรื่องของสบู่ก็พอจะรู้เรื่องบ้างแต่ว่าในส่วนของแชมพูเราก็จะแบ่งหน้าที่ให้อัตวีพรแล้วก็คุณชวีนะคะเป็นคนที่จะในส่วนของการผลิตตรงจุดนี้นะคะในส่วนการผสมในส่วนของแชมพูเนาะแชมพูยาสระผมเราก็มีสูตรอยู่ในซองแล้วเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าเราต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็เอาตามนี้เลยมันก็ได้ผลอยู่นะได้หอมอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราอยากมีกลิ่นคือเราทำมีกลิ่นกล้วยหอมนี้เราก็หัวน้ำหอมกล้วยหอมก็ได้หยดลงไปนิดนึงถ้าสีไม่สวยเราก็ใช้สีเหลืองหยดไปนิดนึงเพื่อให้แกมันสวยส่วนขั้นตอนการทำเดี๋ยวเราจะพาทำนะคะเดี๋ยวเราจะพาทำเอาถ้าจะทำจริงๆคือเราจะทำย่อส่วนถ้าทำเยอะเวลาเราคงไม่พอนะคะเราจะเลือกย่อส่วนเอาขนาดแล้วก็จะลดปริมาณลงตามส่วนเหมือนสบู่เหมือนสบู่นี้ก็จะมีพิมพ์แต่ถ้าเราทำสบู่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราต้องเทใส่พิมพ์เทใส่พิมพ์ปุ๊บไม่ใช่ว่าเทเสร็จเราจะแกะได้เลยนะคะเราต้องทิ้งไว้เกือบเป็นวันนะคะครึ่งวันถึงจะแกะเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะคะถึงจะแกะได้เป็นก้อนอย่างนี้ พราะนั้นมันต้องใช้เวลาในการทำเราจะเริ่มมือลงมือทำเลยไหมคะเราใช้ตู้ถุงก่อนนะคะก็ทำไปเรื่อยจนกว่าแกสดีมันจะละลายเป็นน้ำนะคะการทำสบู่มันจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เรายังขาดผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะเรายังใช้อุปกรณ์ตัวนี้อยู่ไว้ให้เราผ่านไว้ให้เราผ่านก่อนนะคะผ่านรับได้การรับรองก่อนเราถึงจะหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์ที่มันถาวรนะคะคือเราเป็นเพียงเริ่มต้นก่อนนะคะเห็นไหมมันก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะคะก็ให้มันละลายเป็นน้ำหมดก่อนอันนี้คือผงฟองนะคะนี่คือผงฟอง
0: อันนี้ใช้ทำอะไรคะเราลงไปให้มันเกิด
1: ถ้าไม่มีฟองเยอะเวลาเราเคี่ยวสบู่ไปมันจะมีฟองพอมีฟองเสร็จถ้าเราไปเทเสร็จพิมพ์นะมันจะเป็นฟองน้ำนะคะเราต้องใช้ผงฟองสกัดไว้บ้างนะคะใส่พอประมาณนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะ
0: การทำให้แก๊สซิลินละลายนี้คือใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะใช้เยอะปกติแล้วถ้าเต็มรูปแบบของจริงเขาจะใช้ถุงครึ่งนะถุงครึ่งแล้วก็จะหั่นแก๊สซิลินถุงครึ่งจนหมดแล้วก็เคี่ยวเวลาเดียวกันแล้วก็มันก็จะไม่นานหรอกค่ะแค่5 วินาที 5 นาทีมันก็เดียวว่ามันจะละลายแล้วนะคะถ้าเราไม่ใช้ผงฟองนะคะถ้าไม่ใช้ผงฟองมันจะเป็นฟองเยอะพอละลายเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำของแตงกวานะคะเนื้อแตงกวาหยดลงไปนะคะเห็นไหมว่าเราจะไม่ใช้เยอะเพราะว่าเราจะไปเอาสีเพิ่มสีอีกนิดนึงนะคะถ้าใช้สีของเขาเองมันจะสีซีดแตงกวานี้เวลาเราจะบดนะคะเราต้องเอาเม็ดออกนะคะเพราะแตงกวาจะเม็ดอยู่ข้างในเราไม่เอานะคะฝานเปลือกออกแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อนะคะแล้วพอละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็เพิ่มสีนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ช้ำเข้มมากนะคะเพิ่มนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันขึ้นมามันจะไปใช้ตรงที่ว่าเราต้องตัดฟองออกนะคะตัดฟองออกค่อยเทใส่แม่พิมพ์ถ้าปกติแล้วถ้าแก๊สซิลินถุงครึ่งนะคะที่เราเคยใส่กันไปแล้วก็ผลแตงมันจะได้สบู่อยู่3แม่พิมพ์นะคะ
0: ค่ะ
1: หรือ1พอดี
0: โอเค
1: ค่ะแล้วก็คืนแล้วคือสำเร็จนะคะในส่วนของเราต้องทำให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มน้ำหอมนะคะแล้วก็เอาหัวน้ำหอมหยดขึ้นนิดนึงเวลานั้นต้องให้มันเย็นก่อนนะคะต้องตักฟองออกสิลูก
0: ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยตักค่ะ
1: ฟองออก
0: เอาออกให้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่จะเป็นฟองที่เกิดจากของแก๊สซิลินนะคะในการถูกความร้อนถ้าเราไม่เอาฟองออกเยอะเวลาไปเทใส่แม่พิมพ์นะคะ
0: มันจะทำให้ผิวมันไม่เรียบเหรอคะหรือว่ายังไง
2: จะทำให้ผิวไม่ได้
1: ผิวสบู่ไม่เรียบนะคะเวลาที่เราจะเทสบู่ใส่แม่พิมพ์นะคะพื้นที่ต้องเรียบนะคะต้องเรียบแล้วก็ถ้าไม่เรียบอย่างเงี้ยมันก็สบู่ก็จะเอียงน้ำหนักผิวมันจะไม่เรียบนะคะเราถ้าเราใส่พิมพ์แล้วเราก็จะตักครั้งเดียวลูกตักครั้งเดียวเต็มแล้วก็เทครั้งเดียวเพราะว่าเท2ครั้งแล้วมันจะเป็นชั้นนะคะตัดขอบค่ะเทให้เต็มครั้งเดียวเลยนะคะ งานไม่เต็ม
2: ไม่เต็มหรอกเพราะ
1: อีกนิดนึงค่ะรีบรีบเลยทำใจคนละชั้นเอาขึ้นค่ะแล้วมันเป็นฟองค้างอยู่เห็นไหมคะเวลาที่เราอันนี
0: ้เอาออกไม่หมด
1: เอาออกไม่หมดยากไหมคะไม่ยากเนาะ
0: ไม่ค่ะ
1: ยากง่ายๆค่ะตัวนี้ไม่ง่ายถ้าเราอยากได้กลิ่นอัญชันเราก็ไปหาดอกอัญชันมานะคะมาทำมาผสมเหมือนกันใช้กลิ่นอัญชันแต้มแต่งเข้าไปโต๊ะที่เราวางของพวกนี้ต้องขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะเนื้อมันจะย่นเพราะยังไม่แห้งนะคะมันต้องนิ่ง
3: ค่ะนักเรียนคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปในชุมชนต่อไปก็ขอโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้กล่าวขอบคุณตัวแทนชุมชนด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะจากที่แรกนะคะก็นึกว่ากล้วยหอมกินได้อย่างเดียวแต่วันนี้เราสามารถเอามาทำเป็นแชมพูหรือว่ายาสระผมได้เช็ดแตงกวาก็เอาไว้ตำอย่างเดียวหนูก็คิดแบบนี้มาโดยตลอดก็ไม่รู้ว่าเอามาทำสบู่ได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะในนามตัวแทนชุมชนของน้องอ่อนน้องสิมของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทางท่านอาจารย์ประวิตรนะคะแล้วก็ด้วยท่านอาจารย์เจมณีนะคะที่ให้โอกาสน้องอ่อนน้องสิมของเรานะคะให้ความรู้แก่ลูกๆของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสมุนไพรกล้วยหอมไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรแตงกวานะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็น้องๆจะได้รับทราบว่าแตงกวาเราไม่ตำอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะแปรรูปไปเป็นของใช้ได้นะคะกล้วยหอมไม่ใช่กินอย่างเดียวนะคะแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งหลากหลายในของในหมู่บ้านเราซึ่งลูกๆก็สามารถที่จะนำไปทำในครัวเรือนเราก็ได้นะคะเหมือนลูกคนนี้ก็น่าจะเป็นแล้วล่ะรู้ว่ามันมีส่วนผสมของเกสรีนส่วนผสมของแตงกวาถ้าเราอยากจะใช้อัญชันหรือว่าเราก็ไปหาดอกอัญชันมาบดมาเปลี่ยนแปลสภาพได้แต่ว่าตัวเดียวกันคืออุปกรณ์ตัวเดียวกันวัสดุตัวเดียวกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคณะอาจารย์นะคะพร้อมด้วยลูกๆทุกท่านนะคะ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่อง

0: ครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์อุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้

แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพาน

หน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาก็เหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อน

ยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้งองศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้น

จะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ครับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเรายังอยู่เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนะครับนั่นก็คือปลานะครับมาแปรรูปนะครับก็เนื้อปลาของเรานะครับสามารถที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่างที่เราได้ติดตามกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลานิลเส้นปรุงรสนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลาหยองนะครับแล้วก็นำไปทำเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานะครับก็ยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นปลาส้มจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ที่นะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปลานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการทำแหนมปลานั่นเองนะครับแหนมปลานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนะครับกับปลาส้มนะครับลักษณะของแหนมปลานะครับก็จะมีลักษณะชิ้นนะครับถูกสับบดให้ละเอียดนะครับซึ่งนะครับเนื้อปลาที่เราได้มานะครับนะครับเราก็จะนำคัดในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดก้างนะครับแล้วก็นำมาสับนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับนะครับก็จะได้นะครับเนื้อปลาที่พร้อมสำหรับทำแหนมปลานะครับส่วนกรรมวิธีในการบดสับนะครับเราสามารถที่จะทำเองได้ที่ครัวเรือนบ้านเรานะครับอาจจะใช้มีดของเรานะครับสับบดก็ได้นะครับหรือนะครับเราอาจจะใช้เครื่องบดนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับปลาทุกชนิดนะครับก็สามารถที่จะนำเฉพาะเนื้อนะครับมาบดนะครับมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วนำมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกรรมวิธีในการทำนะครับว่านะครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับหากท่านนะครับผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับเมื่อชมจบแล้วนะครับก็นะครับไปหาซื้อนะครับเนื้อปลานะครับจากท้องตลาดแล้วก็มาทำตามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับแนะนำส่วนผสมนะครับก็จะมีเนื้อปลานะครับที่เราสับบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับกระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับเป็นข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับเกลือป่นนะครับในส่วนของข้าวนะครับเราอาจจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับในการทำแหนมปลานะครับเราก็แนะนำนะครับให้ใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่านะครับผลิตภัณฑ์แหนมปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัมผัสละเอียดเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่าข้าวสวยนะครับเมื่อสัมผัสกับความชื้นนวดให้เหนียวนะครับก็จะแตกเม็ดข้าวออกแล้วก็จะนิ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับของเนื้อปลาบดของเราได้ดีนะครับเพราะนั้นก็จะเลือกที่ข้าวสวยนะครับกรรมวิธีขั้นตอนในการนวดส่วนผสมนะครับก็เราก็จะนวดนะครับในส่วนของเกลือก่อนนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลานะครับจากนั้นเราถึงจะใส่กระเทียมนะครับลงไปคลุกเคล้านวดให้เข้ากันและสุดท้ายนะครับเราถึงจะใส่ข้าวเข้าไปนวดนะครับให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีนะครับในการทำแหนมปลากันเลยนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับลงไปนะครับใช้เกลือนะครับโรยเครื่องปรุงนะครับนะครับทำการนะครับคลุกเคล้านวดนะครับนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลาบดก่อนนะครับนะครับนวดให้เข้ากันนะครับสัก
5นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้นะครับเกลือนะครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกับเนื้อปลาบดนะครับตอนนี้เรานวดลักษณะก็คล้ายกันกับเรานวดแป้งนะครับที่เรานวดแป้งให้เป็นก้อนนะครับก็คล้ายๆคลึงกันเลยนะครับ

นะครับพอนวดให้เข้ากันได้ที่นะครับเราก็จะใส่นะครับกระเทียมนะครับลงไปนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอัตราส่วนนะครับที่ใช้นะครับเมื่อกี้นะครับเนื้อปลาบดที่1กิโลกรัมนะครับเกลือป่นนะครับที่20กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับที่180กรัมนะครับก็นวดให้เข้ากันก่อนนะครับสัก5นาทีนะครับถึงจะใส่ข้าวลงไปนวดนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับ

นะครับเนื่องจากนะครับในการทําแหนมปลานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อนะครับสัมผัสนะครับมีลักษณะเนื้อละเอียดนะครับในการบดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลานวดนะครับให้เนื้อปลานะครับเหนียวเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดนะครับแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตรงนั้นนะครับแหนมปลาจะไม่เกิดรสชาติเปรี้ยวนะครับและก็จะไม่เป็นแหนมปลาให้เรานะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องนวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวติดมือนะครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการนวดส่วนผสมนะครับนานพอสมควรนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับข้าวก็นะครับต้องนะครับบี้ให้แตกเป็นเม็ดด้วยนะครับไม่ให้จับกันเป็นก้อนนะครับ

เคล็ดลับนะครับในการนวดให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะครับเราต้องนวดโดยใช้อุ้งมือของเรานะครับส่วนบริเวณอุ้งมือของเราเป็นตัวกดอัดแรงลงไปนะครับส่วนผสมก็จะนวดเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดแบบขยำนะครับอย่างนี้นะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันไม่ดีนะครับเพราะนั้นนะครับต้องนวดให้เป็นก้อนและใช้อุ้งมือของเรานะครับดันลงไปนะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีนะครับ

ในการเลือกใช้เนื้อปลานะครับที่เรานำมาทำเป็นแหนมปลานะครับเราสามารถที่จะนำปลาที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลานวลจันทร์นะครับเนื้อปลายี่สกนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลากรายนะครับมาทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณภาพของเนื้อปลากรายนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเหนียวดีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเรานวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับก็กำลังได้ที่แล้วนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยติดภาชนะแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับในการนวดแหนมปลานะครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับอย่างน้อย20ถึง30นาทีนะครับเนื้อปลานะครับส่วนผสมนะครับถึงจะเข้ากันได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับ

นะครับถ้าเราตบดูนะครับเนื้อปลาก็จะเด้งนะครับนะครับเด้งไม่ติดมือนะครับนี่คือลักษณะของแหนมปลานะครับที่นวดได้ที่นะครับนะครับจะไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนวดต่ออีกสักพักนึงนะครับกำลังได้ที่แล้วนะครับสีของเนื้อปลานะครับก็จะซีดลงนิดนึงนะครับเนื่องจากปฏิกิริยานะครับของการนวดนะครับ

นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับว่าถ้าเรานวดได้ที่นะครับเราจับมาปั้นเป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนนะครับไม่แตกนะครับเป็นก้อนรวมกันได้ดีนะครับก็สามารถที่จะนวดได้ที่แล้วนะครับก็สังเกตดูจากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราปั้นเป็นก้อนแล้วไม่เหนียวติดมือนะครับนะครับก็ยังเหนียวติดมือนะครับเดี๋ยวเราจะนวดต่อนะครับ

โอเคนะครับตอนนี้นะครับเนื้อนะครับส่วนผสมนะครับก็เริ่มนวดได้เข้ากันดีแล้วนะครับนะครับเราใช้ฝ่ามือของเรานะครับตีนะครับตีส่วนผสมนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเด้งดีนะครับตรงนี้นะครับตีแรงๆนี้เลยนะครับตกลงไปนะครับ

ครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็นวดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ตามปริมาตรหรือปริมาณที่เราต้องการนะครับรูปแบบในการบรรจุของเราวันนี้นะครับจะทำแหนมปลาที่ใส่ถุงนะครับแล้วชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ถุงละ150กรัมนะครับจากนั้นเราจะนำมาทำให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในเรื่องของการบรรจุในภาชนะบรรจุให้เป็นรูปทรงของแหนมปลานะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าต้องการให้แหนมปลาของเรานะครับมีลักษณะเป็นก้อนเป็นก้อนทรงเป็นแท่งกลมนะครับหรือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นก็ได้นะครับหรือจะนำไปบรรจุในภาชนะที่อัดเป็นกระปุกก็ได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการบรรจุกันเลยนะครับ

นะครับแรกนะครับเราต้องพับนะครับพับถุงนะครับไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนะครับติดกับปากถุงนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเลอะนะครับติดกับขอบปากถุงได้นะครับถุงที่ใช้นะครับก็เป็นถุงนะครับไซส์ตามขนาดที่เราต้องการว่าได้แผ่นขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถุงที่มีขนาดหนานะครับเพราะว่าจะทำให้การอัดเป็นแผ่นนะครับมันจะทำให้อัดแล้วนะครับเป็นแผ่นได้ไม่สวยงามนะครับนะครับถุงที่ใช้ในบรรจุนะครับส่วนผสมนะครับก็จะเป็นส่วนของถุงบรรจุชั้นที่1 นะครับเดี๋ยวจะมีการบรรจุ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับโอเคครับนะครับก็ตักส่วนผสมนะครับที่นะครับถุงละ150กรัมนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับ

นะครับในการทําแหนมปลานะครับเราต้องดูในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนผสมที่ใช้นะครับไม่ควรจะนําส่วนผสมที่เป็นวัตถุเชื้อปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนี้เราต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของการใช้สารเจือปนอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะครับ

นะครับลักษณะของแหนมปลานะครับที่เรานวดได้ที่นะครับก้อนเนื้อนะครับเวลาเราสัมผัสนะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งนะครับไม่เหนียวเละนะครับ

โอเคครับได้นะครับจำนวนแหนมปลานะครับบรรจุในถุงนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับได้จำนวนนะครับถุงละ150กรัมพอดีเลยนะครับจำนวน8ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนในการตีเนื้อปลาที่อยู่ในแผ่นทำการรีดนะครับให้เป็นแผ่นให้มีลักษณะที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ

นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะไล่นะครับส่วนผสมนะครับให้อยู่ในมุมนะครับให้อยู่ในมุมถุงนะครับโดยทำการไล่อากาศนะครับก็รีดลงไปเลยนะครับรีดลงไปเลยนะครับนะครับตอนนี้เราจะยังไม่แต่งให้เป็นแผ่นที่สวยนะครับเราจะทำการรีดนะครับนะครับส่วนผสมนะครับให้ลงไปนะครับไม่ให้มีนะครับช่องว่างอากาศนะครับอยู่ในถุงนะครับมือของเราก็ทำการบีบได้เลยนะครับโอเคนะครับให้เต็มมุมนะครับเวลาเป็นแผ่นแหนมปลาออกมานะครับจะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะครับโอเคนะครับนะครับใช้มือของเรานะครับรีดได้เลยนะครับนี้นะครับนะครับใช้ฝ่ามือนะครับขอบฝ่ามือของเรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับต้องการได้แผ่นขนาดใหญ่เราก็ใส่ในปริมาณที่มากกว่านะครับแล้วก็ใช้ภาชนะถุงนะครับที่ใบ ขนาดที่ใหญ่กว่าก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันหรือในขณะเดียวกันนะครับเราจะทำให้เป็นถุงขนาดไซส์เล็กเป็นชิ้นเล็กก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีดต่อให้เสร็จนะครับครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นการตีนะครับเพื่อให้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับไล่อากาศแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสนะครับได้ถูกการกดอัดทับกันแน่นมากกว่าเดิมนะครับเราต้องพลิกดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับการไล่อากาศไปด้วยนะครับนะครับก็เป็นการไล่อากาศไปในตัวนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับในลักษณะนะครับนะครับก็เราก็จะได้แหนมปลานะครับที่บรรจุในถุงนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จทุกถุงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อถุงนะครับเป็นชั้นที่สองนะครับครับหลังจากที่เรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับครบทุกแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับใช้ถุงบรรจุนะครับห่อเป็นชั้นที่สองนะครับเพื่อนะครับทำให้เกิดการหมักของแหนมปลานะครับที่ได้แผ่นนะครับที่ได้แผ่นนะครับแหนมปลาที่มีลักษณะที่แน่นเหนียวมากกว่าเดิมนะครับเราต้องห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับนะครับลักษณะของการใส่ถุงห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับก็ใส่ตามขนาดนะครับความยาวนะครับด้านตัดนะครับก็นะครับใส่ลงไปได้เลยครับหนึ่งถุงนะครับนะครับเราก็จัดให้นะครับผิวเรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้ผิวของถุงนะครับผิวเรียบนะครับเนื่องจากว่าแหนมปลาของเรานะครับจะต้องมีลักษณะเป็นแผ่นที่สวยงามนะครับก็ต้องจัดนะครับในขั้นตอนตรงนี้ด้วยนะครับนะครับใส่ให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับ

ขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้มือของเรานะครับตีให้ตึงนะครับอีกครั้งได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องห่อ2ชั้นนะครับ

นะครับในส่วนของการช่วงของการหมักแหนมปลานะครับก็จะมีเกิดปฏิกิริยาของการหมักนะครับในช่วงที่หมักเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะทำงานแล้วก็ผลิตเป็นกรดนะครับธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ำความชื้นก็จะแทรกซึมอยู่นะครับตามแผ่นของแหนมปลาเพราะนั้นนักเรียนหรือท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับแหนมปลาของเราไม่ได้เน่าเสียนะครับเกิดจากกระบวนการหมักนะครับก็จะมีน้ำไหลปนอยู่ในถุงนะครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการนะครับจัดแผ่นของแหนมปลานะครับได้ใส่ห่อเป็นถุงชั้นที่2นะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะนะครับนะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะสามารถที่จะวางเรียงซ้อนทับกันได้เลยนะครับในการบ่มหรือหมักนะครับแหนมปลานะครับให้ได้เป็นแหนมปลาผลิตภัณฑ์แหนมปลาที่เราต้องการนะครับจะถูกนะครับหมักทิ้งไว้นะครับหรือบ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับยังไม่ต้องแช่เย็นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะหมักนะครับทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยนะครับที่12ชั่วโมงนะครับหรืออาจสักประมาณ2วันนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวที่เราต้องการแต่ที่12ชั่วโมงนะครับความเปรี้ยวก็จะเริ่มได้ที่นะครับถ้าหากว่าต้องการความเปรี้ยวมากขึ้นนะครับก็หมักต่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อสัมผัสตอนนี้นะครับที่ทำเป็นแหนมปลาเสร็จแล้วนะครับแผ่นก็จะมีลักษณะนิ่มนะครับแต่นะครับเมื่อเป็นแหนมปลาผ่านกระบวนการหมักได้ที่นะครับชิ้นของแหนมปลาเรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อสัมผัสที่แข็งตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากปฏิกิริยาของการหมักนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีลักษณะแหนมปลาที่เนื้อแน่นนะครับกลิ่นหอมของกระเทียมไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับและรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวและที่สำคัญคืออร่อยแน่นอนนะครับแหนมปลาเราทำจากวัตถุดิบที่ได้มาจากท้องถิ่นตามธรรมชาติของเรานะครับส่วนผสมที่ได้มานะครับเป็นส่วนผสมที่นะครับไม่ใส่พวกสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ใส่วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นวัตถุเจือปนกันเสียเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าแหนมปลาของเราผลิตออกมาต้องมีคุณภาพแน่นอนนะครับหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการเก็บรักษานะครับหลังจากที่นะครับแหนมปลาของเรานะครับผ่านกระบวนการหมักนะครับตอนนี้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับจะไม่นิ่มเหมือนเดิมนะครับจะแข็งนะครับแล้วก็นะครับจะมีน้ำของการหมักนะครับก็ปนอยู่กับแผ่นนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวกลิ่นหอมนะครับตอนนี้นะครับก็ถุงก็ยังอยู่ใน2ชั้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราทำเป็นแหนมนะครับได้ที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนในการบรรจุการเก็บรักษาเราก็จะนำไปห่อนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นรูปแบบถุงภาชนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกขนาดหนานะครับแล้วทำการซีลปิดถุงหรือจะเป็นรูปแบบซีลบรรจุสูญญากาศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นะครับถอดชิ้นนะครับของแหนมปลานะครับที่อยู่ในห่อนะครับชิ้นแรกนะครับก็นะครับดึงแหนมปลานะครับออกมานะครับขั้นตอนตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของ
มือที่มาใช้ในการจับชิ้นของแหนมปลานะครับอาจจะล้างมือเช็ดมือให้แห้งนะครับหรืออาจจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ภายนอกนะครับมาทำให้เกิดเจือปนแล้วก็นะครับอาจจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับเน่าเสียได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องดูในเรื่องของความสะอาดในการบรรจุในครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับการเก็บรักษานะครับเราจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิในตู้เย็นเท่านั้นนะครับแช่เย็นเท่านั้นนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อย 2-3 เดือนนะครับความเปรี้ยวนะครับก็จะคงที่นะครับถ้าหากเราเก็บไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดาก็อยู่ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับห้ามนะครับกรรมวิธีในการเก็บรักษาห้ามเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเป็นแหนมปลาแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าไม่เก็บในอุณหภูมิแช่เย็นก็อาจจะทำให้แหนมปลาของเราเน่าเสียได้นะครับหรือห้ามนะครับห้ามแช่ในช่องแช่แข็งนะครับเพราะว่าแช่ในช่องแช่แข็งจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับแข็งตัวและเสียการและเสียนะครับเนื้อสัมผัสของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับเนื้อสัมผัสแตกยุ่ยได้นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับกรรมวิธีการรับประทานนะครับก็นำมาทำให้สุกแนะนำนะครับแหนมปลานะครับบางคนนะครับอาจจะคุ้นชินจะเคยพบเห็นที่เอามารับประทานดิบๆนะครับจริงๆแล้วก็ทานได้แต่แนะนำเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดควรจะทำอาหารหรือปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานนะครับอาจจะนำไปปิ้งไปย่างหรือไปทอดหรือไปนึ่งก็ได้นะครับสำหรับแหนมปลาครับผมในการทำแหนมปลานะครับเพื่ ในเชิงการค้าธุรกิจนะครับขยายในรูปแบบภาคอุตสาหกรรมหรือในระดับครัวเรือนของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนสำหรับให้ผู้บริโภคนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับการทำผลิตแหนมปลาของเราซึ่งจริงๆแล้วแหนมปลาของเรานะครับก็ควรที่จะมีวันที่กำหนดวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ช่วงกำหนดนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุเพื่อ

ให้ผู้บริโภคนะครับได้เห็นและก็ได้รู้นะครับว่าการทำแหนมปลาของเรามีอายุการเก็บรักษาได้นานเพียงเท่าไหร่นะครับครับสำหรับนะครับในการทำแหนมปลานะครับก็เป็นอีกนะครับหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับคงได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับชุดรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับการทำแหนมปลาในวันนี้ถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะติดตามตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือนะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังนะครับได้ช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็น

0: จะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุด

0: แว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่สารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นแห่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะ

เราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ครับลำดับต่อไปนะฮะเราผมจะให้ความรู้นะครับแล้ว วิธีการทดสอบเครื่องช่วยหายใจนะครับนะที่ผ่านมานะครับเรารู้แล้วว่าเครื่องช่วยหายใจนั้นมีคุณสมบัตินะครับมีการช่วยผู้ป่วยอย่างไรนะครับนะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับเราตั้งเซตอะไรไว้บ้างนะครับเพราะนั้นส่วนที่คุณหมอหรือพยาบาลที่เซตแล้วนะครับนะมันก็จะมีบอกอยู่ในการทดสอบด้วยว่าค่าต่างๆนะครับที่เขาปรับตั้งนะครับนะว่ามันได้ตามเกณฑ์ไหมเพราะว่าเวลาที่เราตั้งปั๊บอย่างเช่นไดเดอร์วอลลุ่มนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับนะพอตั้งเสร็จเราก็ดูว่าผู้ป่วยนะครับให้ผลในการตั้งนะครับเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับนะโดยการทดสอบนั้นก็จะมีบอกว่าเครื่องนี้นะครับสามารถตั้งนะครับนะแล้วก็ทำงานอย่างที่เครื่องเซตไว้หรือไม่เพราะไอ้เครื่องที่จะมาดูนะครับในเรื่องการทำงานก็เราเรียกว่าเป็นเครื่องventilator analyzer นะครับนะครับเหมือนคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่อด้วยกันนะครับไอ้ตัว safety analyzer ไอ้ตัวคนพอปลอมๆนะครับมันก็จะมีการทำงานเหมือนคนที่ถูกเครื่องตัวนี้นะครับให้มันหายใจนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาตรฐานอ้างอิงก็เหมือนเดิมนะครับมีเรื่องระบบไฟฟ้ากับนะระบบเครื่องมือแพทย์นะครับ2ตัวนะครับชนกันนะฮะอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบเครื่องนะครับก็อยู่ที่

48ถึง28ความชื้นสัมพัทธ์20ถึง85นะครับมีนิยามนิดนึงนะครับเผื่อเพราะว่าตัวพวกนี้นะจะไปอยู่นะครับในตัวที่ต้องทดสอบทุกข้อนะครับ tidal volume ก็คือปริมาณอากาศที่เข้าไปนะครับ1ครั้งนะครับ inspiratory time ก็คือเวลาที่ส่งลมหายใจเข้าสู่ปอดแล้ว expiratory time ก็คืออากาศที่ออกมาจากปอดนะครับ IE ก็คืออัตราส่วนระหว่างเวลาของการหายใจเข้ากับเวลาออกนะครับ respiratory rate นะครับก็คือในเรื่องของการจับวัดอัตราการหายใจเข้าออกนะครับในระยะ1นาทีนะครับว่ามีอัตราเป็นยังไงนะครับ minute volume ก็คือปริมาณลมหายใจออกนะครับนะ exhaust idle volume นะครับใน1นาทีนะครับ airway pressure นะครับก็คือความดันในการหายใจส่วนต้นในขณะที่เครื่องหายใจขณะที่ใช้เครื่องนะครับนะ peak inspiratory pressure นะครับหรือว่า PIP นะก็คือค่าพาวนะที่ใช้ได้สูงสุดในการหายใจเข้าหรือเรียกว่า peak airway pressure นะครับ end expiratory pressure นะครับหรือ EP นะคือ EP ที่สิ้นสุดการหายใจออกนะครับถ้าเป็นการหายใจสู่บรรยากาศก็เท่ากับ0นะครับ positive and expiratory pressure นะครับหรือ PIP คือทำให้ความดันในช่วงหายใจออกสูงสุดมีค่ามากกว่าบรรยากาศนะครับ inspiratory flow rate นะครับหรือ AF คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ปอดนะครับ fraction of inspired oxygen นะครับก็คือความเข้มข้นออกซิเจนที่ให้ผู้ป่วยนะครับ apnea alarm ก็คือเมื่อผู้ป่วยไม่หายใจนะครับนะเครื่องที่ทำการทดสอบนะครับก็เราเขียนตัวย่อว่า DUT นะครับคำว่า DUT ก็คือ device under test นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือ DUT เครื่องโรงพยาบาล นะครับค่ามาตรฐาน standard value หมายถึงว่าค่าที่อ่านได้จากตัว ventilator tester นะครับแล้วก็ electric safety analyzer นะครับก็คือดูว่าอ่านจากเครื่องตัวที่เป็นตัว tester นะครับนะว่าเครื่องไอ ventilator ที่เราใช้อยู่นะครับมีความผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการรั่วหรือมีอะไรอย่างไรนะครับสามารถที่จะอ่านได้เพราะฉะนั้นไอ้2ตัวหลังนะ14กับ15นะครับนะเป็นพูดถึงเรื่องเครื่องมาตรฐานกับเครื่องโรงพยาบาล นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะมีอันที่หนึ่ง Ethicon Safety Analyzer นะครับก็คือเครื่องมือวัดความปลอดภัยนะครับทางด้านไฟฟ้านะครับนะ 5.2 เป็น Ventilator Tester นะเป็นตัวอุปกรณ์ที่สร้างหรือว่าทำงานแบบคนเทียมๆนะครับนะเพื่อที่จะเอาตัวช่วยหายใจแล้วสั่งให้เครื่องเวนติเลเตอร์ทำงานนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับอ่านจากผลออกมาจากเครื่องเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับว่าไอ้ที่ตั้งไว้กับไอ้ที่เวนติเลเตอร์รายงานมานั้นมันตรงกันหรือเปล่านะครับล้างซิมูเลเตอร์นะครับนะอันนี้แล้วแต่เพราะว่าเป็นตัวที่มาคู่กับเครื่องนะครับหัวข้อการทดสอบเหมือนเดิมนะครับเราดูในเรื่องของ vision check นะครับเราดูด้วยสายตานะครับดูด้วยการทำงานที่ปรากฏที่เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็จะมีตัวที่เพิ่มมาก็เช่นชุดพยุงสายนะครับก็คือข้างหลังนะครับชุดพยุงสายนะครับที่มันมีสภาพที่ดีไหมนะครับพร้อมที่จะพยุงสายได้เป็นอย่างไรนะครับระบบตรวจสอบตัวเองก็เป็นเซลฟ์เทสพอเปิดเครื่องมาปั๊บมันก็จะมีตัวแสดงนะครับของของรายละเอียดนะครับของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคือเรื่องของเมทริกอันหนึ่งเรื่องของแบตเตอรี่อันหนึ่งนะครับเรื่องของเวฟฟอร์มที่อันหนึ่งแล้วก็เรื่องที่จะมีเสียงไหมนะครับมันก็สามารถเทสให้เรารู้นะครับว่าเครื่องเนี่ยนะครับทุกฟังก์ชันหรือทุกอะไรต่ออะไรนะครับสามารถที่จะแสดงบนหน้าจอหรือว่าอะลามนะครับได้นะครับการทดสอบทางไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นอันนี้มีการออกแน่นอนนะจำไว้ด้วยหัวข้อการทดสอบนะครับมาจะมีเรื่องของเมื่อกี้มันมีที่บอกนะขยายความนะมินนิ่งของมันอยู่แล้วนะครับเราจะทดสอบในเรื่องของ tidal volume นะครับเกณฑ์ก็คือบวกลบ 10% นะครับ respiratory rate นะครับก็บวกเอาเป็นว่าเกณฑ์นะบวกลบ10หมดทุกหัวข้อนะครับเรามีเทสทั้งหมด7อย่างนะแต่ว่าคำนิยามตะกี้นะครับมันมีเป็นตั้ง12อย่างนะครับอันนี้เราเทสที่จะ

เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางอย่างเช่นดูในเรื่องวอลลุ่มนะครับดูในเรื่องเพชเชอร์นะอันนี้หลักๆเขาก็จะเอามาเขาเรียกว่าต้องเซตนะครับแล้วก็ต้องได้ค่าตามนี้นะนะครับถึงจะยอมรับนะครับนะเขาจะมีหมายเหตุว่าเกณฑ์ยอมรับบวกลบ 10% หมายถึงพารามิเตอร์ที่หน้าจอจะต้องมีค่าไม่เกินบวกลบ 10ที่ค่ามาตรฐานก็แสดงว่าไอ้ตรงที่หน้าจอออกมาของเครื่องโรงพยาบาล DUT นะครับกับหน้าจอนะครับที่เครื่องสแตนดาร์ดนะครับจะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 10% นะครับนะจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรามาเทียบจาก 10% ว่านั้นมีค่าความต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการดูว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเกณฑ์การยอมรับที่บอกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือหน้าจอนะครับที่เราตั้งจากเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานไอ้ตัวที่เราอ่านจากตัวเครื่องมือสแตนดาร์ดนะครับเท่าไหร่นะครับนะเราก็หารด้วยค่ามาตรฐานคูณด้วยร้อยนะครับอันนี้เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีความต่างปุ๊บต้องที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ถึงจะรู้ว่ามันตกเกณฑ์หรือไม่นะครับส่วนอะลามนะครับเขาก็จะมีเทสนะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็น respiratory rate alarm นะครับก็คือว่าอัตราการหายใจนะครับอันที่2จะเป็น peak inspiration pressure นะครับก็คือความดันนะครับมีเกินไหมอันที่3ก็จะเป็น tidal volume alarm นะครับก็อารามในเรื่องของปริมาตรนะครับอากาศที่เข้าไปนะครับอันที่4ก็เป็น minute volume นะครับอารามอันที่5ก็เป็น apnea alarm นะครับเพราะนั้นการคิดค่าอารามตรงนี้นะครับเกณฑ์การยอมรับคือ 10% เหมือนกันหมดนะครับวิธีการก็คือเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกไว้ 10% นะครับก็จะต้องหน้าจอที่แสดงนะครับค่าที่ตั้งหารด้วยค่าที่ตั้งคูณด้วย100นะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับแล้วไปดูว่าเกินเกณฑ์ไหมนะครับถ้าเกินเกณฑ์แสดงว่าเครื่องที่ทดสอบนะครับมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตตั้งแล้วนะครับทำให้ค่าที่ผู้ป่วยนั้นนะครับไม่เป็นไปตามนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปแก้ไขนะครับหรือต้องไปปรับปรุงหรือไม่ก็อาจจะบันทึกค่าไว้นะครับถ้าอันนี้มันเท่านี้เวลาใช้กับผู้ป่วยไปเท่านู้นนะครับก็จะต้องอาจจะเซตไว้เป็นแบบค่าชดเชยนะครับถ้าตรงนี้บอกว่าเซต101แต่ว่าพอไปทำให้ผู้ป่วยเป็น110นะตอนนี้เราก็ต้องอาจจะบันทึกจดว่าถ้าปุ่มมาถึงตรงนี้แล้วมันก็คือ110นะครับไม่ใช่100นะครับนะแล้วแต่ว่าจะจัดการเครื่องอย่างไรนะครับวิธีการทดสอบนะเหมือนเดิมทางไฟฟ้านะครับอันนี้วัดกล่าวนะครับอันนี้วัดในเรื่องของการลีกของเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับสายหลีดไม่มีนะครับเราก็ใช้มิลลิแอมแปร์นะครับวัดกับกราวเทสกับดินนะครับนะอันนี้สัญลักษณ์เราก็คงจะเข้าใจเจอตรงนี้ทุกหน้านะทุกเครื่องเลยที่มีไฟฟ้าเราก็จะเจอทั้งเครื่องตัดจี้ทั้งเครื่องอะไรต่ออะไรนะเยอะมากวิธีการต่อวิธีการต่อนะครับระหว่างเครื่องของโรงพยาบาลนะครับกับเครื่องมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็มีวิธีการตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเขาก็พยายามวาดให้เหมือนนะตัวแบบเนี้ยนะครับตั้งอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็มีเครื่องนะครับเห็นตัวสร้างความชื้นนะครับหนึ่งอันนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจventilator tester นะครับก็จะเอาสายนะครับที่ต่อเข้าผู้ป่วยนะครับไปเข้ายังเครื่อง ventilator แทนนะครับก็จะเป็นท่อเข้าไปนะท่อที่ผู้ป่วยหายใจก็เอาไปท่อเครื่องช่วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบเป็นตัวที่มันมีเอาท่อนะท่อที่ใส่ผู้ป่วยนะครับมาสวมตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่เครื่องนะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้มันจะมีไอตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวไอเวนเทสอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเบอร์10ก็คือต่อเข้ากับลมหายใจนะครับต่อที่ตรงช่องนะครับนะแล้วก็มีการวัดนะครับในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนี่สามารถที่จะวัดได้นะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันในการเทสนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี MVI MVE

เรทนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบเครื่องนะครับอยู่ในเลนนี้ช่วงนี้นะครับก็คือสามารถอ่านได้จากเวนติเลเตอร์นะครับว่าเวลาที่เขาเซตตั้งแล้วนะครับแล้วเครื่องมันก็สามารถที่จะทํางานนะครับแล้วก็ได้ค่านะครับเป็นอย่างตารางหรือเปล่านะครับนะเรามาดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านอาจจะไปเจอที่หน้างานนะครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็สรุปว่าสายที่ออกจากผู้ป่วยนะครับตรงนี้เนบูไลเซอร์นะครับออกไปแล้วไปเข้าที่ตรงเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับนะก็จะมีเทสลังนะครับอยู่ที่ด้านทางด้านขวาก็คือเป็นเหมือนปอดเทียมนะครับของผู้ป่วยถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันเทสไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมีเครื่องนะครับแล้วก็มีปอดเอาเทสลังนะปอดเทียมนะครับสำหรับที่จะช่วยในการทำให้เครื่องเวนติเลเตอร์เนี่ยนะครับทำงานนะครับตามรายละเอียดนะครับมันเหมือนกับปอดคนที่ฟุบขยายฟุบขยายนะครับนะแล้วก็เครื่องก็สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งนะครับติดตั้งเวนติเลเตอร์นะครับเข้ากับเครื่องตัวเทสเตอร์นะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะเรามาดูหัวข้อทดสอบตัวนี้นะครับเป็นค่าที่เราจะต้องทำการทดสอบเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับเราทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับที่500 ml นะครับนะเพราะฉะนั้นค่าที่ทำการทดสอบนะครับก็จะมี200 500แล้วก็800นะครับนะว่าเครื่องอ่านได้ตามไหมนะครับเราทำ respiration rate นะครับที่20 beats per minute นะครับเราก็เซตส่วนใหญ่แล้วตรงที่จะอยู่เป็นค่าตรงกลางเห็นไหมต่ำตรงที่ใช้งานแล้วก็สูงนะครับนะ IE ratio นะครับก็1ต่อ1 1ต่อ2แล้วก็1ต่อ3นะครับส่วนปิ๊บนะฮะก็จะทำที่ค่า20 40 60ลิตรเปอร์มินนะครับแล้วก็ปิ๊บของเพรสเชอร์นะครับอันนั้นปิ๊บโฟอันนี้ปิ๊บเพรสเชอร์นะครับก็ทำที่10 20 40นะครับแล้วก็ปิ๊บนะฮะของไอ้ตัวเพรสเชอร์นะครับก็ทำที่50 15นะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนโฟลว์นะทำที่21 60แล้วก็100อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับทำเสร็จแล้วก็ได้ตรงนี้ส่วนการเทสอะลามนะครับการเทสอะลามก็ตามที่บันทึกนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะครับในค่าที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้เรามาดูว่า หน้ารายงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับหน้ารายงานก็เหมือนเดิมตามที่โปรซีเจอร์นั้นถูกสร้างนะครับนะก็ชื่อเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือหลายกี่ตัวกี่อย่างนะครับวันนั้นเครื่องมือที่เราใช้นะครับตะกี้ที่บอกยกตัวอย่างที่ไว้ที่หน้าแรกๆนะครับก็จะเป็นเวนเทสแอนาลิเซอร์นะครับแล้วก็มีเซฟตี้แอนาลิเซอร์นะครับนะแล้วก็ถ้ามีอันอื่นเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับหรือถ้าเราวัดเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าถ้าเราไม่มีเซฟอิเล็กทริคอลเซฟตี้แอนาลิเซอร์นะครับเราก็มีมิเลอมิเตอร์นะครับเรามีโอมมิเตอร์นะครับเราก็ใส่แยกไปได้นะครับนะสถานะการทดสอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีในเรื่องของเครื่องใหม่เครื่องใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องหลังการซ่อมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะแต่นี้เรามาดูข้อมูลนะอันนี้ครับหัวข้อการตรวจนะครับอันที่1เราจะดูไดเดอร์วอลลุ่มนะครับหน่วยเป็น ml นะฮะตั้งที่หน้าเครื่องเท่าไหร่นะครับอ่านที่หน้าจอเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับก็ผ่านไม่ผ่านคำว่าค่าที่ตั้งจากตัวนี้นะครับแสดงหน้าจอก็หน้าของเครื่องโรงพยาบาลนะครับค่ามาตรฐานก็คือค่าที่อ่านได้จากตัวventilator analyzer นะครับตารางนี้มีใครสงสัยไหมครับถ้ามันมี3ช่อง1 2 3นะตั้งที่หน้าเครื่องนะครับหน้าปัดที่แสดงเพราะปกติแล้วเวลาที่เราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาให้เครื่องทำงานนะครับมันก็จะมีหน้าจอแสดงค่านะครับค่ามาตรฐานนะครับที่อ่านได้จากเครื่อง ventilator tester นะครับมีอยู่ในช่วงไหนนะครับนะครับผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ว่าเราแปลงนะครับระหว่างค่าหน้าจอกับค่ามาตรฐานนะครับว่าเมนเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์นะพอได้เออร์เลอร์กี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บเราก็ไปที่อัปเกณฑ์ว่าต้องไม่เกินบวกลบ 10% นะครับมันถึงจะโอเคนะครับนะ

เพราะจริงๆแล้วค่าที่ตั้งกับที่หน้าจอนะครับอาจจะไม่ตรงกันก็มีนะครับบางเครื่องนะครับนะอันนี้ก็ดูนะครับค่าที่ตั้งคุณก็ตั้งปุ่มไปนะครับแต่ว่าพอหน้าจอแสดงแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับก็ต้องเอาตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเรามาดูเกณฑ์นะครับนิดหนึ่งที่

ขาจะบอกว่าเกณฑ์การยอมรับนะครับหน้าจอที่แสดงเห็นไหมนะครับลบด้วยค่าที่ตั้งแล้วก็หารด้วยค่าที่ตั้งไอ้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้สัญญาณเตือนแต่ดูข้างบนค่าที่แสดงหน้าจอเห็นไหมหน้าจอแสดงผลค่ามาตรฐานและค่ามาตรฐานก็เราจะต้องหยิบไม่ต้องเอาหยิบค่าที่ตั้งนะมาคำนวณ นะหยิบที่แสดงหน้าจอที่เวนติเลเตอร์นะครับนะปรับเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหน้าจอที่แสดงนะครับนะแล้วก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เทียบว่านะครับมันเกินเกณฑ์ไหมคือ 10% หรือเปล่านะครับนะถ้าเกินแสดงว่าเครื่องไม่ผ่านนะครับ

อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามตารางเวลาเราคำนวณปั๊บดูอันนี้คู่กันนะครับแล้วก็คำนวณนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเป็น Data Volume Respiration Rate นะครับแล้วก็ IOAE Ratio นะฮะแล้วก็ Peak Inspiratory Flow นะครับนะตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีฟังก์ชันมากกว่านี้เราสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีในการกำหนดที่จะต้องเทสนะครับเราก็เอาไปใส่ช่องที่เราจะเทสนะฮะแล้วก็สรุปออกมามีสัญญาณเตือนด้วยนะครับสัญญาณเตือนก็แสดงเหมือนกันนะค่าที่ตั้งเท่าไหร่หน้าจอแสดงที่เครื่องมาตรฐานผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้เราก็ดูเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานแล้วอันนี้เกี่ยวกับว่าพอหน้าจอแสดงปุ๊บค่าที่ตั้งถ้ามันเกินนะอย่างเนี้ยตั้งอะไรไว้ร้อยนึงถ้าเกิดว่ามันเกินร้อยต้องแสดงนะครับพอแสดงดังอาจจะมีอะลามนะเราก็บอกว่าผ่านนะทั้งโลทั้งไฮลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันด้วยระหว่างตารางบนกับตารางล่างนะครับโอเคตรงนี้ก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีโปรซีเจอร์แล้วนะครับผมก็เขียนโปรแกรมตามเข้าไปนะดูโปรแกรมต่อ

ครับอันนี้หน้าตานะคุณละนะหลายหลายหลายหลายโชว์หลายวันแล้วนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมตรงนู้นก็อย่างเดิมนะครับมาดูตรงนี้รายการนะครับว่ารายการตัวนี้นะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เราใส่อย่างเช่นไทเทอร์วอลลุ่มนะครับที่ 1,000 นะครับดิสเพลย์ออก 1,004 นะครับสแตนดาร์ดได้900นะครับแสดงว่าดิสเพลย์เราอยู่ 11.56 นะครับ 11.56 เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ยเออร์เลอร์ดิสเพลย์เออร์เลอร์ดิสเพลย์เออร์เลอร์ก็ตรงนี้ดิสเพลย์กับเซตติ้งเออร์เลอร์เอ้ยดิสเพลย์มันจะมีดิสเพลย์เออร์เลอร์ก็คือดิสเพลย์ดูเทียบสแตนดาร์ดแล้วก็อีกอันก็คือเซตเออร์เลอร์ก็คือตัวนี้คู่กับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิสเพลย์เออร์เลอร์ก็คือตัวดิสเพลย์นะครับบวกลบกับตัวนี้เซตเออร์เลอร์ก็ตัวสแตนดาร์ดกับตัวเซตติ้งมันจะมีอ่านคู่กันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะมีดิสเพลย์เออร์เลอร์กับสแตนดาร์ดเออร์เลอร์นะครับเราก็ใส่ค่าลงไปนะครับตัวส่วนตัวละจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะนะครับอย่างเช่นเราใส่ใหม่ก็ได้นะครับไปที่ช่องว่างๆนะครับเราก็เลือกนะครับเราเช่นเราต้องการไดเดอร์วอลลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะเราก็ใส่ไปนะครับเขาจะมีบอกว่าเห็นไหมให้ทำที่200 500แล้วก็800นะครับนะเพราะเราทำที่200อีกอันนึงเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เซตที่200นะครับพอเวลาดิสเพลย์มันก็คงอ่านได้200มั้งน่าจะ200200แล้วกันแต่ว่าที่สแตนดาร์ดอาจจะได้190เนี่ยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นดิสเพลย์เออร์เลอร์กับเซตเออร์เลอร์นะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้เราเห็นนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหลายๆครั้งหลายๆค่านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับพารามิเตอร์ในการเทสนะครับจากตารางตรงนี้ได้นะครับ

ว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ค่าที่ทำนั้นเท่าไหร่นะนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องมือเครื่องมือก็ใส่เรียบร้อยแล้วไอ้มันจะมีแคสโฟร์อนาไลเซอร์กับมีอิเล็กทริกเซฟตี้อนาไลเซอร์สองตัวนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ปริ้นใบรายงานผลออกมา

นั้นอันนี้เป็นหน้ารายงานนะครับหน้ารายงานเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากำหนดจะเทสลงไปนะครับทดสอบลงไปนะครับอย่างตัวไทเดอร์วอลลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับตะกี้เราสมมุตินะที่พันเนี่ยคำนวณเรียบร้อยนะครับปั๊บ200ที่หน้าจอไอ้หน้าเครื่องนะครับหน้าจอเวลาช่วยหายใจนะครับก็จะขึ้น200นะครับโอเคนะฮะแต่ว่าพออ่านจากเครื่องสแตนดาร์ดนะครับอ่านได้190นะครับนั่นก็แสดงว่าpercent error นะครับ set error นะครับก็เอาตัวสแตนดาร์ดกับตัว set นะครับมาหาค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะออกมานะครับจากตรงนี้จริงๆแล้ว200ไปแล้ว90มัน10ใช่ไหมต่างกัน10อย่างเงี้ยต่างกัน10เพราะนั้นเวลาที่เราทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ 5.26% นะครับ 5.26% นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็น display error ก็คือระหว่างสแตนดาร์ดกับตัวนี้คู่กันแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้เท่ากัน 5.26 นะครับหน่วยเป็น ml นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเป็น ml แล้วเราก็ดูว่ามันค่าไม่เกินเกณฑ์มันก็เห็นไหมผ่านนะครับเครื่องก็จะรายงานว่าพาสนะเพราะการรายงานก็จะบอกว่าพาสนะครับนะส่วนอันล่างนะครับที่เราใส่ตะกี้ลงไปนะครับก็จะเป็น tidal volume นะครับตรงนี้ปั๊บคำนวณแล้ว11กว่านะครับเพราะนั้นผลก็คือ fail นะครับมันก็จะผลว่าเป็น fail นะก็จะรายงานให้ทราบเดี๋ยวตรงนี้

พอตะกี้เราบอกว่าโทนท่อนป๊อปหน่วยมันไม่ออกผมก็เลยสงสัยทำไมหน่วยไม่ออกมันว่างๆพอเราใส่ถูกปั๊บเนี่ยนะครับคือโค้ดของตัวหน่วยมันจะสัมพันธ์กับตัวชื่อนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะได้หน่วยเป็น ML นะครับโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้เราได้ข้อมูลส่วนในเรื่องของการทำอะลามนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแอปเนียนะครับอะลามนะครับอัพมินิทเป็นลุ่มเนื่องจากว่าตรงนี้เราทำเป็นมินิทอันนี้ฮัลโหลอัปเปอร์โลเวอร์นะครับเราได้ตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ผ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นการที่จะเอาวิธีการนะครับที่เป็นโปรซีเจอร์นะครับเล่มหน้าเขียวๆนะครับนะแล้วก็ทำการเทสตามกระบวนการนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ว่าการใช้งานเนี่ยนะครับนะมีการแปลผลนะครับให้เราง่ายขึ้นนะครับนะ

แล้วพอข้างล่างเสร็จหน้าสองก็มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการลงนามของผู้ที่ดำเนินการนะครับใครแล้วก็ทรายลงไปนะครับนะแล้วก็ส่งผลอันนี้ให้กับโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โปรซีเจอร์นี้นะครับนะถ้าเรามีโปรแกรมตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะรายงานนะครับเพราะนั้นมีกี่เครื่อง10เครื่อง20เครื่องนะครับมันก็จะออกใบรายงานให้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องมานั่งคำนวณ นั่งคิดนะครับนั่งดีไซน์หน้านะครับแล้วก็เครื่องที่1หน้าตรงนี้เครื่องที่2นะครับถ้าเราทำด้วยโปรแกรมอื่นนะครับมันจะต้องมีการจัดหน้าใหม่นะครับcopy ไว้หน้านี้นะครับแล้วก็ทํานะฮะแต่อันนี้ก็เป็นรายงานเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลที่เรานำเข้านะครับดูในเรื่องของจำนวนเครื่องมือนะหลายๆอย่างนะครับอยู่ในโปรแกรมเดียวกันอย่างที่ผมให้ดูตั้งแต่วันแรกนะมีทั้งเครื่องตัดจี้มีทั้งปาเช็ตนะครับแล้วก็เวนติเลเตอร์มันก็อยู่ในตารางนี้ด้วยนะครับนะแล้วเราก็จะสั่งปริ้นนะครับพร้อมๆกันนะครับดูข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการรายงานนะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านต่อไปท่านคงจะไปเจอโปรแกรมใช้งานอยู่หน้างานนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วมันสะดวกนะหลายๆอย่างทั้งฐานข้อมูลเครื่องมือที่เราสอบเทียบหรือว่าทดสอบฐานข้อมูลของเครื่องมือมาตรฐานที่เรามีอยู่ในกรุงศรีเรานะครับนะแล้วก็คนที่ใช้ปฏิบัติงานนะครับหน่วยโรงพยาบาลที่มาขอรับการทดสอบนะครับนะจำนวนโรงพยาบาลจำนวนเครื่องมือนะอยู่นี้หมดเลยนะเราสามารถซอสหาดูได้นะครับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตอนนี้มันมีเทสมันมีการอะไรเขาเรียกออกใบรายงานในเรื่องการรักษาด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใช้เท่าไอ้ยังไม่เพิ่งออกมานะครับเอาไปใช้น้อยนะครับส่วนโปรแกรมที่เอาไปใช้กันประจำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังใช้ตัวนี้อยู่อันนี้ทางด้านขวานี่จะเป็นทดสอบแต่ว่าทางด้านซ้ายจะเป็นสอบเทียบก็จะเขาก็จะไปใช้ในตัวเวนติเลเตอร์เทสเตอร์เวนติเลเตอร์นะครับในหน้านี้นะปัจจุบันนะครับเรายังใช้หน้านี้อยู่เพราะว่าอันนี้คุ้นเคยกันตลอดเครื่องมือมาตรฐานก็โอเคยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทดสอบนะมีในเรื่องของเรทไรท์เรสปิเรทอรี่เรท IE ปิ๊บนะครับมีไดเดอร์วอลลุ่มมีเปอร์เซ็นต์ออกนะฮะแล้วก็มีทดสอบไปจนถึงเยอะนะครับในเรื่องของตัวเครื่องช่วยใจเป็นแบบ High Frequency นะครับก็จะมีการเทสด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างไหมมาดูสักตัวอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ทำหน้างานไปแล้วโรงพยาบาลอะไรเนี่ยข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงปุ๊บอันนี้โรงพยาบาลดอนมดแดงนะอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันไหนที่เขาไม่ได้ทำนะครับตารางก็จะว่างอย่างอันนี้นะครับเครื่องเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลนะครับเลสปิริเลสปิริเลทนะครับไม่ได้ทำนะครับตารางว่างนะครับไปทำไอเอเรโชไปทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับไปทำวัดเปอร์เซ็นต์ออกนะครับไปทำในเรื่องของเพรสเชอร์นะครับนะฮะไปทำในเรื่องของอินสปิเรชั่นไทม์นะครับนะแล้วก็มีท่านนี้เอง1 2 3 4 5 5ฟังก์ชันนะครับแล้วเสร็จแล้วพอปริ้นใบเซอร์ออกมานะครับมันก็จะได้เป็นเฉพาะนะมันก็จะออกมาเฉพาะที่เราเลือกเอาเครื่องมือมาตรฐานไม่เห็นเติมให้เขาหน่อย

เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นมีชื่อนะครับเป็น Gadfly Analyzer ขยายให้มันเต็มจอสักนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น Gadfly Analyzer อันนี้เป็นเครื่องรุ่น VT พัดนะเป็นเครื่องที่เราเอามาทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะเราทำ BMตัว BPM เลยนะครับตัว IE ratio ตัว inspiration

ต้นทามนะครับตัวไดโรบอมลุ่มแล้วก็ตัวเพชเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปทําหน้างานจริงเขาอาจจะทําแค่เครื่องที่ทําฟังก์ชันนั้นได้นะครับนะแล้วก็ทําฟังก์ชันนั้นได้ส่วนในเรื่องของไอที่เราที่มันมีตารางว่างนะเราไม่ได้ใส่นะครับมันก็ไม่รายงานให้นะครับนะก็จะทําให้เราดูแค่มีข้อมูลนะครับไอที่มันเออร์เรอร์ตรงนี้เราใส่นี่มีครบอ่ะใส่ส่วนกัน

่ะตอนนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับอ่านได้เท่าไหร่เซตเท่านี้อ่านได้เท่านี้นะครับก็มีการเออร์เลอร์นะครับแต่ที่เซตตรงนี้เขาก็ดูที่เซตจากหน้าเครื่องนะครับบางที่เขาก็ดูจากหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันจะมี asset value อยู่นะครับรุ่นเดิมๆ asset value เนี่ยนะครับจะเป็นค่าอย่างเงี้ย2 ppm นะครับอันนี้เป็น ie ratio นะครับอันนี้บางอันก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้อย่างนี้เป็นค่านะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะครับที่ทำอยู่เขาจะแปลผลหรือว่าดูค่าเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแบบเป็นค่านะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คำนวณก่อนนะครับแล้วก็เอามาเทียบกับเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเป็นค่านะครับก็เอามาวางไว้ได้เลยนะครับมาวางไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดูว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเดิมตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในเครื่องตัวนี้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าก็เลยไม่มีนะในการทดสอบนะครับทดสอบแต่ค่าการทำงานของเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวว่าโอเคหรือเป็นอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับหน้านี้ก็เป็นสอบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยคงเขามีหลายโรงพยาบาล นะครับพอหลายโรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีโรงพยาบาลอะไรแล้วทำเครื่องอะไรไปได้เท่าไหร่ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปเลยนะครับตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปเลยทำไป76รายการบางที่จะเจอเป็นเท่าไหร่นะ500รายการนะเยอะมากนะครับรวมแล้วที่ว่าเป็นตัวเลขหมื่นๆก็อยู่ในหมดเลยนะครับมี70โรงพยาบาลเครื่องมือ1200รายการนะครับมันก็อยู่ในนี้หมดนะอันนี้390นะอันนี้แค่เริ่มต้นนะแต่จริงๆแล้วที่มีอยู่อ่ะบางที่เนี่ยเยอะเดี๋ยวมีเยอะๆมั้ย

นะครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะโปรแกรมก็คือรวบรวมเครื่องมือที่เราไปทดสอบสอบเทียบนะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลนะครับให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีนะนะครับโอเคนะครับในเรื่องของตัวเครื่องช่วยหายใจนะนะครับเราก็ได้รู้อย่างครบถ้วนแล้วเช่นเดียวกันนะนะครับหลายๆอย่างนะครับเราต้องเอาความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะเอาไปช่วยโรงพยาบาลนะครับนะแล้วเอาไปทำให้โรงพยาบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรารู้ในเรื่องของวิธีการนะครับเรารู้เรื่องการใช้ในเรื่องในรู้เรื่องในวิธีการทดสอบมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็จำด้วยนะครับต่อไปเราไปเจอปั๊บนะบางทีเราซ่อมเสร็จแล้วนะซ่อมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องดูว่ามันทำงานเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือทดสอบนะครับโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยที่ใครไปเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องมือผมไม่แน่ใจนะมีอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาโปรแกรมที่ไปใช้ปรับปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้ถ้าโรงพยาบาลไหนที่มีเครื่องมือเขาจะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้นะครับเขต12เขตใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเอาไปใช้อยู่เพราะว่ามันสะดวกนะเวลาทำงานแล้วมันสามารถเก็บประวัตินะครับดูในเรื่องของอะไรต่ออะไรได้ในโรงพยาบาลมีกี่เครื่องนะครับเอามาสอบเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านนะครับเขาก็ดูได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ออกใบรายงานผลนะครับก็เดี๋ยวไอ้ที่แม่สอดคงได้เปรียบกว่าที่อื่นนครพิงค์ก็มีนี่ใครเป็นนครพิงค์

มีนครพิงค์นะครับก็ใช้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเครื่องมือมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวก็คงไปเจอนะครับว่าเขาใช้อย่างไรนะครับนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้หมดเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงการทดสอบเลยนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราไปฝึก งานถ้าไม่เจอเครื่องมือมาตรฐานไม่มีเราก็จะเห็นใบเซอร์แหละใบเซอร์ที่โรงพยาบาลเขามีเขาอาจจะมาถามว่าความหมายวิธีการตีความอะไรยังไงนะครับนะก็คงจะ อธิบายให้เขาได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆที่เห็นหน้าโปรแกรมอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตีความอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นพอเราก็ดูมาหลายใบแล้วเนาะนะครับเราก็คงจะตีความได้ให้กับโรงพยาบาลครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็คงจะจบละในเรื่องของเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะโอเคครับขอบคุณครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าโอเวอร์เฮดแนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วย

มือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้

0: ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุรอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟ

ลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหาของรายวิชา Aircraft Structure and System 1นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของATA Chapter 51นะครับต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้คุยกันว่า Chapter 51เป็นเรื่องของ Standard Practice เราได้มีตัวอย่างเรื่องของเครื่องบินระดับ Commercial Airline นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบินเล็กเป็น Light Aircraft นะครับระดับเครื่องบินขนาดเล็กเราก็ยังคงใช้ระบบอ้างอิงเป็น ATA Chapter เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีมาตรฐานเป็น Standard Aircraft ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องบินเล็กแบบหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการแจ้งว่ามีการใช้ Material และ Thickness นะครับความหนาเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเครื่องบินลำนี้มีการผสมอลูมิเนียมอลลอยสกิน Thickness ที่มีความหนาเรียกเป็นมิลลิเมตรด้วยนะครับดังนั้นความสำคัญก็คือการดูแมนนวลหรือว่าทำความเข้าใจนะครับเราต้องดูให้ละเอียดและรอบคอบว่าการเรียกใช้หรือว่ายูนิตหน่วยนะครับอาจจะมีเป็นเรื่องของเมตริกก็ได้นะครับก็คือเป็นพวกมิลลิเมตรและเป็นเมตรหรืออาจจะมีทั้งสองแบบร่วมเข้าด้วยกันนะครับบางยี่ห้อนะครับบางชนิดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับนี่คือข้อพึงระวังนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งครับมีอลูมิเนียมชีตอยู่ในกลุ่มของ2017

นะครับ T4 นะครับ2024นะครับแล้วก็มีความหนา1มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มี 0.8 มิลลิเมตรด้วยส่วนเมนสกินนะครับของเครื่องบินลำนี้ที่ปีกนะครับก็ยังคงใช้2024นะครับT4 นะครับและ2017 2024น่าสนใจก็คือว่า2024เป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่มีสเตรนท์ที่สูงนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่ามีความหนาถึง 1.2 มิลลิเมตรบริเวณที่ใกล้กับวิงรูทนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่เป็น non heat treatable alloy 5086นะครับแต่ว่าได้รับการเพิ่มสเตรนท์ในระดับ H22 นะครับซึ่งมีความหนาเพียง1มิลลิเมตรและถัดมาก็มีความหนาแค่ 0.8 ส่วน Control Surface เป็นกลุ่มของ2017นะครับมีความหนาเพียง 0.6 มิลลิเมตรเท่านั้นในส่วนของหางนะครับ Vertical Fin กับ Horizontal Stabilizer ก็ยังคงใช้ Material ในกลุ่มของ5086นะครับแล้วก็ H22 มี2017 2024ด้วยนะครับจะมีตารางนะครับแจ้งในเรื่องของ Basic Treatment ด้วยเช่น5086เนี่ย H22 นะครับมีการแจ้งในตารางให้เราทราบด้วยว่าเป็น Quarter Hard นะครับแล้วก็2017หรือ2024ก็เป็น T4 เช่นเดียวกันมี Quenching Roll แล้วก็ Aging แล้วก็มี Tensile Strength นะครับให้เราเห็นด้วยมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมยิลด์สเตรนท์แล้วก็อีลองเกชันจะอยู่ใน chapter 51นะครับ sub chapter 30นะครับจะแตกต่างกันไปส่วนcomposite material มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มของ structure ซึ่งจะมีการแจ้งด้วยว่า อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวอย่างก็คือเครื่องบินลำนี้จะมี composite material ที่ wing tip ที่หางนะครับ empennage tail cone แล้วก็มีบริเวณ landing gear นะครับมี nose landing gear ด้วยก็เป็น cowling นั่นเองแล้วก็มี fairing นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างปีกกับลำตัวนะครับแล้วก็เป็นประตูแล้วก็เป็นขอบหน้าต่างทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นupper fuselage ในส่วนที่เป็นคอมโพสิตทีนี้วัสดุที่เป็นคอมโพสิตก็จะแยกออกไปตามแต่ละชิ้นส่วนประกอบที่มันอยู่นะครับเช่นที่ปีกเราก็จะต้องไปดูส่วนที่เป็นแชปเตอร์ที่มีปีกอยู่นะครับ fuselage ก็จะเป็นเฉพาะแค่ fuselage ที่หางเราก็ต้องไปดูบริเวณที่เป็น empennage นะครับหรือว่าเป็น stabilizer นั่นเอง chapter 51ก็จะเป็นภาพรวมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปทำความเข้าใจกับ chapter อื่นๆในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของ rivet ครับก็จะยังคงอยู่ใน chapter 51เหมือนกันนะครับเพราะว่า rivet ก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าใช้ rivet ประเภทไหนตามตัวอย่างนะครับจะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ในกลุ่มแรกนะครับเป็น solid rivet ซึ่งจะใช้ flat head ปกตินะครับแล้วก็เป็น countersunk แล้วก็มีกลุ่มของ blind rivet นะครับซึ่งใช้ rivet แบบ cherry max นะครับ cherry lock แล้วก็ cherry nut plate ด้วยนะครับจะมี part number กำกับแล้วก็จะมี material ซึ่งในตารางนี้จะเป็นลักษณะโค้ดของทางยุโรเปียนนะครับยุโรปอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ alignment กับ symmetrical check ครับโดยปกติแล้วการตรวจสอบในเรื่องของความตรงนะครับหรือความบิดเบี้ยวของลำตัวกับปีกนะครับหรือว่าการตรวจสอบระหว่าง

ระยะของปีกซ้ายกับปีกขวาอย่างเงี้ยครับนะก็จะถูกแจ้งอยู่ใน sub chapter 50ครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าทุกๆ12เดือนจะมีการตรวจสอบตามตารางอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ symmetrical check ก็เป็นการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดโดยทั่วไปปกตินะครับสามารถจะวัดได้วิธีการก็คือเราจะต้องทราบว่าเราจะต้องวัดตรงไหนบ้างและจุดไหนบ้างใน sub chapter 50จะเป็นตัวบอกแหละครับว่าจุดไหนนะครับแล้วก็วัดความยาวตัวอย่างเช่นปีกนะครับที่ปลายปีกจะมีมาร์กเกอร์อันหนึ่งนะครับเราวัดจากจุดนั้นไปที่หางนะครับที่ปลายที่สุดของเทลแล้วเราก็จะต้องวัดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อเปรียบเทียบกันว่าระยะของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนทีนี้ในคู่มือจะบ่งบอกเลยครับว่าจะให้มีความแตกต่างได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวยูนิตวัดความยาวเองหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสูงของปีกทั้งสองฝั่งด้วยหลังจากการทำการซ่อมบำรุงเรียบร้อยก็คือตรวจสอบเรื่องยางนะครับตรวจสอบเรื่องแรงดันลมยางเพราะว่ามันจะทำให้ปีกของทั้งสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบความสูงของปีกด้วยมันอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากช็อคสตรัตนะครับที่ยาวไม่เท่ากันที่มันเริ่มเสื่อมสภาพถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความแตกต่างกันมากเกินไปนะครับก็จะต้องได้รับการแก้ไขปีกของเครื่องบินโดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาครับแยกออกจากลำตัวอยู่แล้วดังนั้นการมี allowance หรือว่ามีความแตกต่างระหว่างปีกซ้ายและขวาเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งเราสามารถตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก sub chapter นี้ครับต่อไปจะเป็น ADA chapter ที่52ครับอยู่ในเรื่องของประตูนะครับเรื่อง doorsนะครับประตูของเครื่องบินจะรวบรวมประตูทุกอย่างที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเริ่มต้นจาก fuselage door นะครับ emergency exit door cargo door landing gear door service door ทั้งหลายนะครับ APU access toilet service water service door ความสำคัญของ chapter นี้ครับเป็นเรื่องของการใช้งานเพราะว่า door ทั้งหลายประตูพวกนี้จะถูกใช้งานจะถูกเปิดปิดอยู่ตลอดทุกไฟล์ก่อนไฟล์นะครับหลังไฟล์พวกนี้โดยเฉพาะ service door เนี่ยจะใช้มากนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมีการใช้งานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดย่อมมีการชำรุดเสียหายเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งมีมากกว่าส่วนอื่นๆมีมากกว่า fuselage นะครับดังนั้น chapter นี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควรครับเรามาดู location diagram กันก่อนตัวอย่างอันหนึ่งใน chapter 52นี้ในหัวข้อ general ทั่วไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นเบื้องต้นทีนี้แล้วมันก็จะมีประตูอะไรบ้างตั้งแต่ nose ไปจนถึง tail เลยนะครับ list ออกมานะครับทั้งหมดหลังจากนั้นอาจจะมีไดเมนชันเรื่องของความสูงนะครับนี่คือตัวอย่างอีกอันนึงเป็นการแจ้งให้เห็นว่ามีการวัดใช้ยูนิตทั้งสองแบบนะครับตัวอย่างเช่นความสูงของvertical tail นะครับสูงที่สุดเนี่ยก็คือ 12.14 เมตรหรือ39ฟุตนะครับทีนี้นี่คือความสูงของเครื่องบิน A319-320-321 นะครับ318ก็จะแตกต่างกันนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีประตูครับนะครับประตูก็คือเราดูตัวอย่างของ forward passenger door นะครับเครื่องบินรุ่นนี้ผู้โดยสารก็จะเข้าจากประตูหน้านะครับก็คือตัว G

สิ่งที่สำคัญคือความสูงนะครับความสูง11ฟุตนะครับหรือประมาณ 3.4 เมตรนะครับตามที่ตัวเลขได้แจ้งมันเป็นเรื่องของการนำเอาสเตร์นะครับหรือว่าบันไดนั่นเองนะครับที่จะต้องไปพอดีกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารต้องขึ้นลงนะครับหรือไม่ก็เป็นแรมป์ตรงนี้เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างในส่วนของ door location แต่ว่าจะเป็นคนละมุมมองกันเพราะว่าเมื่อกี้ภาพที่เป็นตัวอย่างเป็นภาพ side view นะครับเราก็จะยังไม่สามารถจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับปกติแล้วใน idea chapter จะพยายามทำให้ผู้อ่านนะครับหรือผู้ที่ชันเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นแล้วลักษณะแบบนี้นะครับจะชี้เลยว่าประตูไหนอยู่ตรงไหนแล้วเรียกชื่อว่าอะไรในหน้าถัดไปของ manual มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือจะมีลิสต์ของประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกขานว่าจะอยู่ใน sub chapter ใดนะครับก็จะเรียงกันมาทั้งหมดนี่แหละครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็พอทราบว่ามีประตูอยู่ที่ใดและเรียกว่าอะไรบ้างการประเมินความเสียหายครับที่เกิดขึ้นในเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารนะครับขนาดใหญ่ทั้งหมดจะเป็น pressurized cabin ทั้งหมดดังนั้นประตูเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของ pressurized door ก็คือว่าเป็นประตูที่ปิดแล้วก็ซีลอากาศจากภายในนะครับไม่ให้ออกมาได้เนี่ยนะครับจะเป็น pressurized door จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับโดยการใช้วิธีการเดียวกันนะครับกับ skin ก็คือว่าจะต้องดูรอยลึกนะครับรอยแผลหรือว่า damage ที่เกิดขึ้นต่อระยะพื้นที่นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นพื้นที่20ตารางนิ้วครับ20ตารางนิ้วหมายความว่าสามารถจะตีเป็นสี่เหลี่ยมจะต้องเป็นสแควร์เท่านั้นนะครับก็คืออย่างเช่น5นิ้วคูณ4นิ้วก็เป็น20ตารางนิ้วคือถ้าเกิดว่ามี damage เกิดขึ้นก็จะต้องไปตีตารางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็พยายามดูว่าเป็นพื้นที่กินไปเกิน20ตารางนิ้วหรือไม่นะครับถ้าไม่เกินเราก็จะใช้วิธีการประเมินวิธีการนี้ได้ถ้ามีความยาวมากอย่างเช่นเป็นรอยขูดนะครับรอยขูดเป็นทางยาวนะครับความยาวก็จะลิมิตไว้ที่20นิ้วเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเราสามารถจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมก็คือ20นิ้วคูณ1นิ้วนั่นเองนะครับยังคงอยู่ในเงื่อนไขก็คือ20ตารางนิ้วทีนี้เราก็วัดความลึกนะครับโดยใช้depth gauge นะครับ depth dial gauge วัดดูก็จะมีความลึกแต่ความลึกนี้วัดเป็น percentage นะครับเปอร์เซ็นต์ของความหนาของบริเวณนั้นหรือประตูนั้นๆบางครั้งนะครับประตูเนี่ยบริเวณด้านบนด้านกลางกับด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาไม่เท่ากันนะครับตรงกลางเนี่ยจะหนาที่สุดเพราะว่าจะมี structure อยู่แล้วก็รับแรงนะครับจะเป็นล็อกอยู่ข้างในดังนั้นแล้วแต่ว่าบริเวณไหนนะครับทีนี้เมื่อเราวัดความลึกลงไปได้ต่อพื้นที่แล้วถ้าเราพบว่าความลึกนั้นไม่ถึง 20% ของความหนานะครับบริเวณนั้นซึ่งความยาวก็ไม่เกิน20นิ้วด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มของ A นะครับเป็นกลุ่มของ no flight restrictionก็คือหมายความว่าบินได้ไม่มีปัญหาไม่มี restriction อะไรนะครับบินไปได้ตามปกตินะครับแต่ก็ต้องมาร์คแล้วก็ลงล็อกบุ๊กไว้ว่าได้สำรวจและตรวจและพบณวันไหนนะครับหลังจากบินไปไหนไฟล์ไหนนั่นเองโดยใครด้วยนะครับทีนี้ในพื้นที่ B ครับจะสูงขึ้นไปก็คือจะมีความยาวลิมิตได้เพียงแค่10นิ้วครึ่งนึงเท่านั้นนะครับ10นิ้วแล้วก็ความลึกก็ไม่เกิน 0.6 เท่าหรือว่า 60% น
ะครับของความหนาดังนั้นก็คือลึกได้นะครับแต่ห้ามยาวเกิน10นิ้วสามารถจะบินได้อีก50ชั่วโมงนะครับอยู่ในกลุ่ม B หมายความว่าหลังจาก50ชั่วโมงนี้ก็ต้องซ่อมหรือจะซ่อมเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตัดสินใจนะครับของผู้บริหารแต่ว่าต้องภายใน50ชั่วโมงครับส่วนกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่เล็กแล้วก็ลักษณะลิมิตใกล้เคียงกับกลุ่ม D นะครับ C กับ D ตรงนี้จะสามารถมีรอยลึกได้เนี่ยถึง 100% เลยนะครับก็คือเท่ากันกับความหนาเลย 100% ทีนี้แต่ความยาวนะครับของ C ยังคงให้สั้นเข้ามาอีกก็คือ5นิ้วเท่านั้น5นิ้วสามารถจะบินได้แต่เป็นลักษณะ non revenue flight ก็คือจะต้องบินไปโดยที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่รับจ้างก็คือจุดประสงค์ก็คือต้องบินไปเพื่อไปซ่อมนั่นเองนะครับบินได้ครับไม่เป็นไรแต่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือความแตกต่างของความดันภายในกับด้านนอกนะครับ pressure differential จะต้องไม่เกิน5 psi 5ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยปกติครับเครื่องบินถ้ายิ่งบินสูงขึ้นไปเป็น commercial flight เนี่ยจะบินที่ 35,000 ฟุตหรือ 40,000 ฟุตขึ้นไปนะครับความดันอากาศภายนอกเนี่ยอาจจะตกลงเหลืออยู่แค่ประมาณ 3-4 psi เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะต้อง pressurize ก็คือมีระบบ environmental ก็คืออัดอากาศนะครับจะทำได้อยู่ที่ประมาณโดยปกติครับก็12 psi นะครับซึ่งห่างจาก4 psi พอสมควรนะครับดังนั้นก็จะทำไม่ได้แล้วหรือพูดง่ายๆว่าบินสูงขึ้นไปแบบนั้นไม่ได้นั่นเองก็จะอยู่ในกลุ่มของ C แล้วก็เป็น non revenue flight ก็คือไม่มีผู้โดยสารครับไม่เป็นไรเพราะว่าการปรับอากาศก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับให้เกิดความสบายมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วทีนี้ในกลุ่มของ D นะครับจะเป็นกลุ่มของ non revenue flight เหมือนกันแต่ว่ามีความยาวมากนะครับในกลุ่มของ11นิ้วเลย non revenue flight เนี่ย differential pressure เนี่ยเป็น0เลยก็คือหมายความว่าไฟท์นั้นนะครับไม่มีการปรับอากาศเลยหรือต้องบินต่ำมากบินเป็นระยะทางใกล้ๆแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือบินไปเพื่อซ่อมเนี่ยก็ได้นะครับในส่วนของ E ครับถ้าประเมินมาแล้วอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีความลึกต่อความยาวมากๆจนถึง20นิ้วก็คือมีรอยแผลขูดที่ลึกแล้วก็มีความยาวต่อเนื่องกันนะครับ Flight operation is not permitted ก็คือห้ามบินนอกเสียจะได้รับอนุญาตจาก competent authority ก็คือองค์การที่ควบคุมการบินนะครับในพื้นที่นั้นรับทราบและอนุญาตเพราะมันเป็นอันตรายแล้วนะครับและก็จะต้องมีคำรับรองจากผู้ผลิตด้วยนะครับว่าถ้าจะทำการบินแล้วเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลาหรือระยะทางอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากนะครับในส่วนของข้อแนะนำครับ recommendationเรื่องของการวาง rivet pattern การเลือกใช้ material นะครับก็เลือกใช้ rivet ขนาดของ rivet แล้วก็พื้นที่ด้วย location ตรงนี้จะมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริเวณครับเช่นตัวอย่างจะเป็น pressurized door ตรงนี้ที่ประตูนะครับถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วว่ามีความเสียหายในหน้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าสามารถซ่อมได้นะครับจะมีการแจ้งว่า pitch ของ rivet ขนาดของ patch เป็นการ patch ปกตินะครับก็จะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้นะครับตามแต่ขนาดของ patching ด้วยดังนั้นเราจะไม่จำเป็นจะต้องคำนวณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบตรงนี้นะครับ
แต่ว่าtask card หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำนะครับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติก็คือช่างจะต้องลงมือทำก็จะได้รับแพทเทิร์นแล้วก็มีรูปแบบนะครับ layout เนี่ยจาก engineering department นะครับก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะเป็นวิศวกรเนี่ยตัดสินใจเพราะว่าการซ่อมพวกนี้นะครับนะเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองให้เริ่มต้นการซ่อมได้นะครับจึงจะสามารถทำได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตัวอย่างต่อไปเป็น non-pressurized door เป็นเรื่องของบริเวณที่ไม่มีอากาศที่ถูกปรับมาเกี่ยวข้องเช่น toilet service door นะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตามภาพตรงนี้ตัวอย่างเราจะเห็นว่าจะมี body station นะครับ277แล้วจะมีลูกศรชี้ไปทางด้านหน้า forward แต่ถ้าไม่มีเราก็เดาได้นะครับเพราะว่า body station ข้างหน้าเป็น259นะครับซึ่งตัวเลขมันน้อยกว่านะนี่ก็เป็นด้านหน้าแน่นอนนะครับทีนี้ประตูเนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดไปทางด้านหน้าแม้ว่าเราไม่รู้ body station หรือว่าลูกศรเราก็เดาได้ไม่ยากเพราะว่าการเปิดของประตูเนี่ยจะเป็นการออกแบบเพื่อช่วยแล้วก็เอื้อถ้าประตูเนี่ย latch lock หรือว่าล็อกตัวนี้นะครับมันไม่ทำงานหรือมันหลวมแล้วประตูถูกเปิดออกขณะที่บินอากาศจะพยายามดันประตูเนี่ยให้ปิดหรืออย่างน้อยเนี่ยให้งับกลับเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์ทีนี้การใช้งานบ่อยๆ toilet service door เนี่ยใช้ทุกไฟลท์นะครับหลังจากที่แลนด์มาแล้วเนี่ยจะมีการเซอร์วิสอยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดการแครกเกิดขึ้นได้ก็จะมีการทำแพทชิ่งปกตินะครับก็มีการออกแบบการเลเยอร์ของพรีเวทขนาดและความหนาของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในแชปเตอร์นี้ตัวอย่างถัดไปครับเป็น groundAir Conditioning Access Door ตัวอย่างตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นประตูที่อยู่ข้างใต้ครับเวลาเปิดเนี่ยดึงลงมาเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้นะครับลูกศรชี้ไปทางด้านหน้านะครับตรงนี้เป็น Body Station 520นะครับอยู่ข้างใต้เลยใต้ท้องของเครื่องบินแล้วก็สามารถเปิดแล้วมันก็ห้อยตกลงมาได้นี่ก็เป็นอีกนะครับในเรื่องของทิศทางการเปิดนะครับก็จะเปิดไปทางด้านหน้าอากาศก็จะพยายามดันกลับมาปิดถ้าเกิด in flight ด้านในนี้ก็เป็น non pressurized นะครับไม่มีการปรับอากาศใดๆการแก้ไขหรือว่ารูปทรงของ patch นะครับได้ถูกออกแบบเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการซ่อมเกิดขึ้นนะครับแพทช์ตัวนี้เนี่ยสามารถจะไปติดตั้งบริเวณข้างในของชิ้นประตูนี้ได้เลยนะครับหรือบริเวณด้านนอกนั่นเองพวกนี้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นในเรื่องของ material identification เป็นการบอกว่าวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนั้นอยู่ในซีรีส์ไหนนะครับแล้วก็มีความหนาเท่าไหร่ด้วยทุกชิ้นส่วนของประตูครับทุกชิ้นเลยจะมีการจำแนกแล้วก็มีการแจ้งอย่างชัดเจนเช่น door skin นะครับ front door skin ประตูผู้โดยสารตรงนี้อยู่ใน subsection 10นะครับจะมีอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มของ2024นะครับ T42 T3 และ7075นะครับ T6 ตรงนี้จะมีความหนาตั้งแต่ 0.045 ถึง 0.05 ซึ่งเป็นนิ้วนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นนิ้วแต่เราก็พอเดาได้ครับถ้าเกิดมันเป็นหน่วยอื่นก็
คงจะยากมากนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เราก็สามารถจะทราบเป็นเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีการซ่อมนะครับบริเวณใดบริเวณด้านบนบริเวณตรงกลางบริเวณด้านล่างนะครับจะต้องใช้ material ชนิดเดียวกันความหนาแบบเดียวกันนั่นเองเป็นเรื่องของ structure บ้างนะครับหลังจากที่เป็น skin ตัวอย่างนี้ครับก็เป็นตารางที่แจ้งให้ทราบว่าลักษณะของ structure เป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างหมายเลข9 10 11 12นะครับจะดูยากนิดนึงครับแต่ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับนะบริเวณ9 10 11 12นี่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็น reinforcement นะครับตามแนวขวางนะครับตรงนี้ครับช่วงตรงนี้9จะเป็น angle angle ก็เป็นตัว L shape ปกตินะครับทำมาจาก7075 T6 นะครับ10จะเป็น T ครับเป็นตัว T T section 11และ12เนี่ยจะเป็น C จะเป็นตัว Z นั่นเองนะครับที่เราก็ได้เคยพูดถึงแล้วก็มีตัวอย่างในเรื่องของการซ่อมตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมี material นะครับ T จะเป็น2024นะครับส่วน C นี่จะเป็น7075นั่นเองทีนี้เรามาดูการเรียกขานหรือว่าระบบของ Light Aircraft กันบ้างนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเล็กเป็น single engine นะครับจะมีรออยู่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่เราก็พอจะนับได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่จะมีการแจ้งนะอย่างชัดเจนนะครับมี access door ครับตรงนี้ครับอยู่2 access door ก็คือประตูผู้โดยสารนั่นแหละครับกับนักบินที่จะเข้าไป cargo compartment door เนี่ยจะมีอยู่ข้างเดียวนะครับ1ตี้นะครับข้างเดียว A นี่ครับแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้ B อยู่ข้างหลังตรงนี้ส่วน inspection door เนี่ย quantity ไม่บอกต้องไปดูใน reference 52-40 เองนะครับซึ่งตัว C นี่จะเห็นได้ว่าจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างใต้เอาไว้ตรวจนะครับทั้งปีกซ้ายและขวาแล้วก็บริเวณข้างบนนะครับข้างบนของfuselage นะครับ forward fuselage ตรงนี้จะเป็นการเปิดเพื่อตรวจสอบแล้วก็ service อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นพวก อุปกรณ์ instrument นะครับเพราะว่าสามารถ access เข้าไปได้ตรงด้านหลังของ instrument panel ครับตรงนี้ก็จะมีตัว C กำกับอยู่นะครับหลังจากที่แจ้งว่าบริเวณไหนนะครับมีดอร์ประตูเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะมี removal and installation แจ้งให้ทราบด้วยนะครับหากเกิดมีการจำเป็นจะต้องถอดแล้วก็ซ่อมแล้วเข้าไปติดตั้ง installation อีกจะมี instruction ครับอย่างชัดเจนอย่างละเอียดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรตรงไหนก่อนนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเรื่องของการถอด access door หรือว่า passenger door นะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถถอดออกไปได้แต่ว่าอาจจะมีรูปแบบในเรื่องของ hinge ก็คือบานพับนะครับที่แตกต่างกันในระหว่างปีที่ผลิตนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่ามีการพัฒนาซึ่งดีขึ้นนั่นเองดังนั้นผู้ผลิตก็จะต้องบรรจุวิธีการที่แตกต่างกันเข้าไปใน Structure Repair Manual ด้วยนะครับเป็น Revision ใหม่นั่นเองเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดหมายเลขที่อ้างอิงกับInstruction ว่าจะต้องไปดำเนินการที่จุดไหนตัวเลขไหนนะครับตัวอย่างในเรื่องของ Cargo Compartment Door นะครับตัวอย่างนี้จะมีรายละเอียดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ให้ด้วยนะครับฮาร์ดแวร์ตรงนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข1เนี่ยมีซีลนะครับ cargo compartment door ตัวประตูของมันเองนะครับ retaining strap หมายเลข4ครับมีโบลต์มี4 5 6 7 washer มีนัทมี locking pin
นะครับ

พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับที่เราได้มีการคุยกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นลิสต์อีกอันนึงที่จะตามมาหลังจากหน้านี้นะครับใน chapter 52-30 จะมีฮาร์ดแวร์พาร์ทลิสต์ด้วยแต่ภาพนี้ครับเราก็พอจะเห็นและเข้าใจได้ว่า A ครับตัว A ตรงนี้นะครับก็คือจุดบริเวณนี้นะครับใช้โบลต์นัตแบบใด B มีการล็อกมีการใช้ล็อกและมีการติดตั้งโบลต์อยู่ในลักษณะใดนะครับ C ก็จะเป็นบันพับนะครับในรายละเอียดจำเป็นจะต้องดูต่อไปนะครับใน instruction ในส่วนของ inspection door นะครับภาพนี้เป็นตัวอย่าง inspection door ที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่ลักษณะตรงนี้แตกต่างกันเนื่องจากความแข็งแรงครับนะครับความแข็งแรงที่สังเกตเห็นได้ก็คือถ้าเกิดว่ามีสกรูนะครับเยอะมากแล้วก็มีตัวเลขกำกับด้วยจะเป็นเรื่องของ sequence ลำดับการติดตั้งครับหมายเลข1ก่อน2 3 4ตามมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นการติดตั้งที่ทะแยงกันเพื่อที่จะให้ดอตัวเนี้ย alignment ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยจะเป็นส่วนของโหลด bearing ด้วยจะเป็น skin ชิ้นหนึ่งที่รับแรงด้วยนะครับแต่ในส่วนของลักษณะที่มีสกรูเนี่ยที่น้อยกว่าอาจจะเปิดเพื่อที่จะไปตรวจสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีลิสต์เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจุดไหนใช้ฮาร์ดแวร์แบบใดนะครับและ inspection door ตรงนี้จะอยู่ในกลุ่มของ subsection 40ครับในส่วนของเครื่องบินลำนี้ถัดไปเป็น ATA Chapter 53ครับส่วนของ Fuselage นะครับลำตัวลำตัวจะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็น Chapter ที่มีข้อมูลมากที่สุดเนื่องจากมี Component เนี่ยมากที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ Skin Stringer บางรุ่นนะครับเรียกว่าเฟรมนะครับมี floor panel มี beam ก็คือพื้นนั่นเองนะครับคานที่พื้น seat track แล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับจะอยู่ใน chapter 53เรามาดูกันเป็นเบื้องต้นว่าเราก็ต้องทราบในเรื่องของ station number ก่อนนะครับเป็น fuselage station number เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวอย่างตรงนี้ก็คือ station number ที่ nose นะครับเป็นตัวเลข2540นะครับผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย station number สามารถจะวัดเป็นหน่วยเมตริกหรือว่าเป็นมิลลิเมตรได้ด้วยเช่นกันนะครับมีความเป็นไปได้ครับนี่ไงครับเราถึงต้องศึกษาแล้วก็อ่านคู่มือให้ครบถ้วนก่อนนะครับจะลงมือทำอะไรซึ่งเขาก็มีตัวเลข100นิ้วอยู่ด้วยนะครับ100 inch ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วแต่เครื่องบินแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Fuselage Station ตรงนี้เราก็เดาได้ไม่ยากนะครับ Fuselage Station 130ตรงนี้ต้องเป็นนิ้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวเลข waterline นะครับ waterline ก็คือพื้นเองตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกจาก reference ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่า reference นี่อยู่ตรงไหนนะครับนี่จึงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการทราบว่า reference เนี่ยเริ่มต้นจาก ground เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหน้าถัดไปอีกส่วนครึ่งหลังนะครับที่เป็นหางนะครับก็จะมีวิธีการบอกเช่นเดียวกันก็จะเป็นสเตชันไปจนถึงปลายสุดนะครับของฟิวสลาจเลยบริเวณของ

อุสลาสเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นเคบินก็คือมีผู้โดยสารนะครับอยู่ดังนั้นบริเวณข้างในเนี่ยก็จะเป็น pressurize นะครับพื้นที่ pressurize จะมีการแยกวงบอกชัดเจนว่าบริเวณด้านหน้านะครับนะครับก็จะไม่ใช่ pressurize เรียกว่า unpressurized area บริเวณ nose wheel well ก็คือห้องที่เก็บล้อ nose landing gear ครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเก็บ main landing gear แล้วก็หางครับนะครับส่วนปลายของหางดังนั้นจะมีการแยกส่วนเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากวิธีการซ่อมหรือการตรวจสอบ pressurized กับ unpressurized area เนี่ยจะแตกต่างกันครับลองดูตัวอย่างเรื่องfuselage skin repair กันดูแล้วเนี่ยตัวอย่างตัวนี้นะครับรูปนี้ดูแล้วก็ไม่มีความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับกับที่ผ่านมาก็คือว่ามีการวาง layout ของ rivet เอาไว้ถ้าเกิดว่าจะต้องซ่อมในบริเวณที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือจะมีการออกแบบมากกว่านี้ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นว่าเราก็จะต้องทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีการผิดเพี้ยนอะไรเลยนะครับจะต้องเป๊ะทุกอย่างจำนวนรีเวทระยะห่างแล้วก็วัสดุนะครับแล้วก็ชนิดของรีเวทยี่ห้อรุ่นที่ใช้ด้วยนะครับจะต้องไม่มีการแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับนี่คือความสำคัญตัวอย่างอีกอันคือ fuselage frame identification นะครับผมหยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาเนื่องจากมีการเรียกขานเป็น frame นะครับก็แล้วแต่ว่าเครื่องบินแบบใดนะครับจะใช้การเรียกขานเนี่ยเป็นอะไรก็ตามแบบนี้เป็นลักษณะใช้คำว่าเฟรมนะครับจะมีวัสดุ material แล้วก็มีความหนาด้วยนะครับในแต่ละไอเทมนะครับผมยกตัวอย่าง 1-5 ตรงนี้มานะครับจะมีการแจ้งชี้บอกว่าเฟรมที่1นะครับตรงนี้นะครับ 2, 3, 4ถัดไปเรื่อยๆนะครับ5ตรงนี้จะอยู่ subsection 53-10 แล้วก็ลำดับที่07ในส่วนของเครื่องบินเล็กครับในเรื่องของ fuselage จะมีการแจ้งครับ area เพิ่มด้วยนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัวเลขถ้าเราพอจำกันได้ fuselage ก็จะมี100นะครับนะครับ100ก็คือด้านล่างนะครับเราเริ่มต้นจากที่ใกล้พื้นมาก่อน200นี่คือ upper fuselage นะครับตรงนี้ forward fuselage structure area 210เริ่มต้นด้วยเลข2นะครับ forward ก็คือตัว A นะครับตัว A ด้านหน้าตรงนี้นะครับ B เป็น rear fuselage ตัว B ครับแบ่งชิ้นกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ C ด้านบนนะครับ upper fuselage ด้านบน top hatchต่อไปเป็น D footstep แล้วก็ตัว E นะครับดังนั้นแล้วเราสามารถจะไปหา reference หรือว่า subsection ตามที่ได้แจ้งไว้นะครับใน general ก่อนนะครับ00เนี่ยได้เราเริ่มต้นที่ subsection 10นะครับ forward fuselage A เขาเรียกว่า frame นะครับแล้วแต่นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็น frameซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นfirewall หรือว่าเป็น front bulkhead ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตจะเลือกใช้ว่าเรียกชื่ออะไร B เป็น cross beam นะครับ and stringer ตัว B อยู่ตรงนี้ครับ stringer นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันยาวกว่านี้อาจจะเรียกว่า longeron ก็ได้นะครับเขาเลือกที่จะเรียกว่า
cross beam นะครับ C เป็น skin ส่วน D เป็น fairing นะครับก็ยังอยู่ใน area ในกลุ่มของ200อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับ access door quantity แจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถนับได้เป็นชิ้นเดียวกันถัดไปจะเป็น rear fuselage นะครับเรามาดูกัน rear fuselage ก็ยังคงเรียกว่าเฟรมนะครับแล้วก็เฟรมนี่นะครับจริงๆมันก็คือมันคือ bulkhead นะครับหรือว่า former ก็ได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเรียกว่าเฟรม b ก็เป็น cross beam นะครับซึ่งมันคือ stringer นั่นเอง C ก็ยังคงเป็น fairing เพราะอยู่ที่หางนะครับ D เป็น skin ครับรอบๆแล้วก็ E ครับ fitting E ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างส่วนของหางกับส่วนปลายของหางครับกับ tail structure tail sectionassembly เราจำเป็นที่จะต้องมีinstruction ในเรื่องของการถอดนะครับในเรื่องของการทราบว่าใช้อุปกรณ์กับฮาร์ดแวร์นะครับอะไรเราต้องทราบก่อนว่าฮาร์ดแวร์ที่เขาใช้นี่มันคืออะไรจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องนะครับส่วน upper fuselage panelจะเป็นส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีรูปแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ A เป็น front part A ด้านหน้านะครับชิ้นด้านหน้า B central C rear หน้ากลางหลังนะครับอยู่ใน area 240เช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มของ subsection 40นะครับในตอนนี้ครับผมได้พูดถึง ADA Chapter 51เป็นส่วนต่อของตอนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้น52นะครับเรื่องของ Door 53ของ Fuselage ครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง ADA Chapter ในกลุ่มของ Structure Repair ส่วนของ Nacelle และ Pylon นะครับและ ADA Chapter 55ส่วนของ Stabilizer ด้วยครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4 ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วย

แคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสาย

0: จะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์1

0: 34A ไอ้โอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันหรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของเรื่องอะไรคะคราวที่แล้วที่เราเรียนไปเรื่องของสารชีวโมเลกุลใช่ไหมคะในเรื่องของสารชีวโมเลกุลก่อนอื่นเลยนะคะไม่ทำอะไรก่อนทวงการบ้านก่อนถามก่อนเลยว่านักเรียนในห้องและนักเรียนปลายทางได้ไปสืบค้นหรือเปล่าคะที่ครูให้ไปหามาเพื่อจะเรียนในครั้งนี้ครูให้หาอะไรครูให้หากรดอะมิโนใช่ไหมคะโปรตีนที่มีองค์ประกอบย่อยที่ชื่อว่ากรดอะมิโนถามว่ากรดอะมิโนเนี่ยมี2ชนิดใช่ไหมคะ2ชนิดก็คือกรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นได้ไปหามาหรือยังเก่งมากเลยค่ะทุกคนได้ไปหามาแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาที่นักเรียนหาเดี๋ยวนักเรียนคอยตอบครูด้วยนะคะปลายทางก็ตอบห้องคุณครูปลายทางด้วยนะคะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนในเรื่องเดิมก่อนก็คือเรื่องของโปรตีนเดี๋ยวครูทบทวนโปรตีนนิดหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยกรดอะมิโนที่นักเรียนไปสืบค้นมานะคะมาดูหัวข้อกันค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ของสารชีวคุณนะคะซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วอยู่ตัวนึงก็คือเรื่องของโปรตีนใช่ไหมก็คือการบ้านของเรากรดอะมิโนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือที่เราจะเรียนตัวใหม่ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นทั้งสารอาหารและเป็นทั้งสารชีวโมเลกุลนะคะวันนี้เราจะได้เรียนในรายละเอียดของคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือ1นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับโปรตีนได้จริงๆแล้วครูย่อยจุดประสงค์ย่อยๆก็ได้เนาะนักเรียนอธิบายโครงสร้างแบบ1แบบ2แบบ3มันจะเยอะไปอันนี้เขียนแบบกว้างๆนะคะแต่ว่าเวลาเราไปทําแบบฝึกหัดทํากิจกรรมจริงๆรายละเอียดมันก็จะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็สองก็คืออธิบายเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตได้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนใช้ทำอะไรนะคะลักษณะเดียวกันกับโปรตีนนะคะคำถามนี้นะมาทบทวนโปรตีนนิดนึงก่อนนะคะในคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วโปรตีนครูบอกว่าการที่เราจะเรียกมันว่าโปรตีนเนี่ยมันจะต้องรวมตัวกันของหน่วยย่อยใช่ไหมคะอะมิโนตั้งแต่กี่ตัวขึ้นไปตั้งแต่100โมเลกุลขึ้นไปมารวมกันใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวที่เล็กกว่านั้นเราก็จะเรียกมีชื่อคราวที่แล้วเราเรียกว่าอะไรนะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์เตตาเปปไทด์อะไรต่างๆแต่ถ้า10ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าพอลีเปปไทด์และถ้า100ตัวขึ้นไปหรือ100โมเลกุลขึ้นไปเราเรียกว่าโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเนื้อพวกนี้แหละโปรตีนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนใช่ไหมคะกรดอะมิโนตัวนี้ครูบอกนักเรียนว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนทำสายโซ่ยาวๆกันไปแล้วโซ่ยาวๆจะมีหัวและมีท้ายใช่ไหมยังจำได้ไหมหัวท้ายคืออะไรหัวท้ายของสายหนึ่งสายที่มาต่อกันตัวนี้จะมีหัวเป็นหมู่หนึ่งเป็นหมู่คาร์บอกซิน COH แล้วก็อีกหมู่หนึ่งเป็นหมู่อะมิโนนะคะ NH2 มาต่อกันอยู่ด้วยพันธะโควาเลนต์ของคาร์บอนนะคะตัวนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าโครงสร้างของอะมิโนนะคะเพราะฉะนั้นจำไปด้วยแล้วก็ในส่วนของอะมิโนเราก็บอกว่ามีตั้งกี่ชนิด20ชนิดนะคะ20ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะคะซึ่งเป็นการบ้านของนักเรียนใช่ไหมถือขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดดูได้เลยการบ้านของเราบอกว่าอะมิโน20ชนิดแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าอะมิโนจำเป็นและประเภทที่2เรียกว่าอะมิโนไม่จำเป็นจริงๆแล้วปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางนะคะอะมิโนเนี่ยคำว่าอะมิโนจำเป็นคืออะไรเอาแค่ความหมายมันก่อนอะมิโนจำเป็นคืออะไรคะถูกต้องอะมิโนจำเป็นมันคือ
กรดอะมิโนที่เราจะต้องทำยังไงเข้าไปร่างกายเราต้องการอ่ะมันจำเป็นแน่ๆแต่เราไม่สามารถผลิตเองได้ค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารเข้าไปเราถึงเรียกมันว่ากรดอะมิโนจำเป็นนะคะร่างกายเราจำเป็นต้องรับประทานเข้าไปค่ะเกี่ยวกับการกินนะคะถึงจะเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นส่วนอีกตัวนึงกรดอะมิโนไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราไม่ต้องการใช่ไหมร่างกายเรายังคงต้องการตัวนี้อยู่แต่ร่างกายเราเป็นไงคะผลิตขึ้นมาเองได้คำว่าไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องกินก็ได้มันมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเก่งมากเลยนะคะที่ทุกไปหาและไปสืบค้นมาได้ความหมายของคำว่ากรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็นมาให้ครูได้จดจำนวนชนิดของมันมาไหมคะทุกคนจดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในสไลด์ด้วยนะคะว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็ไม่จำเป็นมีกี่ชนิดนะคะตัวแรกย่อสรุปความหมายของมันนิดนึงก่อนอย่างที่นักเรียนบอกมาก็คือกรดอะมิโนจำเป็นหมายถึงกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการแต่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เพราะฉะนั้นร่างกายจึงต้องรับประทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารที่จะทำให้เราได้โปรตีนและได้กรดอะมิโนก็มาจากอะไรเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะที่เราต้องรับประทานอาหารพวกนี้จะต้องทำให้สุกและสะอาดด้วยนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้มีภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะคะนี่คือชื่อของกรดอะมิโนจำเป็นก็คือร่างกายสร้างไม่ได้เราต้องกินค่ะกินเข้าไปเลยมันมาจากอะไรมาจากเนื้อสัตว์ตัวไหนมาจากปลาจากไก่เราก็กินเข้าไปมาจากนมเราก็กินเข้าไปให้ครบนะคะมีชื่อดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเรียกยากนิดนึงก็อ่านไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนเมไทโอนีนฟินินอะลานีนทรีโอนีนอันนี้6ตัวแล้วนะคะนับด้วยนะมีกี่ตัวแล้วก็มีทริปโตเฟนแล้วก็วาลินซึ่ง8ตัวบนเนี่ยค่ะ8ตัวบนเนี่ยเป็นตัวที่ผู้ใหญ่ต้องกินเพื่อให้ได้มา8ตัวนะคะส่วน

ถามว่าเด็กอ่ะต้องกินมากกว่าผู้ใหญ่อีกนะคะเด็กต้องการเพิ่มอีก2ตัวก็คืออาร์จินีนกับฮิตีดีนนะคะ2ตัวเนี้ยช่วยในการบำรุงในการขยายเซลล์ประสาทอะไรต่างๆของเด็กร่างกายของเด็กต้องการมากกว่าส่วนผู้ใหญ่เนี่ย2ตัวเนี้ยผลิตได้แล้วนะคะแล้วว่าขาดความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่ามันไปถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาของร่างกายแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่มี8ตัวที่ต้องรับประทานส่วนเด็กมี10ตัวที่ต้องรับประทานนะคะถามว่าผู้ใหญ่กินและติด2ตัวนี้เข้าไปมีผลไหมไม่มีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะไม่เป็นไรนะที่เด็กต้องการเพิ่ม2ตัวเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงนะคะชื่อว่าอาร์จินีนกับฮิตีดีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนหลังนี้เขาจะมีพัฒนาเอาสารที่เป็นอะมิโน2ตัวเนี้ยเข้าไปเสริมอยู่ในไหนไปเสริมอยู่ในนมผงต่างๆยี่ห้อต่างๆที่เขียนท่านเมื่อแม่ของเราที่มีน้องเล็กๆนะคะถ้าจะไปซื้อก็ต้องดูข้างฉลากนิดนึงว่ามี2ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยเด็กจะได้รับจากนมของแม่นะคะแต่เมื่อไรเด็กเลิกกินนมแม่เด็กก็ยังต้องกินนมอยู่ถูกไหมคะเพราะเด็กยังรับประทานอาหารไม่ได้ก็ต้องดูว่านมนั้นมี2ตัวนี้ช่วยในการเสริมสร้างสมองของเด็กหรือเปล่านะคะก็ดูนิดนึงนะเพราะฉะนั้น10ตัวนี้เป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ต้องรับประทานผู้ใหญ่8ตัวเด็กเพิ่มอีก2นะคะออกข้อสอบนะคะที่จะจำเพิ่มนี่คือออกข้อสอบอาร์จินีนและฮิตีดีนนะคะส่วนตัวที่2ก็คือกรดอะมิโนไม่จำเป็นนะคะกรดอะมิโนไม่จำเป็นตัวนี้ร่างกายต้องการค่ะแต่ร่างกายสร้างเองได้จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานจากอาหารแต่อาจจะรับประทานและติดเข้าไปก็ได้เหมือนกันไม่มีผลอะไรนะคะเพราะว่าทุกตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหมดเลยนะคะเพราะร่างกายเราสร้างเองได้อยู่ในระบบของร่างกายเรียบร้อยแล้วจะประกอบด้วย10ตัวด้วยกันเมื่อกี้มีไปแล้ว10ใช่ไหมอันนี้ก็มี10เพราะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว20ตัวอะมิโนมี20ชนิดนะคะได้แก่อะลานีนไทโรซีนกลูตามีนซิลีนฮิตีอินไกลซีนกรดแอสปาติกแอสพาราจีนกรดกลูตามิกแล้วก็โพลีนนะคะรวมทั้งหมด10ตัวซึ่งถามว่านักเรียนอาจจะจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราเกิดภาวะบกพร่องอะไรขึ้นมาเราอาจจะไปอ่านและไปเจออ๋อเราก็จะได้แบบว่าระลึกได้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของอะมิโน20ตัวซึ่งร่างกายเรามีความบกพร่องในตัวนี้สร้างไม่ได้แล้วเราต้องกินต้องอะไรเข้าไปเราจะได้รู้หรือว่าระลึกได้ว่าเราเคยเรียนไปแล้วนะคะสมบัติทั่วไปของอะมิโนค่ะอะมิโนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับโปรตีนนะคะในหลายๆส่วนด้วยกันตัวนี้สถานะบอกว่าเป็นของแข็งบริสุทธิ์ก็จะเป็นผลึกไม่มีสีโปรตีนมีสีไหมมีนะคะทำให้เราเห็นเป็นสีสันต่างๆขึ้นมาโปรตีนไข่แดงก็มีสีแดงไข่ขาวมีสีขาวเนื้อสัตว์มีสีอมแดงใช่ไหมคะแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นอะมิโนจะไม่มีสีนะคะการละลายน้ำโปรตีนเนี่ยเป็นของแข็งไม่ละลายน้ำใช่ไหมละลายน้ำได้น้อยแต่อะมิโนสามารถละลายน้ำได้ดีนะคะเพราะอะมิโนก็เลยผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะมิโนก็จะเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะเมื่อกี้ที่มันมีอะมิโนตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเป็นโครงสร้างของสไลด์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วอะค่ะเราบอกว่าตัวเชื่อมต่อเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะตัวนี้ค่อนแตกต่างกันนะคะตัวนี้ละลายน้ำได้ดีแต่โปรตีนละลายน้ำไม่ดีค่ะจุดล้อมเหลวนะคะตัวนี้จะมีจุดล้อมเหลวสูงอะมิโนเนี่ยโปรตีนจะย่อยเป็นอะมิโนได้ในระดับความร้อนหนึ่งแต่ถ้าจะไปทำลายอะมิโนอีกทีนึงต้องใช้ความร้อนที่สูงกว่าอีกนะคะมันจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ150ถึง300องศาเซลเซียสถึงจะมีโอกาสในการทำลายทำลายอะมิโนได้นะคะความเป็นกรดเบสนะคะอะมิโนมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบสเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามีกรดมีชื่อมีคำว่ากรดนำหน้าบ้างบางอันไม่มีคำว่ากรดนำหน้าใช่ไหมชื่ออะมิโนเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันมีคุณสมบัติได้ทั้งกรดและเบสนั่นเองนะคะเขาเรียกรวมๆกันในความเป็นกรดเบสหรือว่าสารที่มีสมบัติทั้งสองอย่างนี้ว่า
สารแอมโฟเทอริกนะคะวันอะมิโนเนี่ยจัดเป็นสารแอมโฟเทอริกเพราะมีคุณสมบัติได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับชนิดของอะมิโนนะคะการทำลายสภาพของโปรตีนนะคะมันจะให้อะไรของเราลักษณะของโปรตีนเป็นก้อนใช่ไหมนึกถึงเนื้ออย่างที่ครูบอกไปนะคะเคยบอกไปแล้วเนื้อก็โดนความร้อนใช่ไหมคะจากเนื้อที่เป็นก้อนเป็นจัตุรภูมิค่ะก้อนใหญ่สุดนี่คือจัตุรภูมิเมื่อมันโดนความร้อนมันก็จะค่อยๆแยกสลายหรือถ้าไม่โดนความร้อนอาจจะไปไฮโดรลิซิสกับน้ำเพิ่มกรดเข้าไปต้มก็ได้ก็ให้ความร้อนมันอยู่ดีถูกไหมไปต้มก็ได้มันก็จะค่อยๆย่อยสลายจากจัตุรภูมิมันก็จะกลายและเล็กลงมาเป็นอะไรนะตัวที่3ตติยภูมิใช่มั้ยคะพอตติยภูมิเสร็จมันก็จะกลายเป็นทุติยภูมิแล้วก็กลายเป็นปฐมภูมิปฐมภูมินี่คือตัวเล็กสุดซึ่งมันรวมอะมิโนเข้าด้วยกันเป็นเส้นๆเพราะเมื่อปฐมภูมิถูกทำลายมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นอะมิโนออกมาให้เราเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่โครงสร้างเล็กไปโครงสร้างใหญ่นี่ก็จากโครงสร้างใหญ่ไปเป็นโครงสร้างที่เล็กลงก็คือย่อยมันไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถทำลายสภาพของโปรตีนโดยลักษณะธรรมชาติก็แปลงไปทีละขั้นตอนแบบนี้นะคะตัวที่ทำลายได้ก็คือความร้อนรังสีอัลตราไวโอเลตก็ทำลายได้ตัวทำละลายอินทรีย์เอทานอลอะซิโตนนะคะความตัวเป็นกรดตัวที่มีความลักษณะเป็นกรดเยอะๆเบสเยอะๆก็สามารถทำลายได้นะคะหรือว่าอาจจะไปรวมตัวกับเกลือของโลหะหนักก็สามารถทำลายสภาพของโปรตีนได้เหมือนกันนะคะการฉายรังสี X ตัวนี้ก็ทำลายสภาพโปรตีนได้เพราะฉะนั้นรังสีนี่มีอันตรายนะคะเขย่าแรงๆให้ตกตะกอนนะคะนี่เป็นวิธีการทำลายสภาพโปรตีนนะคะนี่ความสำคัญของอะมิโนกับโปรตีนต่อสิ่งมีชีวิตค่ะอย่างที่เราเรียนเรื่องอะไรนะสารอาหารเมื่อกี้เรารู้ว่ามันช่วยในด้านอะไรนะการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมลักษณะแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ร่างกายของเรามันผลิตหรือเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้อะมิโนในร่างกายใช่ไหมคะและมันก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เรายังต้องการกล้ามเนื้อยังต้องการความแข็งแรงถ้าเด็กนี้ต้องการให้มันโตเต็มวัยเสร็จแล้วเราก็ยังต้องการความแข็งแรงของร่างกายอยู่เพราะเรายังต้องมีการกินพวกนี้เพื่อให้ได้รับอะมิโนให้ครบนะคะพลังงานค่ะโปรตีนให้พลังงานแก่ร่างกายเหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้นะคะเราบอกว่าเสริมสร้างนู่นนี่นั่นถามว่าทำให้เรามีแรงในการทำกิจกรรมได้ไหมได้เพราะว่าโปรตีน1กรัมจะให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่นะคะจำไปนะคะจำให้ดีตัวสีตัวขีดทั้งหลายที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะจำไว้ด้วยนะคะโปรตีนเนี่ยจะ1กรัมจะให้พลังงาน4แคลอรี่นะคะถ้าเรากินเข้าไป1กรัมเราได้4แคลอรี่เราก็ต้องนับว่าถ้าวันนี้เราต้องการโปรตีนสัก40แคลอรี่เราต้องกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะโดยประมาณได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วบางตัวมันก็อาจจะมีความเขาเรียกว่ามีข้อคลาดเคลื่อนของมันอยู่ในตัวของลักษณะของอาหารแต่ละชนิดความเป็นโปรตีนมากโปรตีนน้อยอยู่เหมือนกันนะคะสร้างน้ำย่อยฮอร์โมนน้ำนมและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายนั่นคือประโยชน์ของโปรตีนและก็อะมิโนนะคะอยู่ด้วยกันก็ทำหน้าที่ฮอร์โมนของเราน้ำย่อยของเราต่างๆน้ำนมที่ให้ลูกเรากินนะคะภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะมีความสำคัญนะคะช่วยให้เกิดสภาพสมดุลของกรดเบสในร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะนั่นก็คือส่วนของโปรตีนและหมู่อะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนทีนี้มาหัวข้อต่อไปก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้จากไหนนะคะทวนนิดนึงนักเรียนว่าได้จากไหนได้จากข้าวจากแป้งจากน้ำตาลใช่ไหมคะข้าวแป้งน้ำตาลนี้ให้คาร์โบไฮเดรตเนาะแล้วก็ย่อยร่างกายของเราก็จะดูดซึมเข้าไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจัดเป็นสารชีวโมเลกุลมันมีอยู่ในร่างกายค่ะทำหน้าที่หลักของมันก็คือให้พลังงานเพราะมันจึงเป็นแหล่งสะสมพลังงานให้กับร่างกายนะคะพบในน้ำตาลในแป้งในเซลลู

ลดในไกลโคเจนนะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วในข้าวในเผือกในมันพวกนี้ก็จะให้แป้งใช่ไหมคะในผลไม้ต่างๆให้น้ำตาลได้ไหมได้นะคะเซลลูโลสก็อยู่ในพืชในผักไกลโคเจนนี้จะพบในสัตว์มากกว่าในพืชนะคะมันก็จะมีข้อแตกต่างตัวสีน้ำเงินกับตัวสีแดงอยู่นะนักเรียนสังเกตน้ำตาลแป้งเซลลูโลสเจนเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะพบแป้งและเซลลูโลสในไหนในพืชนะคะแป้งกับเซลลูโลสในพืชเซลลูโลสคือเส้นใยค่ะเส้นใยจากพืชเป็นหลักส่วนตัวไกลโคเจนจะพบในเซลล์ของสัตว์นะคะซึ่งจะก่ออยู่ที่น้ำไขข้อแล้วก็ผนังเซลล์ต่างๆของสัตว์แล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะเป็นไกลโคเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเดียวกันของคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตหมดเลยแล้วก็องค์ประกอบหลักนะคะที่จะมารวมตัวกันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะประกอบด้วยธาตุหลัก3ตัวด้วยกันนะคะน้อยกว่าโปรตีนใช่ไหมโปรตีนมี4นะธาตุหลักอันนี้มี3องค์ประกอบได้แก่คาร์บอนค่ะไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนใครยังจำโปรตีนได้โปรตีนเนี่ยจะมี4ตัวอีกตัวนึงคืออะไรคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนี่เหมือนกันค่ะแต่อีกตัวนึงคืออะไรใครจำได้มีเสียงตอบจากด้านหลังสุดมาว่าไนโตรเจนเก่งมากเลยนะคะยังจำได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะคะพันตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ตัวคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะเป็นของคาร์โบไฮเดรตมีโมเลกุลตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อันนี้ลักษณะการเขียนสูตรโมเลกุลนะคะคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็ตัว xy ก็คือตัวแปรนะคะใส่ตัวเลขลงไปเดี๋ยวจะให้เห็นเป็นสูตรของจริงนะคะนี่เป็นสูตรโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหรือ3ระดับนะคะก็คือ1เราเรียกว่าโมโนแซคคารายนะคะตัวที่2เราเรียกว่าไดแซคคารายแล้วก็3เราเรียกว่าโพลีแซคคารายคำว่าไดคราวที่แล้วเรียนไปแล้วไดแปลว่าเท่าไหร่คะไดแปลว่า2ใช่ไหมทีนี้มันเจออีกคำหนึ่งหมายเลข1คำว่าโมโนมโนหรือบางเล่มก็อาจจะเขียนว่าโมโนก็ได้นะคะโมโนแซคคารายโมโนแซคคารายโมโนคาร์บอนโมโนออกไซด์เคยได้ยินไหมคาร์บอนโมโนออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไดแปลว่า2และโมโนแปลว่าอะไรอะโมโนแปลว่า1นะคะเวลาเขาอ่านเนี่ยคำแรกของธาตุเนี่ยคาร์บอนเขาจะไม่ใส่คำว่าโมโนนำหน้าจะไปใส่ตามคำที่เป็นสารประกอบธาตุประกอบตัวหลังนะคะเขาก็เลยอ่านว่าคาร์บอนโมโนออกไซด์แปลว่ามีออกซิเจน1ตัวส่วนคาร์บอนมีตัวเดียวไม่ต้องใส่นำหน้าใส่ตัวหลังตัวเดียวตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคำโมโนก็เอามาใช้เหมือนกันใช้โมโนแซคคารายแซคคารายแปลว่าน้ำตาลนะคะโมโนแซคคารายก็คือน้ำตาลที่มี1อะไรเดี๋ยวเขาจะมีชื่อเรียกแบบภาษาไทยด้วยนะคะไดแซคคารายก็คือน้ำตาลที่มี2พอลีแซคคารายแปลว่าน้ำตาลที่มีเยอะๆตั้งแต่เท่าไหร่พอลีตั้งแต่เท่าไหร่เอาโปรตีนมาใช้ได้เลยค่ะพอลีตั้งแต่10ขึ้นไปใช่ไหมคะ10ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าพอลีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันน้ำตาล10ขึ้นไป10ตัวขึ้นไปเรียกว่าพอลีเหมือนกันนะคะพันแบ่งเป็น3ประเภทนะโมโนแซคคารายด์ไดแซคคารายด์แล้วก็พอลีแซคคารายด์ซึ่งเรามีชื่อเรียกโมโนแซคคารายด์เนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว1คือเดี่ยวนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยเป็นน้ำตาลที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีโมเลกุลเล็กสุดแล้วในการย่อยคาร์โบไฮเดรตออกมานะคะถ้าเมื่อไหร่ย่อยจนถึงน้ำตาลโมเลกุลเดียวเราสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปใช้เป็นพลังงานได้เลยนะคะจะมีอะตอมของคาร์บอนจับอยู่ในโมเลกุลเดียวที่เราดูดได้เนี่ยอยู่ที่3-8อะตอมนะคะเราจัดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือโมโนแซคคารายด์นะคะการเรียกชื่อในการเรียกชื่อน้ำตาลก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกตามสับโมโนไดไตรเตตะแต่เขามีตัวเพิ่มขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเรียกตามหมู่ฟอร์มิลนะคะหมู่ฟอร์มิลก็คือหมู่ H คาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนจับกันอยู่ตามสูตรนะคะไฮโดรเจนกับคาร์บอนจับด้วยพันธะเดียวส่วนคาร์บอนกับออกซิเจนนะคะจับด้วยพันธะคู่ตรงนี้เรียกรวมกันว่าหมู่ฟอร์มินนะคะตัวนี้จะมีหลักการอ่านนะคะตามด้วย
วิธีการอ่านจานอันดู

หรือบางคนออกเสียงอันโดนะคะแล้วก็อ่านจำนวนคาร์บอนจำนวนก็จะเป็น1 2 3 4เป็นภาษากรีกโรมันนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงโอ๊ตนะคะเสียงโอ๊ตถ้าเป็นลงท้ายตัวทีก็จะออกโทสลงท้ายตัวดีก็ออกโดสแบบนี้นะคะเสียงโอ๊ตเพราะฉะนั้นจะต้องเอา3ตัวนี้มาบวกอันดูจำนวนคาร์บอนแล้วก็เสียงโอ๊ตลงท้ายนะคะตัวอย่างน้ำตาลคาร์บอน5 อะตอมนะคะเพนตะภาษากรีกภาษาโรมันเพนตะแปลว่า5นะคะตัวนี้ออกเสียงอันโดนำหน้าอันโดจำนวนคาร์บอนเพนตะใช่ไหมคะเสียงโอ๊ตรวมกันเป็นอันโดเพนโตสนะคะตัวนี้คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอน5อะตอมเราจะเรียกชื่อมันว่าอันโดเพนโตสอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่นักเรียนก็จดไปบันทึกลงไปนะคะอันโดตามด้วยจำนวนคาร์บอนจำด้วยเสียงนี้นะคะเพราะถ้าไปเจออันโดเพนโตสโอ๊ตโนนนี่นั่นแบบนี้นะคะอันโดนำหน้านะคะเราก็จำไว้เลยว่าเรียกตามหมู่ฟอร์มิลนะคะตัวที่2ค่ะเรียกตามหมู่คาร์บอนิลนะคะมี2รูปแบบฟอร์มิลกับคาร์บอนิลเมื่อกี้นำหน้าด้วยอันดูแต่ถ้าเป็นหมู่คาร์บอนิลจะนำหน้าด้วยคีโตนะคะแล้วก็อ่านจำนวนคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ลงเสียงเดิมค่ะโอ๊ตเหมือนกันแต่คำนำหน้าเป็นคีโตถ้าเป็นหมู่คาร์บอนิลจะเป็นคาร์บอนพันธะคู่ออกซิเจนไม่จับไฮโดรเจนใช่ไหมคะเมื่อกี้จับไฮโดรเจนด้วยเป็นตัวแรกอันนี้ตัวที่สองไม่จับไฮโดรเจนนะคะวันออกเสียงด้วยคีโตแตกต่างกันนะคะถ้าน้ำตาลคาร์บอน5อะตอมเหมือนกันแต่มันเป็นหมู่ที่ลักษณะของการจับด้วยหมู่คาร์บอนินตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านใหม่เป็นคีโตเพนโตสเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนคำหน้าตัวเดียวใช่ไหมคะโดยดูว่าสูตรโมเลกุลของมันเนี่ยจับด้วยหมู่แบบที่1หรือแบบที่2นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวที่จับ2แบบให้นักเรียนเห็นด้วยนะคะก็คือเวลาเขาเรียกเขาอาจจะเรียกว่าน้ำตาลนันโดสกับน้ำตาลคีโตสเลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้ง่ายว่านี่คือหมู่ของที่เป็นกลุ่มจับกลุ่มแรกกลุ่มที่2ด้วยลงตัวหน้าที่ใช้นำหน้านะคะจะได้จำง่ายนะคะตัวแรกน้ำตาลตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรโครงสร้างฝั่งซ้ายนักเรียนนะคะตัวนี้นักเรียนก็สังเกตเห็นว่ามีหมู่ของพันธะคู่แล้วก็มีจับไฮโดรเจนด้วยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเจอโครงสร้างแบบนี้นักเรียนขึ้นด้วยอันดูใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอแบบโครงสร้างที่2นี่ตรงกลางที่เป็นพันธะคู่เห็นไหมคะที่ครูแถบสีชมพูไว้เป็นคาร์บอนจับพันธะคู่ออกซิเจนนะคะก็จะเป็นหมู่คีโตนนะคะก็ขึ้นต้นด้วยคีโตนะคะตัวนี้นะคะเพราะลักษณะก็จะมีจุดสังเกตให้นักเรียนนะคะถามว่าดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างนี่ตรงแถบตรงนี้นะคะต้องดูให้ดีนะคะตรงที่ตำแหน่งลูกศรครูชี้อยู่นะคะมันจะมีไฮโดรเจนแต่ถ้าอีกตัวนึงจะไม่มีไฮโดรเจนจับอยู่นะคะคือข้อแตกต่างของมันระหว่างอันโดสกับคีโตสตัวนี้ก็จะอันโดสกับคีโตสถูกแล้วต่อไปน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สำคัญจะมีอยู่3ชนิดด้วยกัน3ชนิดด้วยกันตัวที่1ก็คือกลูโคสเคยได้ยินเนาะเรียนมาบ่อยแล้วนะคะตัวที่2คือกาเลกโตสแล้วก็ตัวที่3คือฟรุกโตสนะคะกลูโคสกาเลกโตสฟรุกโตสนะคะตัวนี้ก็อาจจะมีหมู่โครงสร้างหรือองค์ประกอบของมันที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะอยู่ที่การจับหมู่ไฮโดรเจนหมู่โอเฮดอะไรต่างๆนะคะอาจจะดูแยกความแตกต่างลำบากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนเจาะลึกในเรื่องของชีวโมเลกุลจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จำชื่อให้ได้ค่ะมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกี่ชนิด3ชนิดคือกลูโคสกาเลกโตสแล้วก็ฟรุกโตสจำชื่อให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันกลายเป็นโมเลกุลคู่นะคะอีกทีหนึ่งหรือไดเซคคารายอีกทีหนึ่ง

ตัวไหนที่เราจะที่ไหนบ้างที่เราจะพบน้ำตาลพวกนี้เราบอกว่าน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะมีเยอะที่สุดในธรรมชาติอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวพืชสังเคราะห์แสงได้พลังงานออกมาตัวนั้นก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ได้ก็คือน้ำตาลกลูโคสตัวนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็โมเลกุลของน้ำตาลเวลามันไปรวมตัวกันเยอะๆหลายๆโมเลกุลมันก็จะกลายเป็นอะไรนะคะไดเซคคาไรด์เป็นโพลีเซคคาไรด์แล้วก็ใหญ่สุดของมันก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันสังเคราะห์แสงมันจะได้น้ำตาลให้พลังงานในการเจริญเติบโตและถ้ามันรวมตัวกันเยอะๆมันก็จะได้อะไรออกมาได้คาร์โบไฮเดรตก็คือได้แป้งเพราะฉะนั้นในพืชที่เราได้แป้งมาก็เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในธรรมชาติเยอะที่สุดเพราะมันอยู่ในพืช นั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ในผลไม้นะคะที่มีรสหวานแล้วก็อยู่ในน้ำผึ้งแล้วก็อยู่ในมนุษย์ด้วยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มนุษย์ด้วยนะคะอยู่ในส่วนของกระแสเลือดนะคะจะมีกลูโคสอยู่นะคะก็ตัวที่เราวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดที่เราบอกว่าเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานนี่แหละนะคะก็คือวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดตัวนี้ก็คือกลูโคสนะคะบทบาทสำคัญของน้ำตาลกลูโคสค่ะช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดและหดตัวได้ดีควบคุมการเต้นของหัวใจช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายด้วยนะคะโดยถ้าเรากินน้ำตาล1กรัมเราจะได้พลังงานประมาณ4แคลอรี่เท่ากันกับโปรตีนใช่ไหมเท่ากันนะคะโปรตีนกับน้ำตาลเนี่ยจะให้พลังงานเท่ากันน้ำตาลตัวนี้ถ้าพูดใหญ่ก็คาร์โบไฮเดรตนะจะให้พลังงาน1กรัมประมาณ4แคลอรี่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีความสำคัญในร่างกายของเรานะคะควบคุมการเต้นควบคุมการหดของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะคะตัวที่2ค่ะน้ำตาลกาเลคโตสนะคะเป็นน้ำตาลที่มีความหวานน้อยนะตัวนี้จะไม่พบในธรรมชาติพบยากมากเลยแต่จะไปพบในน้ำนมค่ะเขาก็เลยนิยมเรียกว่าน้ำตาลนมนะคะมิลค์ซูการ์นะคะเรียกว่าน้ำตาลนมหรือน้ำตาลกาเลคโตสตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่พบในผลไม้แต่พบในน้ำนมนะคะเป็นสารองค์ประกอบของระบบสมองและเนื้อเยื่อประสาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้ถ้าเด็กดื่มนมเข้าไปก็จะได้รับสารตัวที่กระตุ้นในด้านของระบบสมองและเนื้อเยื่อประสาทด้วยเห็นไหมคะส่วนตัวที่3ค่ะน้ำตาลฟรุกโตสตัวนี้มีความหวานมากสุดเลยนะคะในบรรดาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว3ชนิดนะคะน้ำตาลฟรุกโตสจะมีความหวานมากที่สุดจะพบมากในน้ำผึ้งในผักและผลไม้ที่มีรสหวานเน้นไปที่น้ำผึ้งจะพบตัวนี้เยอะสุดนะคะแล้วก็มักจะรวมพบรวมอยู่กับซูโครสแล้วก็กลูโคสกลูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแต่ซูโครสนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะแต่ว่าอันนี้เขียนให้เห็นว่าอยู่เราสามารถพบได้พบฟรุกโตสได้รวมกันอยู่กับน้ำตาลพวกนี้นะคะเป็นน้ำตาลที่มีบทบาทในเรื่องของการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตช่วยในกระบวนการเผาผลาญหรือย่อยสลายแล้วก็ได้เป็นน้ำตาลเป็นพลังงานแก่ร่างกายนะคะเมื่อกี้คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมคะมี3ชนิดเนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะน้ำตาลเรียกว่าไดเซคคาไรด์ไดแปลว่า2หรือเรียกอีกอย่างมันว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะเราบอกว่าน้ำตาลตัวนี้เกิดจากโมโนเซคคาไรด์โมโนก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมคะ2โมเลกุลมารวมกันนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกตามชนิดของโมโนแซคคาไรด์ตัวนั้นนะคะตัวไหนมารวมกันก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะ2โมเลกุลมารวมกันเรียกว่าไดเซคคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบอกว่าถูกไฮโดรไลซ์ด้วยกรดก็จะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็ได้โมเลกุลเดี่ยวกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
ไดซัคคารายด์ที่พบมากในธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดกับมนุษย์ก็จะมี3ชนิดจริงๆแล้วไดซัคคารายด์มันมีมากกว่า3ชนิดนะแต่เวลาเราเรียนเราก็จะมักจะเจอแค่3ชนิดนี้สาเหตุที่เขาเรียนแค่3ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่พบเยอะแล้วก็มีความจำเป็นต่อร่างกายก็เลยมีการเรียนและรายละเอียดอยู่แค่3ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่ไปเรียนด้านชีววิทยาจริงๆเขาก็จะเรียนเยอะกว่าเรานะคะพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของน้ำตาลที่เรารับประทานนี่แหละมาจากพืชจากสัตว์ต่างๆโทษค่ะในสัตว์ไม่พบจะพบในพืชนะคะจะเป็นน้ำตาลกลุ่มนี้นะคะน้ำตาลทรายเห็นไหมคะน้ำตาลทรายก็คือซูโครสเพราะฉะนั้นคำเมื่อกี้ซูโครสก็คือน้ำตาลทรายนะข้อสอบออกดีไหมคะน้ำตาลทรายน้ำตาลเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่คำตอบคือโมเลกุลคู่ใช่ไหมคะชื่อทางศัพท์ว่าซูโครสนะคะซูโครสคือน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เขาบอกว่าเอาไปทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรไลต์กับกรดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นโมเลกุลเดียวพอพิสูจน์แล้วปรากฏว่าในน้ำตาลซูโครสมีโมเลกุลเดียว2ตัวรวมกันก็คือกลูโคสกับฟรุกโตสนะคะอย่างละ1มารวมกันกลายเป็นน้ำตาลทรายหรือซูโครสของเราส่วนน้ำตาลโมเลกุลคู่ตัวที่2ก็คือน้ำตาลเล็กโตสนะคะน้ำตาลเล็กโตสทำปฏิกิริยากับกรดนะคะกับกรดก็จะได้ออกมาเป็นกลูโคสกับกาเล็กโตสเป็นคนละชนิดกันเห็นไหมคะมีกลูโคสเหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งเป็นกาเล็กโตสนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำตาลมอนโทสนะคะน้ำตาลมอนโทสไฮโดรไลซิสกับกรดเสร็จแล้วได้ออกมาเป็นกลูโคสกับกลูโคสวันชื่อเรียกของมันก็อาจจะแตกต่างนักเรียนบันทึกเลยนะคะ3ตัวนี้นะคะเจอในข้อสอบแน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะวันจำให้ได้ทั้ง3ตัวนะน้ำตาลโมเลกุลคู่ซูโคสเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชื่อว่าอะไรกับอะไรนี่นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งซูโคสเกิดจากกลูโคสกับฟรุกโตสนะคะเล็กโตสเกิดจากกลูโคสกับกาเล็กโตสนะคะมอนโตสเกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตัวสุดท้ายน่าจะจำง่ายสุดเนาะผ่านไปนะคะบันทึกเรียบร้อยนะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของการเกิดไดซัคคารายด์แล้วก็การไฮโดรลิซิสนะคะเป็นการเขียนในรูปของโครงสร้างนะคะก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะด้านบนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวเสร็จแล้วก็บวกกันก็คือมารวมกันนะคะเชื่อมต่อกันแล้วกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ข้างล่างอันนี้คืออะไรคะกลูโคสรวมกับฟรุกโตสกลายเป็นซูโครสนะคะนี่เป็นสูตรโมเลกุลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่ที่ตำแหน่งของตำแหน่งจุดบวกตรงนี้มีออกซิเจนใช่ไหมคะมาเชื่อมต่อกันอยู่หน่อยหนึ่งเส้นนะคะสังเกตเส้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ไม่เป็นไรให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามันมีลักษณะโครงสร้างที่เชื่อมกันอยู่แบบนี้นะคะโมเลกุลเดี่ยว2อันรวมกันเป็นโมเลกุลคู่นะคะต่อไปโพลีแซคคารายด์ค่ะโพลีแซคคารายด์เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนนะคะก็คือใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะเราจะอันนี้บอกว่าโมโนแซคคารายด์ตั้งแต่100ถึง 10,000 มารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นโพลีแซคคารายด์กลายเป็นโปรตีนโทษค่ะกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าตัวกระบวนการที่ทำให้เกิดเขาจะมีชื่อเรียกว่า polymerization ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับการรวมตัวของ polymer ที่เราเคยเรียนไปครั้งก่อนนู้นนะคะ polymerization กระบวนการเดียวกันแล้วก็ตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่แป้งไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสอย่างที่ตอบไปแล้วคุณสมบัติของมันนะคะไม่ละลายน้ำนะคะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือตัวใหญ่จะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนย่อยคาร์โบไฮเดรตกลายเป็นน้ำตาลละลายน้ำไหมละลายน้ำมันแตกต่างกันนะคะอันนี้คือเขาพูดตัวถึงตัวโพลีแซคคารายด์ก็คือตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตคิดถึงแป้งเอาไว้นะคะโครงสร้างของโพลีแซคคารายด์ค่ะก็จะมีโครงสร้างรูปแบบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบโซ่ตรงนะคะรูปแบบโซ่กิ่งอันนี้เป็นแบบจำลองนะคะ
มี2รูปแบบโซ่ตรงกับโซ่กริ่งซึ่งถ้าเป็นแป้งนะคะแป้งเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบระหว่างโพลีซัคคาไรด์2ชนิดที่มีชื่อว่าอะมิโลสกับอะมิโลแพคตินนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าแพคตินอยู่บ้างแต่อะมิโลแพคตินก็ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมอะมิโลสก็อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างถ้านักเรียนอ่านรายละเอียดลึกๆเข้าไปอาจจะไปเจอสารพวกนี้นะคะเป็นชื่อของมันเป็นโพลีซัคคาไรด์ที่มารวมตัวกันแล้วได้แป้งนะคะสูตรทั่วไปของมันก็คือ C6H10O5 นะคะ N ตัวนี้ก็คือกี่โมเลกุลก็ได้ก็ใส่เข้าไปนะคะสูตรโมเลกุลของแป้งเป็นแบบโซ่ตรงนะคะเมื่อกี้จะมี2ลักษณะคือโซ่ตรงกับโซ่กิ่งถ้าเป็นแป้งก็จะเป็นโซ่ตรงนะคะโซ่ตรงนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเทียบกันระหว่างโซ่ตรงกับโซ่กิ่งนะคะโซ่ตรงก็จะมีความยืดหยุ่นดีกว่าโซ่กิ่งนี้ก็คือหลุดหรือแตกมันจะมีความแข็งแต่เปราะมากกว่าส่วนตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีกว่านะคะตัวที่2ก็คือเซลลูโลสใช่ไหมคะมีแป้งมีเซลลูโลสมีไกลโคเจนอันนี้เซลลูโลสก็จะเป็นโพลีซัคคาไรด์ที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของพืชที่ให้เส้นใยเราทั้งหลายค่ะเป็นเซลลูโลสหมดเลยนะคะองค์ประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 5,000 หน่วยมาต่อกันด้วยเส้นยาวสายตรงนะคะแสดงว่าถ้ามันย่อยได้สุดท้ายของมันมันจะให้อะไรออกมาเซลลูโลสตัวนี้ให้กลูโคสใช่ไหมให้น้ำตาลโมเลกุลเดียวที่ชื่อว่ากลูโคสแต่ด้วยความที่ว่ามันเกาะยึดกันด้วยสายตรงอะค่ะอย่างที่บอกสายตรงเนี่ยมันจะเหนียวและทนทานมากยืดหยุ่นได้ดีมากเพราะมันจึงเป็นไฟเบอร์ที่มีความเหนียวและทนทานร่างกายเราจึงไม่สามารถที่จะย่อยเซลลูโลสขาดออกจากกันได้อย่างแบบจนได้ออกมาเป็นกลูโคสได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นกากอาหารช่วยในระบบขับถ่ายของเรานะคะตัวนี้ส่วนตัวเซลลูโลสก็ไม่ละลายน้ำเหมือนกันนะคะเซลลูโลสนะคะเซลลูไบโอสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อยที่ได้เล็กลงมาเมื่อเราไปทำลายเซลลูโลสเราจะได้ตัวเซลลูไบโอสแล้วก็เล็กสุดจะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็คือกลูโคสนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมพันธะกันของเซลลูโลสที่มีกลูโคสอยู่หลายๆตัวมาต่อกันอยู่นะคะยึดต่อกันเป็นเส้นตรงมีความเหนียวและทนทานค่ะส่วนตัวที่3นะคะก็คือไกลโคเจนไกลโคเจนนะคะจัดเป็นโพลีซัคคาไรด์ที่สะสมอยู่ในคนและสัตว์นะคะตัวนี้อย่างที่บอกเซลลูโลสพบในพืชไกลโคเจนพบในคนและสัตว์นะคะจะพบอยู่ในตับในม้าเจ้าหนังในตับในกล้ามเนื้อนะคะของคนนะคะแล้วก็ของสัตว์นะคะจะพบเยอะมีสูตรโมเลกุลเช่นเดียวกันกับแป้งนะคะแต่มี N ต่างกันนะคะ C6H10O5 แต่มี N พ่วงเข้าไปข้างท้ายด้วยถ้า N ข้างหลังเท่าไหร่ตรงตำแหน่งออกซิเจนแสดงว่าต้องคูณ N ตัวนั้นเข้าไปด้วยนะคะนี่คือลักษณะของสูตรมีความแตกต่างกันนะคะอยู่ที่ตำแหน่งของออกซิเจนการทดสอบคาร์โบเรตนะคะทดสอบจากภาพทดสอบแห้งนะคะวิธีการทดสอบคาร์โบเรตอันนี้เราบอกว่าทดสอบน้ำตาลก่อนวิธีการนี้ก็คือใช้กันทั่วไปเรียกว่าเบเนดิกเทสนะคะเป็นการใช้แบบเป็นตัวรีดิวก็คือเข้าไปทำลายนะคะแล้วก็ให้สังเกตการเปลี่ยนสีของสารที่เราผสมเข้าไปนะคะลักษณะของตัวนี้ก็คือใช้สารเบเนดิกนะคะซึ่งเป็นสารละลายสีฟ้าเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าในนั้นมีน้ำตาลอยู่หรือเปล่าเราก็เอาอาจจะละลายแล้วก็หยดสารที่เราสงสัยลงไปนะคะถ้ามันเปลี่ยนนะคะสังเกตสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีตะกอนออกแดงๆอิดๆนะคะตกอยู่ด้านล่างตัวนี้แสดงว่าเป็นสารหรือเป็นชิ้นที่เราสงสัยเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ข้างในนะคะเป็นการพิสูจน์แบบเบเนดิกเทสนี่นะคะก็อันนี้ก็คือสูตรในการทำลายสภาพหรือว่าเป็นการพิสูจน์น้ำตาลเมื่อกี้นะคะผลสารละลายสีฟ้าเบเนดิกต์ก็จะกลายเป็นสีแดงอิฐนะคะ

การทดสอบแบบที่2นะคะโมลิสเทสอันนี้เป็นการทดสอบทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้ทดสอบถึงน้ำตาลใช่ไหมอันนี้ทดสอบได้ขนาดที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นโมเลกุลใหญ่ได้นะคะเป็นทดสอบแป้งนะคะวิธีการนะคะอันนี้ก็บอกว่าหยดสารนะคะเนปชอนนะคะตัวนี้เข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะคะชนิดหนึ่งใส่เข้าไปอยู่ที่ประมาณเป็นมีความเจือจางแล้วนะคะเจือจางอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะลงไปในหลอดทดลองแล้วก็หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงไปด้วยนะคะถ้ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีเกิดสารสีม่วงหรือวงแหวนสีม่วงเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าในการทดลองนั้นมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทำในห้องทดลองนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวที่3นะคะSlip Knot Test นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการทดลองว่ามีหมู่ฟังก์ชัน Formyl หรือคาร์บอนิลอยู่หรือเปล่านะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับทดสอบน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยสารที่มีอยู่จะเป็นสารสีชมพูนะคะเสร็จแล้วถ้ามีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่ในนั้นก็จะเปลี่ยนสีจากชมพูก็กลายเป็นสีแดงสดนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ค่อยเจอเราจะเจอแบบแรกส่วนใหญ่การทดลองในแล็บเล็กๆของเราก็จะเป็นเบนเดดิกเทสเป็นหลักนะคะส่วนตัวอื่นๆก็อาจจะไปเจอในแล็บที่เรียนในชั้นสูงขึ้นไปนะคะเพราะเราก็อาจจะหาสารกลุ่มพวกนี้ยากนิดนึงนะคะอันนี้การทดสอบแป้งโดยใช้วิธีการไอโอดีนเทสอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นการทดสอบแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีนนะคะเอาตัวอย่างที่เราสงสัยว่ามีแป้งหรือเปล่านะคะมาหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะเราก็สังเกตเลยว่าสารละลายมีการเปลี่ยนหรือมาเปลี่ยนสีจากที่เป็นแป้งทั่วไปเนาะอาจจะเป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ได้แป้งที่มีอยู่ที่เราสงสัยหรือเป็นพืชเป็นเผือกเป็นมันต่างๆนะคะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคะโดนสารละลายไอโอดีนและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีแป้งนะคะอันนี้โรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เกี่ยวข้องกับน้ำตาลและก็คาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนี่แหละนะคะตัวนี้เป็นคำถามนะคะให้นักเรียนกลับไปสืบค้นเช่นเดิมแสดงว่าในครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมีคำตอบมาให้ครู2คำตอบนะคะคำตอบที่1คื สารชีวโมเลกุลใช่ไหมคะตัวสุดท้ายกรดนิวคลีอิกนั้นคืออะไรนะคะคำถามแรกที่ให้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนส่วนคำถามที่2ได้วันนี้ไปก็คือโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วในตอนที่สอนครูก็พูดไปบ้างแล้วตัวนี้ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเป็น1กระดาษ A4 นะคะโดยเขียนแล้วก็มีรูปประกอบด้วยคำบรรยายใต้รูปส่งเป็นใบงาน1ใบงานเพื่อรับคะแนนเพิ่มนะคะเพราะตัวนี้ทุกคนจะต้องทำส่งมาเป็นใบงาน1แผ่นนะแล้วก็ใส่ข้อมูลแหล่งสืบค้นนะคะเดี๋ยวหลังปิดเทปเดี๋ยวนักเรียนมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราก็ได้เรียนในส่วนของโปรตีนใช่ไหมคะซ้ำจากครั้งที่แล้วหน่อยนึงและก็ในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งมี2ชนิดชนิดที่จำเป็นกับจำเป็นและถามว่าจริงๆจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นทุกชนิดเลยแต่ร่างกายไม่จำเป็นต้องรับประทานเพราะร่างกายสร้างได้กับร่างกายจำเป็นต้องรับประทานเข้าไปเพราะร่างกายสร้างไม่ได้นะคะนั่นคือ2ชนิดของอะมิโนแล้วก็เรียนเรื่องแป้งซึ่งประกอบด้วยอะไรนะคะแป้งเซลลูโลสแล้วก็ไกลโคเจนใช่ไหมคะแป้งกับเซลลูโลสพบในไหนในพืชไกลโคเจนพบในไหนในสัตว์และมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งย่อยออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วก็ตัวใหญ่เป็นโพลีแซคคาไรด์หรือแป้งใช่ไหมคะไปเป็นคาร์โบไฮเดรตไปเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งมันก็อาจจะมีหลายตัวขึ้นอยู่กับจำนวนโมเลกุลที่เกาะนะคะนั่นก็คือส่วนที่เราได้เรียนไปวันนี้เพราะฉะนั้นในเนื้อหาของครูวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้ครั้งหน้าพบกันและอย่าลืมทำใบงานมาส่งพร้อมกับตอบคำถามเรื่องกรดนิวคลีอิกครูในครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับ

เราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครอง

0: รอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออก2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจาก มือของ

0: ของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทำ2ขั้นนะครับ2ขั้นนะเราวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดทีเทปเนี่ยวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้เครื่องเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนเครื่องเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสเกลับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะนี่ครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามี40เซนเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บเมื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับเนี่ยมันจะได้เท่าพอดีหรือในกรณีนี้นะครับเรามีอีกวิธีนึงครับโดยการล็อกแกนครับลากมาตามนี้ครับอย่าให้มันล็อกเส้นนี้ถูกไหมให้เราลากมาตามเส้นแดงนะครับจากนั้นกดชิปค้างนะครับล็อกแกนอีกวิธีนึงนะครับเรากดชิปค้างได้แล้วก็เอาดินสอลากมาเรื่อยๆครับมาแปะตรงนี้ครับคือเอาดินสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับแล้วก็ลากเส้นไปชนตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่อที่นะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทธภูครับพีพุทธภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 Enter

จากนั้นนะครับดับมันคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทธภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขขี้เลขคู่ด้วยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยก็ถือนะนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1คูณ1ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ R สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปอ่ะได้เฟสมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดไดเมนชั่นดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ0.4โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงเนี้ยมันต้องมีเครื่องคิดเลขละเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับสเก็ตอัพเนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องเล็กทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือสเก็ตอัพเนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยูทูบนี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่หนึ่งครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟซนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง m move นะครับ m move นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางมุมนี้ครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือ copy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ตรงฝอฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับเราต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมเรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับ center center ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 M move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด dy หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจอย่าหาร3กดหาร3 enter เปลี่ยนใจหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกด space bar 1ทีเสร็จครับตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะคือถ้า AutoCAD เนี่ยเขาเรียก array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่ SketchUp เนี่ยมันมี internal กับ external ด้วยการหารลงตัวเนี่ยเขาเรียก internal ก็คือเรามีระยะต้นกับระยะปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณ
ข้าใจไหมครับนั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้เหมือนถ้าทำใหม่เสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับcopy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับในกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แท็บทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊กคำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ style ครับสไตล์ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับ CAD 3D AutoCAD 3D มันจะปรับโหมดเรียก Wireframe Monochrome Hidden Line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ X-ray Mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่สไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า X-ray ครับเมื่อกด X-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง X-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นไหมครับโหมดนี้เขาเรียก X-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะปิด X-ray ก่อนนะครับมีอีกโหมดนึงเรียกว่า Back Edge ครับตัวนี้ Back Edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเรียก Back Edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้เหมาะงานเครื่องกลนะครับเราปิด Back Edge ให้เปิด X-ray Mode จากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีนะครับเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select ดับเบิ้ลคลิกครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ multiple select นะครับในการเลือกนะครับบนสกรับนะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งนึงครับออกคำสั่ง m move แล้วก็copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ F offset double click คือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ double click เลยครับชีวิตดีครับ double click double click double click ครับจากนั้นกดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทพูครับ double click ครับอุ้ยลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทธภูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้สังเกตว่าผมไปพุทธภูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะถ้าแบบนี้ครับเราก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทธภูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต
่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ window default tray show tray เข้าใจไหมครับทุกคน window default tray show tray อ่ะปิดอีกทีครับนี่ window default tray นะครับ show tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Auto High คือถ้าเรากด Auto High ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอา Auto High นะไม่เอานะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า Material Material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว Bucket นี่แหละเข้าใจไหมครับอันเดียวกันเลยคือถ้าเราทาสีนะครับเรากด Bucket นะครับ Paint Bucketหรือตัว B นะหรือกด Material ก็ได้ครับนะไม่ยากเลยนะครับ Material อ่ะโอเคในกรณีนี้ครับเรากดตัว B ปุ๊บมันก็จะกดคำสั่ง Material นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราเลือกดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกวัสดุเลยครับต้องการอะไรครับนะขั้นเบสิกนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ Roofing นะ Roofingแล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะอิมพอร์ตวัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อนดีฟอลต์ก่อนนะครับเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass G L A S S นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคิดที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโป่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมาเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นฉาบลอฟนะครับก็เราก็เอาคล้ายๆกับเป็นปูนเปื่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงในส่วนที่เป็นตัวบริกแอนด์คลาดดิ้งนะบริกก็คืออิฐแล้วก็พวกไซดิ้งนะคือพวกวัสดุปิดผิวครับแล้วก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับอ่ะก็ปูนเปื่อยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองแต่สบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับโอเคเสร็จต่อไปครับตัวผนังฝั่งนี้เราจะปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ Modern Siding ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอีกนิดนึงกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็นมาร์เบิลไหมหินอ่อนก็ไปที่ทาครับกระเบื้อง TILE แล้วก็เลือกหินอ่อนครับมาร์เบิลนะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟซเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็นวูดนะ W O O D วูดครับคลิกนะครับเป็นบานไม้นะบานไม้
เอาไม้โมเดิร์นดีกว่าคือเท็กเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนะเพราะว่าแอดวานซ์เดี๋ยวจะงงนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปต่อกันได้ทุกคนอ่ะโอเคปาดไม้ได้แล้วนะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่รูฟฟิ้งใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube เนี่ยสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีแบบลบจอหมดนะก็คลิกไปเรื่อยๆครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งลัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องนะครับดูนะครับคำสั่งคือให้เราเลือกแมททีเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบสูง100ชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคลิกทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกอาจารย์ป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะในนั้นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดแค่ตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในขณะทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับดังนั้นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันอ่ะลองดูอีกก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้อ่ะชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับอ่ะแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสีดับครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ to paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูวิธีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ลอฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมตินะมันมีโค้ดสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับเราดูดได้คำสั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะดูดมาเทนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยอดตาครับเขาเรียก sample paint กดตรงนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยน b bucket ถังสีนะ b bucket ก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ ALT ครับคือการดูดครับดูนะกด B bucket alternate ค้างไว้ดูดกระจกเทเข้าใจไหมครับจริงๆช็อตคัทธรรมดาแหละไม่มีอะไรมาก sample paint คือ alternate นะครับ
ทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างเอาไว้และตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟซทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านแล้วครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องมูลค่ามาแล้วกระจกมาแล้วและนะครับบ้านนอนเด็กของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบ10บททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะครับจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายละตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับทำให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูใน LINE หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งใน LINE นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับview นะครับแล้วก็ปิด axis นะครับนะ axis นะครับview axis แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านตรงนี้กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละจากนั้นมานะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadow จากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกด show high shadow ครับกดจิ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภาพันธ์เมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้ว time zone คือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกควันอยู่อ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตรงนี้ไม่มีฟอกนะครับอ่ะปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติฟอกจะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ window นะ default tray ตรงนี้คือนี่คือ default tray ถูกไหมเราก็มาที่ฟอกครับเนี่ย fox เนี่ย foxนะครับ FOG นะ Fox นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะเรากดตรงนี้ครับ Display Fox แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้คือความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้คือความคือมองจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวเอาประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจอ่ะประมาณนี้ภาพนิ่งครับโอเคต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Z จากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันเป็นสัก45แล้ว Enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอ่ะอาจจะป้อมเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะอ่ะประมาณนี้ครับเมื่อได้แล้วครับออกคำสั่งครับ file export จำไม่ดีครับ file export นะ
จะได้ไปที่ทูดีกราฟิกครับ

ฟิกนะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับอ่ะจากนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับจากนั้นกดออปชันติ๊กคำว่า use view size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วก็ใส่เองเลยครับline scale multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะจัดเลยนะ better quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจูนเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งซีนครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับฝั่งมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ bird eye view แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างนี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างนี้เราเลือกเองได้นะครับเริ่มแรกเป็น bird eye view เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะตรงนี้อธิบายจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาละฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุน4แล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราอ่ะโอเคครับปิดเลยอ่ะลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นนะครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่พอใจครับเราก็กดคลิกขวาอัปเดตได้หรือถ้าอยากให้ซีน3ครับเป็นเอ็กซ์เรย์โหมดครับเราก็กดเอ็กซ์เรย์โหมดเนี่ยครับกดเอ็กซ์เรย์โหมดนะครับแต่ไม่เอานะคือปรับสไตล์ได้ไปเรื่อยครับแต่เรานะผมไม่ปรับนะเพราะว่าไม่สวยครับก็เสร็จละเมื่อเราจูนทุกอย่างลงตัวแล้วปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จละเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจ็อบแล้วนะครับ export คราวนี้ไม่ไป 2D graphic ครับไม่เอาแล้วเพราะว่า 2D graphic คือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่ animation ครับ
2D กราฟิกไม่เอานะไปที่ animation ครับ export animation จากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับ type วิดีโอครับเป็น MP4 นะจากนั้นครับไปที่ option ครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับอ่ะเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือก Line Scale ครับเอา1หมดนะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับ Frame Rate ครับเท่าไหร่ดีนะครับ Frame Rate เยอะก็นานนะอ่ะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับตรงนี้สำคัญครับ Loop to Start คืออะไรให้วิดีโอวน Loop ครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับอ่ะรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับอ่ะมาดูผลงานดูนะนะครับคือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเราไปตัดไม้อย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนถือขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องๆทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรม SketchUp นะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอีกอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวา

แล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะ

เลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัว

ิมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้น

0: หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าในนาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

ออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมครูนพคุณสุวรรณบูรณ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนักบินทายสุทิศครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชุทิศครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นมีแต่ลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับมอเตอร์เสียอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับแต่ว่าพัดลมพอเย็นทำงานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในแฟนคอยล์ยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับอันดับแรกนะครับที่จะต้องใช้นะครับคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ครับครูวิทยาปิดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: ตอนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับผู้วิทยาช่วยผมวัดหน่อย
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้อ่านได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับครูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: ของเราครับตู้นั้นตัวนี้ที่วัดได้นะครับ34.27นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่อยู่นะครับโอเคนะครับของภูวิยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับขอต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทํางานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทํางานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับครับตัวนี้พัดลมแฟนคอยล์ยังทํางานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200-300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมาราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมีการเช็คน้ำยานะครับว่าน้ำยาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ำยาขาดน้ำยาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะโดยที่เราไม่มีเกจว่าน้ํายาเหมือนช่างทั่วไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาวนะครับ

นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าน้ํายานะครับถ้าเป็นน้ํายาถ้ามีน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้แสดงว่าน้ํายาในระบบไม่พอครับนะเราต้องมีการเติมน้ำยาขึ้นถ้าเกิดว่าช่างเขาบอกว่าน้ํายาไม่พอนะครับให้เราสังเกตที่วาล์วตัวนี้ได้นะครับว่ามีคราบน้ําแข็งเกาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ํายาให้ดูนะครับว่าเมื่อเติมน้ำยาได้ที่แล้วนะครับคราบน้ําแข็งจะหายไปไหมนะครับแล้วการทําความเย็นจะวัดอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ำยาหน่อยครับ

ในการเติมสารทําความเย็นนะครับก็จากที่ครูได้สอนเข้าไปทั้งจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ก็คือเกจมินิโฟร์นะครับและในส่วนของสารทําความเย็นนะครับในส่วนของสารทําความเย็นที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูตามขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทําความเย็นประเภทอะไรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่เพจของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะใช้สารทําความเย็นประเภท R32 นะครับในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าระดับแรงดันของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบมีขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาสีน้ําเงินนะครับเกียร์สีน้ําเงินด้าน low pressure นะครับไปต่อที่จุด low pressure ของเครื่องปรับอากาศด้าน condensing unit นะครับเมื่อต่อเข้าไปนะครับระดับของสารทําความเย็นนะครับเมื่อเราอ่านที่เกจมินิโฟร์นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณ40 psi นะครับโดยปกติแล้วระบบสารทําความเย็นที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใช้ R32 จะใช้ค่าความทําความเย็นอยู่ประมาณ150 psi เพราะฉะนั้นระดับของสารทําความเย็นที่เกจที่เราอ่านได้ขาดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเลยแสดงอาการออกมาตามที่อาจารย์นพคุณเขาบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือมีคราบน้ําแข็งเกาะขึ้นที่งานท่อที่ condensing unit และก็ที่เป็นพอ unit นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกันนะครับ

0: ครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าระดับสารทําความเย็นเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมจะทําการเติมสารทําความเย็นเข้าไปในระบบนะครับนะโดยการต่อในส่วนของสายจากเกรดมินิโฟนะครับสายสีเหลืองนะครับที่เป็นสายบริการภายนอกเข้ากับตัวถังของสารทําความเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการเปิดวาล์วถังนะครับทําการเปิดวาล์วถังที่ตัวถังของสารทําความเย็นนะครับและเปิดให้ก่อนที่จะเติมเข้าสู่ระบบนะครับให้คลายอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของสายจะมีอากาศคงค้างอยู่นะครับให้เราปลดในส่วนของสายแค่เล็กน้อยนะครับและทําการปลดอากาศออกนะครับแค่เล็กน้อยแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับโดยสังเกตในส่วนของเข็มที่จะสวิงขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเปิดนะสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วทำการปิดนะครับเปิดปิดหรือถ้าง่ายๆนะครับให้นับ1 ถึง 10ในใจนะครับถ้าเป็นหลักการของการทำงานนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนับ1 ถึง 10ในใจก็ได้นะครับเหมือนครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะครูเปิดแล้วนะครับครูนับนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูก็ปิดนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนระดับของสารทำความเย็นเนี่ยได้ถึง150 PSI หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราใช้เครื่องมือวัดนะครับในการวัดและทดสอบในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมโอมิเตอร์นะครับเพราะว่าในการทํางานบางครั้งถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เก่าหน่อยนะครับระดับของกระแสนะครับมีผลกับการเติมสารทำความเย็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเทมโอมิเตอร์เนี่ยเราก็นําไปคล้องเข้ากับสายที่เป็นสายที่จ่ายให้กับชุด condensing unit นะครับที่อยู่นะครับแค่เส้นเดียวนะครับเวลาคล้องนะครับคล้องแค่เส้นเดียวแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้กระแสที่อ่านได้คือ3.38 แอมป์นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราไม่ทราบว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ให้เราไปดูที่เนมเพจนะครับเนมเพจเครื่องนะตอนนี้เนมเพจเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับจะกินกระแสสูงสุดนะครับกระแสที่ใช้งานสูงสุดอยู่ที่4.6 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการเติมสารทำความเย็นถ้าเราไม่ดูที่เกรดมินิโฟนะครับก็สามารถสังเกตได้ที่ในส่วนของเทมโอมิเตอร์เช่นใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ระดับสารทำความเย็นก็อยู่ที่ประมาณ70นะครับผมก็จะทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปอีกนะครับเหมือนเดิมครับนับ1 ถึง 10นะครับเมื่อได้ระดับนะครับก็ให้ทําการปิดนะครับระดับของสารทําความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับนะในขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับนะเครื่องจะดูดสารทําความเย็นนะครับเข้าไปที่ด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับและเข้าไปในระบบของงานท่อนะครับกระบวนการก็คือที่เคยสอนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบลูปวงจรปิดนะครับนะระบบสารทำความเย็นจะเกิดการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะขึ้นกันและกันนะครับตอนนี้ได้ประมาณ110 PSI นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสนะครับที่เราวัดได้คือ3.3แล้วนะครับตอนนี้กระแสถ้าเราเทียบกับกระแสของเครื่องนะครับกระแสของเครื่องนี่คือ4.6นะครับก็ยังสามารถที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปได้อีกนะครับ
1: ขอเสริมนิดนึงนะครับจากอาจารย์วิทยานะครับตอนนี้ท่อน้ํายาที่เป็นน้ําแข็งตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเป็นหยดน้ำนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120 PSI นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการภายนอกนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วอาการภายนอกหายไปแล้วนะครับส่วนของน้ําแข็งที่เกาะงานท่อหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระดับของสารทําความเย็นตอนนี้ถามว่าจะเพียงพอไหมสําหรับการทํางานของระบบนะครับนะตามมาตรฐานของน้ํายา R32นะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับถ้ากระแสยังไม่เกินนะครับที่ ตามที่เพจที่ตั้งไว้เราก็สามารถที่จะเติมสารทำความเย็นให้ได้ถึง150 PSI ได้นะครับในการเติมสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่เข้าไปจะต้องเป็นลักษณะของการ์ดนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยรับในส่วนของการ์ดเข้าไปนะครับแต่ในการเติมสารทำความเย็นนะครับถ้าเป็นลักษณะต้องการเติมให้เร็วนะครับก็สามารถที่จะฟั่มถังได้แต่ข้อควรคำนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนะนักเรียนจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัวaccumulator หรือเปล่าถ้าไม่มีตัว accumulator อยู่ภายในนะครับให้หลีกเลี่ยงการเติมสารทำความเย็นแบบฟ้อมถังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วว่ามันการทำงานโดยการดึงการ์ดเข้าไปอัดนะ

ครับหลังจากที่อาจารย์วิทยาได้ทําการเติมน้ำยาให้แล้วนะครับจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดน้ํายาเราสามารถดูได้ว่าถ้าน้ํายาครบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่หยดน้ําน้ําแข็งก็ไม่มีนะครับเอาที่ข้างนอกแล้วก็ตัวแฟนคอยูนิตก็ไม่มีน้ําแข็งนะครับหลังจากเสร็จจากอาการที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการสุดท้ายนะครับอาการที่3คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทํางานนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในอาการที่กล่าวมานะครับเราจะมีอาการวิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: อาการที่สามนะครับเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยาลองนะครับทำให้พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกระแสมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและคอมจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปกี่นาทีนะครับจะคอยดูกันนะครับ
1: ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

0: ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ Condensing Unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ Condensing Unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของ Overload ที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าโอเวอร์โหลดตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยร้อนทํางานหรือเปล่าครับ
0: นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับ
1: อาการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: ข้างนอกทำง
1: เ
0: าร
1: าน เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกอันเหตุสาเหตุหนึ่งคือต้องตรวจเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิทยาทำการเช็คนะครับพวกคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบยี่ต้นหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจำนวน3ขั้วนะครับในขั้วจำนวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว X ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของขั้วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะอันนี้ก็คือเพจที่จะบอกค่าของขั้วนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของขั้วเราจะรู้แล้วว่าขั้ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขั้วรันกดรันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว R กับขั้ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับขั้วกดสตาร์ทบวกได้กดรันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นกดลวดกดสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่ากดรันนะครับกดรันจะต้องมีค่าความต้านทานน้อยกว่ากดสตาร์ทนะครับผลรวมของกดรันและกดสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับวันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ 3.1 โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า 3.1 โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ 2.7 โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ 5.5 โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดขั้วนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ย

0: จะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มันติดมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OL ก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจำแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมพิวเตอร์ในประกอบด้วยสายจำนวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักที่หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราตามให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจํานวน2ขดคือขด S ขด R ตําแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับนะในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ5.5ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะอ่านค่าได้5.5แสดงว่าคู่นี้นะครับมีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอนนักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับนะการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คือขดคอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S คือขดสตาร์ทนะขั้ว R คือขดรันนะครับนะขดรันจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทจะมีค่าความต้านทานมากกว่าขดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้ว C ละทีนี้เราไปหาขั้ว S กับขั้ว R นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ2.7นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว A ครับอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะนั้นในส่วนของขดลวดนะครับนะก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนของขดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลงมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วนี้คือขด R นี่คือขด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในขดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับนะผมวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่าขดนี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่าขดลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับ นะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของกดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงนี้มีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้งสี่อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสี่อาการที่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ

การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เ
1: ย้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะ

0: และไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: จริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ครับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเรายังอยู่เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนะครับนั่นก็คือปลานะครับมาแปรรูปนะครับก็เนื้อปลาของเรานะครับสามารถที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่างที่เราได้ติดตามกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลานิลเส้นปรุงรสนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลาหยองนะครับแล้วก็นำไปทำเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานะครับก็ยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นปลาส้มจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่นะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปลานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการทำแหนมปลานั่นเองนะครับแหนมปลานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนะครับกับปลาส้มนะครับลักษณะของแหนมปลานะครับก็จะมีลักษณะชิ้นนะครับถูกสับบดให้ละเอียดนะครับซึ่งนะครับเนื้อปลาที่เราได้มานะครับเราก็จะนำคัดในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดก้างนะครับแล้วก็นำมาสับนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับก็จะได้นะครับเนื้อปลาที่พร้อมสำหรับทำแหนมปลานะครับส่วนกรรมวิธีในการบดสับนะครับเราสามารถที่จะทำเองได้ที่ครัวเรือนบ้านเรานะครับอาจจะใช้มีดของเรานะครับสับบดก็ได้นะครับหรือนะครับเราอาจจะใช้เครื่องบดนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับปลาทุกชนิดนะครับก็สามารถที่จะนำเฉพาะเนื้อนะครับ

มาบดนะครับมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วนำมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกรรมวิธีในการทำนะครับว่านะครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับหากท่านนะครับผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับเมื่อชมจบแล้วนะครับก็นะครับไปหาซื้อนะครับเนื้อปลานะครับจากท้องตลาดแล้วก็มาทําตามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับแนะนําส่วนผสมนะครับก็จะมีเนื้อปลานะครับที่เราสับบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับกระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับเป็นข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับเกลือป่นนะครับในส่วนของข้าวนะครับเราอาจจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับในการทำแหนมปลานะครับเราก็แนะนำนะครับให้ใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่านะครับผลิตภัณฑ์แหนมปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัมผัสละเอียดเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่าข้าวสวยนะครับเมื่อสัมผัสกับความชื้นนวดให้เหนียวนะครับก็จะแตกเม็ดข้าวออกแล้วก็จะนิ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับของเนื้อปลาบดของเราได้ดีนะครับเพราะนั้นก็จะเลือกที่ข้าวสวยนะครับกรรมวิธีขั้นตอนในการนวดส่วนผสมนะครับก็เราก็จะนวดนะครับในส่วนของเกลือก่อนนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลานะครับจากนั้นเราถึงจะใส่กระเทียมนะครับลงไปคลุกเคล้านวดให้เข้ากันและสุดท้ายนะครับเราถึงจะใส่ข้าวเข้าไปนวดนะครับให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีนะครับในการทำแหนมปลากันเลยนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับลงไปนะครับใช้เกลือนะครับโรยเครื่องปรุงนะครับนะครับทำการนะครับคลุกเคล้านวดนะครับนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลาบดก่อนนะครับนะครับนวดให้เข้ากันนะครับสัก5นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้นะครับเกลือนะครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกับเนื้อปลาบดนะครับตอนนี้เรานวดลักษณะก็คล้ายกันกับเรานวดแป้งนะครับที่เรานวดแป้งให้เป็นก้อนนะครับก็คล้ายๆคลึงกันเลยนะครับ

นะครับพอนวดให้เข้ากันได้ที่นะครับเราก็จะใส่นะครับกระเทียมนะครับลงไปนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอัตราส่วนนะครับที่ใช้นะครับเมื่อกี้นะครับเนื้อปลาบดที่1กิโลกรัมนะครับเกลือป่นนะครับที่20กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับที่180กรัมนะครับก็นวดให้เข้ากันก่อนนะครับสัก5นาทีนะครับถึงจะใส่ข้าวลงไปนวดนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อนะครับสัมผัสนะครับมีลักษณะเนื้อละเอียดนะครับในการบดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลานวดนะครับให้เนื้อปลานะครับเหนียวเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดนะครับแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตรงนั้นนะครับแหนมปลาจะไม่เกิดรสชาติเปรี้ยวนะครับและก็จะไม่เป็นแหนมปลาให้เรานะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องนวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวติดมือนะครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการนวดส่วนผสมนะครับนานพอสมควรนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับข้าวก็นะครับต้องนะครับบี้ให้แตกเป็นเม็ดด้วยนะครับไม่ให้จับกันเป็นก้อนนะครับ

เคล็ดลับนะครับในการนวดให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะครับเราต้องนวดโดยใช้อุ้งมือของเรานะครับส่วนบริเวณอุ้งมือของตัวกดอัดแรงลงไปนะครับส่วนผสมก็จะนวดเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดแบบขยำนะครับอย่างนี้นะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับต้องนวดให้เป็นก้อนและใช้อุ้งมือของเรานะครับดันลงไปนะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีนะครับ

ในการเลือกใช้เนื้อปลานะครับที่เรานำมาทำเป็นแหนมปลานะครับเราสามารถที่จะนำปลาที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลานวลจันทร์นะครับเนื้อปลายีบศกนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลากรายนะครับมาทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณภาพของเนื้อปลากรายนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเหนียวดีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเรานวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับก็กำลังได้ที่แล้วนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยติดภาชนะแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับในการนวดแหนมปลานะครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับอย่างน้อย 20-30 นาทีนะครับเนื้อปลานะครับส่วนผสมนะครับถึงจะเข้ากันได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับ

ะครับถ้าเราตบดูนะครับเนื้อปลาก็จะเด้งนะครับนะครับเด้งไม่ติดมือนะครับนี่คือลักษณะของแหนมปลานะครับที่นวดได้ที่นะครับนะครับจะไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนวดต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับกำลังได้ที่แล้วนะครับสีของเนื้อปลานะครับก็จะซีดลงนิดนึงนะครับเนื่องจากปฏิกิริยานะครับของการนวดนะครับ

นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับว่าถ้าเรานวดได้ที่นะครับเราจับมาปั้นเป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนนะครับไม่แตกนะครับเป็นก้อนรวมกันได้ดีนะครับก็สามารถที่จะนวดได้ที่แล้วนะครับก็สังเกตดูจากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราปั้นเป็นก้อนแล้วไม่เหนียวติดมือนะครับนะครับก็ยังเหนียวติดมือนะครับเราจะนวดต่อนะครับ

โอเคนะครับตอนนี้นะครับเนื้อนะครับส่วนผสมนะครับก็เริ่มนวดได้เข้ากันดีแล้วนะครับนะครับเราใช้ฝ่ามือของเรานะครับตีนะครับตีส่วนผสมนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเด้งดีนะครับตรงนี้นะครับตีแรงๆนี้เลยนะครับตกลงไปนะครับ

ครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็นวดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ตามปริมาตรหรือปริมาณที่เราต้องการนะครับรูปแบบในการบรรจุของเราวันนี้นะครับจะทำแหนมปลาที่ใส่ถุงนะครับแล้วชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ถุงละ150กรัมนะครับจากนั้นเราจะนำมาทำให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในเรื่องของการบรรจุในภาชนะบรรจุให้เป็นรูปทรงของแหนมปลานะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าต้องการให้แหนมปลาของเรานะครับมีลักษณะเป็นก้อนเป็นก้อนทรงเป็นแท่งกลมนะครับหรือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นก็ได้นะครับหรือจะนำไป

นะครับแรกนะครับเราต้องพับนะครับพับถุงนะครับไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนะครับติดกับปากถุงนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเลอะนะครับติดกับขอบปากถุงได้นะครับถุงที่ใช้นะครับก็เป็นถุงนะครับไซส์ตามขนาดที่เราต้องการว่าอยากจะได้แผ่นขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถุงที่มีขนาดหนานะครับเพราะว่าจะทำให้การอัดเป็นแผ่นนะครับมันจะทำให้อัดแล้วนะครับเป็นแผ่นได้ไม่สวยงามนะครับนะครับถุงที่ใช้ในบรรจุนะครับส่วนผสมนะครับก็จะเป็นส่วนของถุงบรรจุชั้นที่1 นะครับเดี๋ยวจะมีการบรรจุ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับโอเคครับนะครับก็ตักส่วนผสมนะครับที่นะครับถุงละ150กรัมนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับ

นะครับในการทําแหนมปลานะครับเราต้องดูในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนผสมที่ใช้นะครับไม่ควรจะนําส่วนผสมที่เป็นวัตถุเชื้อปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนี้เราต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของการใช้สารเจือปนอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะครับ

นะครับลักษณะของแหนมปลานะครับที่เรานวดได้ที่นะครับก้อนเนื้อนะครับเวลาเราสัมผัสนะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งนะครับไม่เหนียวเละนะครับ

โอเคครับได้นะครับจำนวนแหนมปลานะครับบรรจุในถุงนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับได้จำนวนนะครับถุงละ150กรัมพอดีเลยนะครับจำนวน8ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนในการตีเนื้อปลาที่อยู่ในแผ่นทำการรีดนะครับให้เป็นแผ่นให้มีลักษณะที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ

นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะไล่นะครับส่วนผสมนะครับให้อยู่ในมุมนะครับให้อยู่ในมุมถุงนะครับโดยทำการไล่อากาศนะครับก็รีดลงไปเลยนะครับรีดลงไปเลยนะครับนะครับตอนนี้เราจะยังไม่แต่งให้เป็นแผ่นที่สวยนะครับเราจะทำการรีดนะครับนะครับส่วนผสมนะครับให้ลงไปนะครับไม่ให้มีนะครับช่องว่างอากาศนะครับอยู่ในถุงนะครับมือของเราก็ทำการบีบได้เลยนะครับโอเคนะครับให้เต็มมุมนะครับเวลาเป็นแผ่นแหนมปลาออกมานะครับจะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะครับโอเคนะครับนะครับใช้มือของเรานะครับรีดได้เลยนะครับนี้นะครับนะครับใช้ฝ่ามือนะครับขอบฝ่ามือของเรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับต้องการได้แผ่นขนาดใหญ่เราก็ใส่ในปริมาณที่มากกว่านะครับแล้วก็ใช้ภาชนะถุงนะครับที่ใบ ขนาดที่ใหญ่กว่าก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันหรือในขณะเดียวกันนะครับเราจะทำให้เป็นถุงขนาดไซส์เล็กเป็นชิ้นเล็กก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีดต่อให้เสร็จนะครับครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นการตีนะครับเพื่อให้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับไล่อากาศแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสนะครับได้ถูกการกดอัดทับกันแน่นมากกว่าเดิมนะครับเราต้องพลิกดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับการไล่อากาศไปด้วยนะครับนะครับก็เป็นการไล่อากาศไปในตัวนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับในลักษณะนะครับนะครับก็เราก็จะได้แหนมปลานะครับที่บรรจุในถุงนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จทุกถุงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อถุงนะครับเป็นชั้นที่สองนะครับครับหลังจากที่เรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับครบทุกแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับใช้ถุงบรรจุนะครับห่อเป็นชั้นที่สองนะครับเพื่อนะครับทำให้เกิดการหมักของแหนมปลานะครับที่ได้แผ่นนะครับที่ได้แผ่นนะครับที่มีลักษณะที่แน่นเหนียวมากกว่าเดิมนะครับเราต้องห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับนะครับลักษณะของการใส่ถุงห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับก็ใส่ตามขนาดนะครับความยาวนะครับด้านตัดนะครับก็นะครับใส่ลงไปได้เลยครับหนึ่งถุงนะครับนะครับเราก็จัดให้นะครับผิวเรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้ผิวของถุงนะครับผิวเรียบนะครับเนื่องจากว่าแหนมปลาของเรานะครับจะต้องมีลักษณะเป็นแผ่นที่สวยงามนะครับก็ต้องจัดนะครับในขั้นตอนตรงนี้ด้วยนะครับนะครับใส่ให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับ

ขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้มือของเรานะครับตีให้ตึงนะครับอีกครั้งได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องห่อ2ชั้นนะครับ

นะครับในส่วนของการช่วงของการหมักแหนมปลานะครับก็จะมีเกิดปฏิกิริยาของการหมักนะครับในช่วงที่หมักเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะทำงานแล้วก็ผลิตเป็นกรดนะครับธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ำความชื้นก็จะแทรกซึมอยู่นะครับตามแผ่นของแหนมปลาเพราะนั้นนักเรียนหรือท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับแหนมปลาของเราไม่ได้เน่าเสียนะครับเกิดจากกระบวนการหมักนะครับก็จะมีน้ำไหลปนอยู่ในถุงนะครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการนะครับจัดแผ่นของแหนมปลานะครับได้ใส่ห่อเป็นถุงชั้นที่2นะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะนะครับนะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะสามารถที่จะวางเรียงซ้อนทับกันได้เลยนะครับในการบ่มหรือหมักนะครับแหนมปลานะครับให้ได้เป็นแหนมปลาผลิตภัณฑ์แหนมปลาที่เราต้องการนะครับจะถูกนะครับหมักทิ้งไว้นะครับหรือบ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับยังไม่เย็นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะหมักนะครับทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยนะครับที่12ชั่วโมงนะครับหรืออาจสักประมาณ2วันนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวที่เราต้องการแต่ที่12ชั่วโมงนะครับความเปรี้ยวก็จะเริ่มได้ที่นะครับถ้าหากว่าต้องการความเปรี้ยวมากขึ้นนะครับก็หมักต่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อสัมผัสตอนนี้นะครับที่ทำเป็นแหนมปลาเสร็จแล้วนะครับแผ่นก็จะมีลักษณะนิ่มนะครับแต่นะครับเมื่อเป็นแหนมปลาผ่านกระบวนการหมักได้ที่นะครับชิ้นของแหนมปลาที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อสัมผัสที่แข็งตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากปฏิกิริยาของการหมักนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีลักษณะแหนมปลาที่เนื้อแน่นนะครับกลิ่นหอมของกระเทียมไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับและรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวและที่สำคัญคืออร่อยแน่นอนนะครับแหนมปลาเราทำจากวัตถุดิบที่ได้มาจากท้องถิ่นตามธรรมชาติของเรานะครับส่วนผสมที่ได้มานะครับเป็นส่วนผสมที่นะครับไม่ใส่พวกสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ใส่วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นวัตถุเจือปนกันเสียเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าแหนมปลาของเราผลิตออกมาต้องมีคุณภาพแน่นอนนะครับหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการเก็บรักษานะครับหลังจากที่นะครับแหนมปลาของเรานะครับผ่านกระบวนการหมักนะครับตอนนี้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับจะไม่นิ่มเหมือนเดิมนะครับจะแข็งนะครับแล้วก็นะครับจะมีน้ำของการหมักนะครับก็ปนอยู่กับแผ่นนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวกลิ่นหอมนะครับตอนนี้นะครับก็ถุงก็ยังอยู่ใน2ชั้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราทำเป็นแหนมนะครับได้ที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนในการบรรจุการเก็บรักษาเราก็จะนำไปห่อนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นรูปแบบถุงภาชนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกขนาดหนานะครับแล้วทำการซีลปิดถุงหรือจะเป็นรูปแบบซีลบรรจุ

0: ศูนย์อากาศก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นะครับถอดชิ้นนะครับของแหนมปลานะครับที่อยู่ในห่อนะครับชิ้นแรกนะครับก็นะครับดึงแหนมปลานะครับออกมานะครับขั้นตอนตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของมือที่มาใช้ในการจับชิ้นของแหนมปลานะครับอาจจะล้างมือเช็ดมือให้แห้งนะครับหรืออาจจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ภายนอกนะครับมาทำให้เกิดเจือปนแล้วก็นะครับอาจจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับเน่าเสียได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องดูในเรื่องของความสะอาดในการบรรจุในครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับการเก็บรักษานะครับเราจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิในตู้เย็นเท่านั้นนะครับแช่เย็นเท่านั้นนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อย 2-3 เดือนนะครับความเปรี้ยวนะครับก็จะคงที่นะครับถ้าหากเราเก็บไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดาก็อยู่ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับห้ามนะครับกรรมวิธีในการเก็บรักษาห้ามเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเป็นแหนมปลาแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าไม่เก็บในอุณหภูมิแช่เย็นก็อาจจะทำให้แหนมปลาของเราเน่าเสียได้นะครับหรือห้ามนะครับห้ามแช่ในช่องแช่แข็งนะครับเพราะว่าแช่ในช่องแช่แข็งจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับแข็งตัวและเสียการและเสียนะครับเนื้อสัมผัสของเนื้อปลานะครับก็จะทําให้เนื้อปลานะครับเนื้อสัมผัสแตกยุ่ยได้นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับกรรมวิธีการรับประทานนะครับก็นํามาทําให้สุกแนะนํานะครับแหนมปลานะครับบางคนนะครับอาจจะคุ้นชินอาจจะเคยพบเห็นที่เอามารับประทานดิบๆนะครับจริงๆแล้วก็ทานได้แต่แนะนำเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดควรจะทำอาหารหรือปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานนะครับอาจจะนำไปปิ้งไปย่างหรือไปทอดหรือไปนึ่งก็ได้นะครับสำหรับแหนมปลาครับผมในการทำแหนมปลานะครับเพื่ ในเชิงการค้าธุรกิจนะครับขยายในรูปแบบภาคอุตสาหกรรมหรือในระดับครัวเรือนของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนสำหรับให้ผู้บริโภคนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับการทำผลิตแหนมปลาของเราซึ่งจริงๆแล้วแหนมปลาของเรานะครับก็ควรที่จะมีวันที่กำหนดวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ช่วงกำหนดนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับได้เห็นและก็ได้รู้นะครับว่าการทำแหนมปลาของเรามีอายุการเก็บรักษาได้นานเพียงเท่าไหร่นะครับครับสำหรับนะครับในการทำแหนมปลานะครับก็เป็นอีกนะครับหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับคงได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับชุดรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับการทำแหนมปลาในวันนี้ถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะติดตามตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือนะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังนะครับได้ช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราช

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดู

ปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่แล้วตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับ

ขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนว

4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ครับลำดับต่อไปนะฮะเราผมจะให้ความรู้นะครับแล้ว วิธีการทดสอบเครื่องช่วยหายใจนะครับนะที่ผ่านมานะครับเรารู้แล้วว่าเครื่องช่วยหายใจนั้นมีคุณสมบัตินะครับมีการช่วยผู้ป่วยอย่างไรนะครับนะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับเราตั้งเซตอะไรไว้บ้างนะครับเพราะนั้นส่วนที่คุณหมอหรือพยาบาลที่เซตแล้วนะครับนะมันก็จะ

มีบอกอยู่ในการทดสอบด้วยว่าค่าต่างๆนะครับที่เขาปรับตั้งนะครับนะว่ามันได้ตามเกณฑ์ไหมเพราะว่าเวลาที่เราตั้งปั๊บอย่างเช่นไดเดอร์วอลลุ่มนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับนะพอตั้งเสร็จเราก็ดูว่าผู้ป่วยนะครับให้ผลในการตั้งนะครับเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับนะโดยการทดสอบนั้นก็จะมีบอกว่าเครื่องนี้นะครับสามารถตั้งนะครับนะแล้วก็ทำงานอย่างที่เครื่องเซตไว้หรือไม่เพราะไอ้เครื่องที่จะมาดูนะครับในเรื่องการทำงานก็เราเรียกว่าเป็นเครื่องventilator analyzer นะครับนะครับเหมือนคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่อด้วยกันนะครับไอ้ตัว safety analyzer ไอ้ตัวคนพอปอมๆนะครับมันก็จะมีการทำงานเหมือนคนที่ถูกเครื่องตัวนี้นะครับให้มันหายใจนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาตรฐานอ้างอิงก็เหมือนเดิมนะครับมีเรื่องระบบไฟฟ้ากับนะระบบเครื่องมือแพทย์นะครับ2ตัวนะครับชนกันนะอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบเครื่องนะครับก็อยู่ที่18ถึง28ความชื้นสัมพัทธ์20ถึง85นะครับมีนิยามนิดนึงนะครับเผื่อเพราะว่าตัวพวกนี้นะจะไปอยู่นะครับในตัวที่ต้องทดสอบทุกข้อนะครับไทเดอร์วอลลุ่มก็คือปริมาณอากาศที่เข้าไปนะครับ1ครั้งนะครับ inspiratory time ก็คือเวลาที่ส่งลมหายใจเข้าสู่ปอดแล้ว expiratory time ก็คืออากาศที่ออกมาจากปอดนะครับ IE ก็คืออัตราส่วนระหว่างเวลาของการหายใจเข้ากับเวลาออกนะครับ respirator rate นะครับก็คือในเรื่องของการจับวัดอัตราการหายใจเข้าออกนะครับในระยะ1นาทีนะครับว่ามีอัตราเป็นยังไงนะครับ minute volume ก็คือปริมาณลมหายใจออกนะครับนะ exhaust idle volume นะครับใน1นาทีนะครับ airway pressure นะครับก็คือความดันในการหายใจส่วนต้นในขณะที่เครื่องหายใจขณะที่ใช้เครื่องนะฮะ peak inspiratory pressure นะครับหรือว่า PIP นะก็คือค่าพาวนะที่ใช้ได้สูงสุดในการหายใจเข้าหรือเรียกว่า peak airway pressure นะครับ end expiratory pressure นะครับหรือ EP นะคือ EP ที่สิ้นสุดการหายใจออกนะครับถ้าเป็นการหายใจสู่บรรยากาศก็เท่ากับ0นะครับ position positive and expiratory pressure นะครับหรือ PIP คือทำให้ความดันในช่วงหายใจออกสูงสุดมีค่ามากกว่าบรรยากาศนะครับ inspiratory flow rate นะครับหรือ AF คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ปอดนะครับ fraction of inspired oxygen นะครับก็คือความเข้มข้นออกซิเจนที่ให้ผู้ป่วยนะครับ apnea alarm ก็คือเมื่อผู้ป่วยไม่หายใจนะครับนะเครื่องที่ทำการทดสอบนะครับก็เราเขียนตัวย่อว่า DUT นะครับคำว่า DUT ก็คือ device under test นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือ DUT เครื่องโรงพยาบาล นะครับค่ามาตรฐาน standard value หมายถึงว่าค่าที่อ่านได้จากตัว ventilator tester นะครับแล้วก็ electric safety analyzer นะครับก็คือดูว่าอ่านจากเครื่องตัวที่เป็นตัว tester นะครับนะฮะว่าเครื่องไอ ventilator ที่เราใช้อยู่นะครับมีความผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการรั่วหรือมีอะไรอย่างไรนะครับสามารถที่จะอ่านได้เพราะฉะนั้นไอ้2ตัวหลังนะ14กับ15นะครับนะเป็นพูดถึงเรื่องเครื่องมาตรฐานกับเครื่องโรงพยาบาล นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะมีอันที่หนึ่ง Ethicon Safety Analyzer นะครับก็คือเครื่องมือวัดความปลอดภัยนะครับทางด้านไฟฟ้านะครับนะ 5.2 เป็น Ventilator Tester นะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่สร้างหรือว่าทำงานแบบคนเทียมๆนะครับนะเพื่อที่จะเอาตัวช่วยหายใจแล้วสั่งให้เครื่องเวนติเลเตอร์ทำงานนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับอ่านจากผลออกมาจากเครื่องเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับว่าไอ้ที่ตั้งไว้กับไอ้ที่เวนติเลเตอร์รายงานมานั้นมันตรงกันหรือเปล่านะครับล้างซิมูเลเตอร์นะครับนะฮะอันนี้แล้วแต่เพราะว่าเป็นตัวที่มาคู่กับเครื่องนะครับหัวข้อการทดสอบเหมือนเดิมนะครับเราดูในเรื่องของ vision check นะครับเราดูด้วยสายตานะครับดูด้วยการทำงานที่ปรากฏที่เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็จะมีตัวที่เพิ่มมาก็เช่นชุดพยุงสายนะครับก็คือข้างหลังนะครับชุดพยุงนะครับที่มันมีสภาพที่ดีไหมนะครับพร้อมที่จะพยุงสายได้เป็นอย่างไรนะครับระบบตรวจสอบตัวเองก็เป็นเซลฟ์เทสพอเปิดเครื่องมาปั๊บมันก็จะมี
ตัวแสดงนะครับของของรายละเอียดนะครับของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคือเรื่องของเมทริกอันนึงเรื่องของแบตเตอรี่อันนึงนะครับเรื่องของเวฟฟอร์มที่อันนึงแล้วก็เรื่องที่จะมีเสียงไหมนะครับมันก็สามารถเทสให้เรารู้นะครับว่าเครื่องเนี่ยนะครับทุกฟังก์ชันหรือทุกอะไรต่ออะไรนะครับสามารถที่จะแสดงบนหน้าจอหรือว่าอะลามนะครับได้นะครับการทดสอบทางไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นอันนี้มีการออกแน่นอนนะจำไว้ด้วยหัวข้อการทดสอบนะครับมาจะมีเรื่องของเมื่อกี้มันมีที่บอกนะขยายความนะมินนิ่งของมันอยู่แล้วนะครับเราจะทดสอบในเรื่องของไทเดอร์วอลลุ่มนะครับเกณฑ์ก็คือบวกลบ 10% นะครับเรสปิเรตันเรทนะครับก็บวกเอาเป็นว่าเกณฑ์นะบวกลบ10หมดทุกหัวข้อนะนะครับเรามีเทสทั้งหมด7อย่างนะแต่ว่าคำนิยามตะกี้นะครับมันมีเป็นตั้ง12อย่างนะครับอันนี้เราเทสที่จำเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางอย่างเช่นดูในเรื่องวอลลุ่มนะครับดูในเรื่องเพรสเชอร์นะอันนี้หลักๆเขาก็จะเอามาเขาเรียกว่าต้องเซตนะครับแล้วก็ต้องได้ค่าตามนี้นะครับถึงจะยอมรับนะครับนะเขาจะมีหมายเหตุว่าเกณฑ์ยอมรับบวกลบ 10% หมายถึงพารามิเตอร์ที่หน้าจอจะต้องมีค่าไม่เกินบวกลบ 10 ที่ค่ามาตรฐานก็แสดงว่าไอ้ตรงที่หน้าจอออกมาของเครื่องโรงพยาบาล DUT นะครับกับหน้าจอนะครับที่เครื่องสแตนดาร์ดนะครับจะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 10% นะครับนะจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรามาเทียบจาก 10% ว่านั้นมีค่าความต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการดูว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเกณฑ์การยอมรับที่บอกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือหน้าจอนะครับที่เราตั้งจากเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานไอตัวที่เราอ่านจากตัวเครื่องมือสแตนดาร์ดนะครับเท่าไหร่นะครับนะเราก็หารด้วยค่ามาตรฐานคูณด้วยร้อยนะครับอันนี้เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีความต่างปุ๊บต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ถึงจะรู้ว่ามันตกเกณฑ์หรือไม่นะครับส่วนอะลามนะครับเขาก็จะมีเทสนะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็น respiratory rate alarm นะครับก็คือว่าอัตราการหายใจนะครับอันที่2จะเป็น peak inspiration pressure นะครับก็คือความดันนะครับมีเกินไหมอันที่3ก็จะเป็น tidal volume alarm นะครับก็อะลามในเรื่องของปริมาตรนะครับอากาศที่เข้าไปนะครับอันที่4ก็เป็น minute volume นะครับอะลามอันที่5ก็เป็น apnea alarm นะครับเพราะนั้นการคิดค่าอะลามตรงนี้นะครับเกณฑ์การยอมรับคือ 10% เหมือนกันหมดนะครับวิธีการก็คือเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกไว้ 10% นะครับก็จะต้องหน้าจอที่แสดงนะครับค่าที่ตั้งหารด้วยค่าที่ตั้งคูณด้วย100นะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับแล้วไปดูว่าเกินเกณฑ์ไหมนะครับถ้าเกินเกณฑ์แสดงว่าเครื่องที่ทดสอบนะครับมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตตั้งแล้วนะครับทำให้ค่าที่ผู้ป่วยนั้นนะครับไม่เป็นไปตามนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปแก้ไขนะครับหรือต้องไปปรับปรุงหรือไม่ก็อาจจะบันทึกค่าไว้นะครับถ้าอันนี้มันเท่านี้เวลาใช้กับผู้ป่วยไปเท่านู้นนะครับก็จะต้องอาจจะเซตไว้เป็นแบบค่าชดเชยนะครับถ้าตรงนี้บอกว่าเซต101แต่ว่าพอไปทำให้ผู้ป่วยเป็น110นะตอนนี้เราก็ต้องอาจจะบันทึกจดถ้าปุ่มมาถึงตรงนี้แล้วมันก็คือ110นะครับไม่ใช่100นะครับนะแล้วแต่ว่าจะจัดการเครื่องอย่างไรนะครับวิธีการทดสอบนะเหมือนเดิมทางไฟฟ้านะครับอันนี้วัดกล่าวนะครับอันนี้วัดในเรื่องของการลีกของเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับสายหลีดไม่มีนะครับเราก็ใช้มิลลิแอมแปร์นะครับวัดกับกราวเทสกับดินนะครับนะอันนี้สัญลักษณ์เราก็คงจะเข้าใจเจอตรงนี้ทุกหน้านะทุกเครื่องเลยที่มีไฟฟ้าเราก็จะเจอทั้งเครื่องตัดจี้ทั้งเครื่องอะไรต่ออะไรนะเยอะมากวิธีการต่อนะครับระหว่างเครื่องของโรงพยาบาลนะครับกับเครื่องมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็มีวิธีการตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเขาก็พยายามวาดให้เหมือนนะตัวแบบเนี้ยนะครับ
ตั้งอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็มีเครื่องนะครับเห็นตัวสร้างความชื้นนะครับ1อันนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจventilator tester นะครับก็จะเอาสายนะครับที่ต่อเข้าผู้ป่วยนะครับไปเข้ายังเครื่องเวนติเลเตอร์แทนนะครับก็จะเป็นท่อเข้าไปนะท่อที่ผู้ป่วยหายใจก็เอาไปท่อเครื่องช่วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบเป็นตัวที่มันมีเอาท่อนะท่อที่ใส่ผู้ป่วยนะครับมาสวมตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่เครื่องนะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้มันจะมีไอตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวไอเวนเทสอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเบอร์10ก็คือต่อเข้ากับลมหายใจนะครับไอต่อที่ตรงช่องนะครับแล้วก็มีการวัดนะครับในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนี่สามารถที่จะวัดได้นะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันในการเทสนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีMVI MVE bleed rate นะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบเครื่องนะครับ อยู่ในเลนส์นี้ช่วงนี้นะครับก็คือสามารถอ่านได้จากเวนติเลเตอร์นะครับว่าเวลาที่เขาเซตตั้งแล้วนะครับแล้วเครื่องมันก็สามารถที่จะทำงานนะครับแล้วก็ได้ค่านะครับเป็นอย่างตารางหรือเปล่านะครับนะเรามาดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านอาจจะไปเจอที่หน้างานนะครับก็จะได้ เข้าใจมากขึ้นนะครับก็สรุปว่าสายที่ออกจากผู้ป่วยนะครับตรงนี้เนบูไลเซอร์นะครับออกไปแล้วไปเข้าที่ตรงเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับนะก็จะมีเทสลังนะครับอยู่ที่ด้านทางด้านขวาก็คือเป็นเหมือนปอดเทียมนะครับของผู้ป่วยถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันเทสไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมีเครื่องนะครับแล้วก็มีปอดเทียมเอาเทสลังนะปอดเทียมนะครับสำหรับที่จะช่วยในการทำให้เครื่องเวนติเลเตอร์เทสเตอร์เนี่ยนะครับทำงานนะครับตามรายละเอียดนะครับมันเหมือนกับปอดคนที่ฟุบขยายฟุบขยายนะครับนะแล้วก็เครื่องก็สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งนะครับติดตั้งเวนติเลเตอร์นะครับเข้ากับเครื่องตัวเทสเตอร์นะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะเรามาดูหัวข้อทดสอบ

ตัวนี้นะครับเป็นค่าที่เราจะต้องทำการทดสอบเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับเราทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับที่500 ml นะครับนะเพราะฉะนั้นค่าที่ทำการทดสอบนะครับก็จะมี200 500แล้วก็800นะครับนะว่าเครื่องอ่านได้ตามไหมนะครับเราทำ respiration rate นะครับที่20 beats per minute นะครับเราก็เซตส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะอยู่เป็นค่าตรงกลางเห็นไหมต่ำตรงที่ใช้งานแล้วก็สูงนะครับนะIE ratio นะครับก็1ต่อ1 1ต่อ2แล้วก็1ต่อ3นะครับส่วนปิ๊บนะฮะก็จะทำที่ค่า20 40 60ลิตรเปอร์มินนะครับแล้วก็ปิ๊บของเพเชอร์นะครับอันนั้นปิ๊บโฟอันนี้ปิ๊บเพเชอร์นะครับก็ทำที่10 20 40นะครับแล้วก็ปิ๊บนะฮะของไอ้ตัวเพเชอร์นะครับก็ทำที่50 15นะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนโฟลว์นะทำที่2160แล้วก็100อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับทำเสร็จแล้วก็ได้ตรงนี้ส่วนการเทสอะลามนะครับการเทสอะลามก็ตามที่บันทึกนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะครับในค่าที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้เรามาดูว่า หน้ารายงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับหน้ารายงานก็เหมือนเดิมตามที่procedure นั้นถูกสร้างนะครับนะก็ชื่อเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือหลายกี่ตัวกี่อย่างนะครับวันนั้นเครื่องมือที่เราใช้นะครับตะกี้ที่บอกยกตัวที่ไว้ที่หน้าแรกๆนะครับก็จะเป็น Ventage Analyzer นะครับแล้วก็มี Safety Analyzer นะครับนะแล้วก็ถ้ามีอันอื่นเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับหรือถ้าเราวัดเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าถ้าเราไม่มีElectrical Safety Analyzer นะครับเราก็มีมิลลิแอมมิเตอร์นะครับเรามีโอมมิเตอร์นะครับเราก็ใส่แยกไปได้นะครับนะสถานะการทดสอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีในเรื่องของเครื่องใหม่เครื่องใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องหลังการซ่อมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่นี้เรามาดู

ข้อมูลนะนะครับหัวข้อการตรวจนะครับอันที่หนึ่งเราจะดูในระดับลุ่มนะครับหน่วยเป็น ML นะฮะตั้งที่หน้าเครื่องเท่าไหร่นะครับอ่านที่หน้าจอเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับก็ผ่านไม่ผ่านคำว่าค่าที่ตั้งจากตัวนี้นะครับแสดงหน้าจอก็หน้าของเครื่องโรงพยาบาลนะครับค่ามาตรฐานก็คือค่าที่อ่านได้จากตัวventilator analyzer นะครับตารางนี้มีใครสงสัยไหมครับทำไมมันมี3ช่อง1 2 3นะตั้งที่หน้าเครื่องนะครับหน้าปัดที่แสดงเพราะปกติแล้วเวลาที่เราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาให้เครื่องทำงานนะครับมันก็จะมีหน้าจอแสดงค่านะครับค่ามาตรฐานนะครับที่อ่านได้จากเครื่อง ventilator tester นะครับมีอยู่ในช่วงไหนนะครับนะครับผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ว่าเราแปลงนะครับระหว่างค่าหน้าจอกับค่ามาตรฐานนะครับว่ามันมี error กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอได้ error กี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บเราก็ไปเทียบกับเกณฑ์ว่าต้องไม่เกินบวกลบ 10% นะครับมันถึงจะโอเคนะครับนะเพราะจริงๆแล้วค่าที่ตั้งกับที่หน้าจอนะครับอาจจะไม่ตรงกันก็มีนะนะครับบางเครื่องนะครับนะอันนี้ก็ดูนะครับค่าที่ตั้งคุณก็ตั้งปุ่มไปนะนะครับแต่ว่าพอหน้าจอแสดงแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับก็ต้องเอาตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเรามาดูเกณฑ์นะครับนิดหนึ่งที่

ขาจะบอกว่าเกณฑ์การยอมรับนะครับหน้าจอที่แสดงเห็นไหมนะครับลบด้วยค่าที่ตั้งแล้วก็หารด้วยค่าที่ตั้งเอ้ยอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้สัญญาณเตือนแต่ดูข้างบนค่าที่แสดงหน้าจอเห็นไหมหน้าจอแสดงผลค่ามาตรฐานและค่ามาตรฐานก็เราจะต้องหยิบไม่ต้องเอาหยิบค่าที่ตั้งนะมาคำนวณ นะหยิบที่แสดงหน้าจอที่เวนติเลเตอร์นะครับนะปรับเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหน้าจอที่แสดงนะครับนะแล้วก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เทียบว่านะครับมันเกินเกณฑ์ไหมคือ 10% หรือเปล่านะครับนะถ้าเกินแสดงว่าเครื่องไม่ผ่านนะครับ

อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามตารางเวลาเราคำนวณปั๊บดูอันนี้คู่กันนะครับแล้วก็คำนวณนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเป็น Data Volume Respiration Rate นะครับแล้วก็ IOAE Ratio นะฮะแล้วก็ Peak Inspiratory Flow นะครับนะตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีฟังก์ชันมากกว่านี้เราสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีในการกำหนดที่จะต้องเทสนะครับเราก็เอาไปใส่ช่องที่เราจะเทสนะฮะแล้วก็สรุปออกมามีสัญญาณเตือนด้วยนะครับสัญญาณเตือนก็แสดงเหมือนกันนะค่าที่ตั้งเท่าไหร่หน้าจอแสดงที่เครื่องมาตรฐานผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้เราก็ดูเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานแล้วอันนี้เกี่ยวกับว่าพอหน้าจอแสดงปุ๊บค่าที่ตั้งถ้ามันเกินนะอย่างเนี้ยตั้งอะลาร์มไว้ร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเกินร้อยต้องแสดงนะครับพอแสดงดังอาจจะมีอะลาร์มนะเราก็บอกว่าผ่านนะทั้งโลทั้งไฮลิมิตนะครับเพราะนั้นมันจะต่างกันด้วยระหว่างตารางบนกับตารางล่างนะครับโอเคตรงนี้ก็หมดนะครับเพราะนั้นหลังจากที่เรามีโปรซีเจอร์แล้วนะครับผมก็เขียนโปรแกรมตามเข้าไปนะดูโปรแกรมต่อ

ครับอันนี้หน้าตานะคุณละนะหลายโชว์หลายวันแล้วนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมตรงนู้นก็อย่างเดิมนะครับมาดูตรงนี้รายการนะครับว่ารายการตัวนี้นะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เราใส่อย่างเช่น Tidal Volume นะครับที่ 1,000 นะครับ Display ออก 1,004 นะครับ Standard ได้ 900 นะครับแสดงว่า Display Error อยู่ 11.56 นะครับ 11.56 เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ย Error Display Error Display Error ก็ตรงนี้ Display กับ Setting Error เอ้ย Display มันจะมี Display Error ก็คือ Display ดูเทียบ Standardแล้วก็อีกอันก็คือ set error ก็คือตัวนี้คู่กับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ display error ก็คือตัว display นะครับบวกลบกับตัวนี้ set error ก็ตัว standard กับตัว setting นะมันจะมีอ่านคู่กันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะมี display error standard error นะครับเราก็ใส่ค่าลงไปนะครับตัวส่วนตัวละจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะนะครับอย่างเช่นเราใส่ใหม่ก็ได้นะครับไปที่ช่องว่างนะครับเราก็เลือกนะครับเราเช่นเราต้องการ Tidal Volume อีกครั้งหนึ่งนะเราก็ใส่ไปนะครับเขาจะมีบอกว่าเห็นไหมให้ทำที่200 500แล้วก็800นะครับนะสมมติเราทำที่200อีกอันหนึ่งเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เซตที่200นะครับพอเวลา Display มันก็คงอ่านได้200มั้งน่าจะ200200แล้วกันแต่ว่าที่ Standard อาจจะได้190เนี่ยนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้น display error กับ set error นะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้เราเห็นนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหลายๆครั้งหลายๆค่านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับพารามิเตอร์ในการเทสนะครับจากตารางตรงนี้ได้นะครับว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ค่าที่ทำนั้นเท่าไหร่นะนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องมือเครื่องมือก็ใส่เรียบร้อยแล้วไอ้มันจะมี CAD flow analyzer กับมี electric safety analyzer 2ตัวนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ปริ้นใบรายงานผลออกมา

นั้นอันนี้เป็นหน้ารายงานนะครับหน้ารายงานเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเขาเรียกว่ากำหนดจะเทสลงไปนะครับทดสอบลงไปนะครับอย่างตัวไทเดอร์วอลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับตะกี้เราสมมุตินะที่พันเนี่ยคำนวณเรียบร้อยนะครับปั๊บ200ที่หน้าจอเอ้ยหน้าเครื่องนะครับหน้าจอเวลาช่วยหายใจนะครับก็จะขึ้น200นะครับโอเคนะฮะแต่ว่าพออ่านจากเครื่องสแตนดาร์ดนะครับอ่านได้190นะครับนั่นก็แสดงว่าpercent error นะครับ set error นะครับก็เอาตัวสแตนดาร์ดกับตัว set นะครับมาหาค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะออกมานะครับจากตรงนี้จริงๆแล้ว200ไปแล้ว90มัน10ใช่ไหมต่างกัน10อย่างเงี้ยต่างกัน10เพราะนั้นเวลาที่เราทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ 5.26% นะครับ 5.26% นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็น display error ก็คือระหว่างสแตนดาร์ดกับตัวนี้คู่กันแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้เท่ากัน 5.26 นะครับหน่วยเป็น ml นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเป็น ml แล้วเราก็ดูว่ามันค่าไม่เกินเกณฑ์มันก็เห็นไหมผ่านนะครับเครื่องก็จะรายงานว่าพาสนะครับการรายงานก็จะบอกว่าพาสนะครับนะส่วนอันล่างนะครับที่เราใส่ตะกี้ลงไปนะครับก็จะเป็นไทเดอร์วอลลุ่มนะครับตรงนี้ปั๊บคำนวณแล้ว11กว่านะครับเพราะนั้นผลก็คือเฟลนะครับมันก็จะผลว่าเป็นเฟลนะก็จะรายงานให้ทราบเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้

พอตะกี้เราบอกว่าโทนป๊อปหน่วยมันไม่ออกผมก็เลยสงสัยทำไมหน่วยไม่ออกมันว่างๆพอเราใส่ถูกปั๊บเนี่ยนะครับคือโค้ดของตัวหน่วยมันจะสัมพันธ์กับตัวชื่อนะครับอันนั้นตอนนี้ก็จะได้หน่วยเป็น ML นะครับโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้เราได้ข้อมูลส่วนในเรื่องของการทำอะลามนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแอปเนียนะครับอะลามนะครับอัพมินิทเป็นรุ่มเนื่องจากว่าตรงนี้เราทำเป็นมินิทอันนี้ฮัลโหลอัปเปอร์โลเวอร์นะครับเราได้ตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ผ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นการที่จะเอาวิธีการนะครับที่เป็นโปรซีเจอร์นะครับเล่มหน้าเขียวๆนะครับนะแล้วก็ทำการเทสตามกระบวนการนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ว่าการใช้งานเนี่ยนะครับนะมีการแปลผลนะครับให้เราง่ายขึ้นนะครับนะแล้วพอข้างล่างเสร็จหน้า2ก็มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการลงนามของผู้ที่ดำเนินการนะครับใครแล้วก็ทรายลงไปนะครับนะแล้วก็ส่งผลอันนี้ให้กับโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โปรซีเจอร์นี้นะครับนะถ้าเรามีโปรแกรมตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะรายงานนะครับเพราะนั้นมีกี่เครื่อง10เครื่อง20เครื่องนะครับมันก็จะออกใบรายงานให้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องมานั่งคำนวณ นั่งคิดนะครับนั่งดีไซน์หน้านะครับแล้วก็เครื่องที่1หน้าตรงนี้เครื่องที่2นะครับถ้าเราทำด้วยโปรแกรมอื่นนะครับมันจะต้องมีการจัดหน้าใหม่นะครับcopy ไว้หน้านี้นะครับแล้วก็สั่นะฮะแต่อันนี้ก็เป็นรายงานเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลที่เรานำเข้านะครับดูในเรื่องของจำนวนเครื่องมือนะหลายๆอย่างนะครับอยู่ในโปรแกรมเดียวกันอย่างที่ผมให้ดูตั้งแต่วันแรกนะมีทั้งเครื่องตัดจี้มีทั้งปาเช็ตนะครับแล้วก็เวนติเลเตอร์มันก็อยู่ในตารางนี้ด้วยนะครับนะแล้วเราก็จะสั่งปริ้นนะครับพร้อมๆกันนะครับดูข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการรายงานนะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านต่อไปท่านคงจะไปเจอโปรแกรมใช้งานอยู่หน้างานนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วมันสะดวกนะหลายๆอย่างทั้งฐานข้อมูลเครื่องมือที่เราสอบเทียบหรือว่าทดสอบฐานข้อมูลของเครื่องมือมาตรฐานที่เรามีอยู่ในกรุงศรีเรานะครับนะแล้วก็คนที่ใช้ปฏิบัติงานนะครับหน่วยโรงพยาบาลที่มาขอรับการทดสอบนะครับนะจำนวนโรงพยาบาลจำนวนเครื่องมือนะอยู่นี้หมดเลยนะเราสามารถซอร์ชหาดูได้นะครับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตอนนี้มันมีเทสไอ้มันมีการอะไรเขาเรียกออกใบรายงานในเรื่องการรักษาด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใช้เท่าไอ้ยังไม่เพิ่งออกมานะครับเอาไปใช้น้อยนะครับส่วนโปรแกรมที่เอาไปใช้กันประจำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังใช้ตัวนี้อยู่อันนี้ทางด้านขวานี่จะเป็นทดสอบแต่ว่าทางด้านซ้ายจะเป็นสอบเทียบก็จะเขาก็จะไปใช้ในตัว ventilator tester ventilator นะครับในหน้านี้นะปัจจุบันนะครับเรายังใช้หน้านี้อยู่เพราะว่าอันนี้คุ้นเคยกันตลอดเครื่องมือมาตรฐานก็โอเคยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทดสอบนะมีในเรื่องของ respiratory rate IE PEEP นะครับมี diastolic volume มี percent ox นะฮะแล้วก็มีทดสอบไปจนถึงเยอะนะในเรื่องของตัวเครื่องช่วยใจเป็นแบบ High Frequency นะครับก็จะมีการเทสด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างไหมมาดูสักตัวอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ทำหน้างานไปแล้วโรงพยาบาลอะไรเนี่ยข้างบนเดี๋ยวตัดหนึ่งปุ๊บอันนี้โรงพยาบาลดอนมดแดงนะอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันไหนที่เขาไม่ได้ทำนะครับตารางก็จะว่างอย่างนี้นะครับเครื่องเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลนะครับเรสปิเรทอรี่เรทนะครับไม่ได้ทำนะครับตารางว่างนะครับไปทำ IE ratio ไปทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับไปทำวัดเปอร์เซ็นต์ออกนะครับไปทำในเรื่องของเพรสเชอร์นะครับ

นะฮะไปทำในเรื่องของ inspiration time นะครับนะแล้วก็มีเท่านี้เอง1 2 3 4 5 5ฟังก์ชันนะครับแล้วเสร็จแล้วพอปริ้นไปเซอร์ออกมานะครับมันก็จะได้เป็นเฉพาะนะมันก็จะออกมาเฉพาะที่เราเลือกเอาเครื่องมือมาตรฐานไม่เห็นเติมให้เขาหน่อย

เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นมีชื่อนะครับเป็นแก๊สโฟร์อนาลิเซอร์ขยายให้มันเต็มจอสักนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นแก๊สโฟร์อนาลิเซอร์อันนี้เป็นเครื่องรุ่น VT พัทนะเป็นเครื่องที่เราเอามาทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะเราทำ BVM ตัว BVM เลทนะครับตัว IE ratio ตัว inspiration time นะครับตัว dial volume แล้วก็ตัว pressure นะครับเพราะนั้นไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปทำหน้างานจริงเขาอาจจะทำแค่เครื่องที่ทำฟังก์ชันนั้นได้นะครับนะแล้วก็ทำฟังก์ชันนั้นได้ส่วนในเรื่องของไอที่เราที่มันมีตารางว่างนะเราไม่ได้ใส่นะครับมันก็ไม่รายงานให้นะครับนะก็จะทำให้เราดูแค่มีข้อมูลนะครับไอที่มันเออร์เลอร์ตรงนี้เราใส่นี่มีครบอ่ะใส่ส่วนกัน

อ่ะตอนนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับอ่านได้เท่าไหร่เซตเท่านี้อ่านได้เท่านี้นะครับก็มีการเออร์เลอร์นะครับแต่ที่เซตตรงนี้เขาก็ดูที่เซตจากหน้าเครื่องนะครับบางที่เขาก็ดูจากหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันจะมี asset value อยู่ข้างหลังนะครับรุ่นเดิมๆ asset value เนี่ยนะครับจะเป็นค่าอย่างเงี้ย2 bpm นะครับอันนี้เป็น ie ratio นะครับอันนี้บางอันก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้อย่างนี้เป็นค่านะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะครับที่ทำอยู่เขาจะแปลผลหรือว่าดูค่าเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแบบเป็นค่านะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คำนวณก่อนนะครับแล้วก็เอามาเทียบกับเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเป็นค่านะครับก็เอามาวางไว้ได้เลยนะครับมาวางไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดูว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเดิมตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในเครื่องตัวนี้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าก็เลยไม่มีนะในการทดสอบนะครับทดสอบแต่ค่าการทำงานของเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวว่าโอเคหรือเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับหน้านี้ก็เป็นสอบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยคงเขามีหลายโรงพยาบาล นะครับพอหลายโรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีโรงพยาบาลอะไรแล้วทำเครื่องอะไรไปได้เท่าไหร่ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปเลยนะครับตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปเลยทำไป76รายการบางที่จะเจอเป็นเท่าไหร่นะ500รายการนะเยอะมากนะครับรวมแล้วที่ว่าเป็นตัวเลขหมื่นๆก็อยู่ในหมดเลยนะครับมี70โรงพยาบาลเครื่องมือ1200รายการนะครับมันก็อยู่ในนี้หมดนะอันนี้390นะอันนี้แค่เริ่มต้นนะแต่จริงๆแล้วที่มีอยู่อ่ะบางที่เนี่ยเยอะเดี๋ยวมีเยอะๆมั้ย

นะครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะโปรแกรมก็คือรวบรวมเครื่องมือที่เราไปทดสอบสอบเทียบนะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลนะครับให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับในเรื่องของตัวเครื่องช่วยหายใจนะครับเราก็ได้รู้อย่างครบถ้วนและเช่นเดียวกันนะครับหลายๆอย่างนะครับเราต้องเอาความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะเอาไป

ช่วยโรงพยาบาล นะครับนะแล้วเอาไปทำให้โรงพยาบาล นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรารู้ในเรื่องของวิธีการนะครับเรารู้เรื่องการใช้ในเรื่องในรู้เรื่องในวิธีการทดสอบมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็จำด้วยนะครับนะต่อไปเราไปเจอปั๊บนะบางทีเราซ่อมเสร็จแล้วนะซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องดูว่ามันทำงานเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือทดสอบนะครับโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยที่ใครไปเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องมือผมไม่แน่ใจนะมีอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาโปรแกรมที่ไปใช้เปล่าปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี้ยถ้าโรงพยาบาลไหนที่มีเครื่องมือเขาจะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้นะครับเขต12เขตใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเอาไปใช้อยู่เพราะว่ามันสะดวกนะเวลาทำงานแล้วมันสามารถเก็บประวัตินะครับดูในเรื่องของอะไรต่ออะไรได้ในโรงพยาบาลมีกี่เครื่องนะครับเอามาสอบเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านนะครับเขาก็ดูได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ออกใบรายงานผลนะครับก็เดี๋ยวไอ้ที่แม่สอดคงได้เปรียบกว่าที่อื่นนครพิงก็มีนี่ใครเป็นนครพิงรู้สึกจะมีนครพิงนะครับก็ใช้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเครื่องมือมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวก็คงไปเจอนะครับว่าเขาใช้อะไรกันอย่างไรนะครับนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้หมดเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงการทดสอบเลยนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราไปฝึก งานถ้าไม่เจอเครื่องมือมาตรฐานไม่มีเราก็จะได้เห็นใบเซอร์แหละใบเซอร์ที่โรงพยาบาลเขามีเขาอาจจะมาถามว่าความหมายวิธีการตีความอะไรยังไงนะครับนะก็คงจะ อธิบายให้เขาได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆที่เห็นหน้าโปรแกรมอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตีความอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นพอเราก็ดูมาหลายใบแล้วเนาะนะครับเราก็คงจะตีความได้ให้กับโรงพยาบาลครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็คงจะจบละในเรื่องของเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะโอเคครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5

ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่ง

ของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวัชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี 2568 ถึง 2570 รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์02849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน2718คน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้เมื่อปี2518พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพ

ชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์เชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคม

ธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรสาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการฐานสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

0: DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้นำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมลืมกลืนในสมัยโบราณขนมลืมกลืนเราใช้แป้งถั่วมากวนให้สุกใสแล้วทำการเติมน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสหวานหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่กวนได้ไปหยอดลงบนใบตองที่เจียนเป็นวงกลมแล้วเราจึงนำหน้ากะทิที่กวนสุกข้นมาราดตกแต่งด้วยถั่วทองคั่วหรืองาขาว

คั่วฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งถั่วมาใส่กระทะหรือหม้อที่เราต้องการกวนลักษณะขนมลืมกลืนจะมีลักษณะคล้ายๆกับขนมสลิ่มต่างกันตรงที่ขนมลืมกลืนจะมีน้ำตาลไปอยู่ในตัวแป้งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมตัวนี้มันมีความลื่นและนุ่มจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมลืมกลืนเมื่อเรานำแป้งถั่วกับน้ำลอยดอกมะลิผสมรวมกันแล้วคนแป้งกับน้ำลอยดอกมะลิให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากเราทำการคนแป้งกับน้ำลอยดอกมะลิจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำขึ้นตั้งไฟนะครับโดยอุณหภูมิที่ใช้เราจะใช้ไฟปานกลางไม่ใช้ไฟแรงนะครับถ้าคุณใช้ไฟแรงแป้งมันจะสุกเร็วเกินไปแล้วก็คนไปในทิศทางเดียวกันการคนขนมลืมกลืนจะต้องวนไปให้ทั่วๆเพื่อให้แป้งได้รับความร้อนสม่ำเสมอแล้วเวลาสุกจะได้ไม่เป็นก้อนเมื่อเรากวนไปได้สักพักจะสังเกตว่าจากแป้งขุ่นๆจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆในขั้นตอนนี้เราจะกวนเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้แป้งมันจับตัวกันเป็นก้อนสังเกตจากแป้งจะเริ่มใสขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลน้ำตาลจะเป็นตัวที่ทำให้ขนมลืมกลืนไม่แข็งกระด้างเกินไปในตำรับนี้ขนมลืมกลืนอาจจะหวานฉะนั้นวันนี้ผมจะใส่น้ำตาลลงไปไม่หมดนะครับเราจะกวนไปสักพักหนึ่งให้น้ำตาลที่เราใส่เกิดการละลายตัวได้ดีแล้วกวนเพื่อให้น้ำตาลมันงวดลงไปเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมมันนุ่มและเหนียวเมื่อเรากวนไปสักพักแป้งที่เรากวนจะมีความข้นและหนืดขึ้นเล็กน้อยวิธีสังเกตว่าขนมจะใช้ได้ให้คุณตักแป้งขึ้นมาแล้วไหลเป็นสายไม่ขาดจากกันแสดงว่าความนุ่มของเนื้อขนมได้แล้วครับเราก็จะปิดไฟหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เรากวนได้มาแบ่งใส่อ่างผสมเพื่อทำการผสมสีวันนี้เราจะทำการแบ่งสีเป็น3สีนะครับโดยสีที่ใช้จะเป็นสีสังเคราะห์เมื่อเราทำการแบ่งเรียบร้อยเราจะเอาสีมาใส่วันนี้เราจะทำสีชมพูนะครับโดยการนำสีสังเคราะห์มาใส่ทีละน้อยแล้วทำการคนเช็คดูว่าสีที่เราหยดลงไปพึงพอใจหรือยังขนมลืมกลืนสีที่ใช้จะต้องใช้โทนสีอ่อนๆและสีหวานๆเพราะมันเป็นการโชว์ตัวขนมซึ่งมีความใสถ้าเกิดเราทำสีเข้มจะทำให้ขนมเราดูไม่น่ารับประทานเราจะคนจนสีเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราจะทำสีฟ้านะครับ

หลังจากเราทำการผสมสีเรียบร้อยแล้วในสมัยโบราณเราจะนำขนมชนิดนี้ไปหยอดลงบนใบตองที่เจียนเป็นแผ่นกลมแล้วราดทับด้วยกะทิแต่วันนี้ประยุกต์ใช้โดยการใช้ถ้วยวุ้นใสแล้ว

หลังจากเรานำขนมใส่ในถุงแล้วให้ดึงขึ้นมาแล้วรวบปากถุงไม่ต้องแน่นไล่ลมในส่วนที่เราไม่ต้องการออกบิดเพื่อเป็นการที่เวลาเราบีบมันจะมีเนื้อแป้งบางส่วนที่ทะลักออกมาจะได้ไม่มาเลอะมือเรานะครับหลังจากนั้นใช้หนังยางรัดเพื่อเป็นการป้องกันการไหลของแป้งอีกรอบนึงเมื่อเราทำครบ3สีแล้วทีนี้เราจะนำพิมพ์มาสำหรับจะหยอดขนมใส่นะครับโดยการนำกรรไกรมาตัดปลายที่มันเกินออกมาจากถุงเพื่อให้เวลาเราบีบแล้วจะได้ไม่ต้องเลอะตรงปลายนะครับแล้วเราตัดรูให้เป็นรูเล็กๆแล้วทำการบีบโดยการนำปลายถุงบีบจ่อลงไปที่พื้นกระทงเราจะทำการบีบจนเต็มกระทง

หลังจากเราทำการหยอดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมากวนหน้าสำหรับหยอดทับด้านบนนะครับโดยการนำกะทิมาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเราใส่แป้งถั่วตัวกะทิเราจะมีความใสและอยู่ตัวมากขึ้นใส่เกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันเราจะคนจนกะทิแป้งและเกลือเข้ากันดีหลังจากนี้เราจะนำไปกองใส่หม้อนะครับ

ถ้าเกิดมีแป้งที่มันยังไม่แตกตัวเราจะใช้หลังทัพพีหรือหลังช้อนบี้ให้มันละเอียดแล้วนำกะทิที่เรากรองขึ้นตั้งไฟไฟที่ใช้กวนกะทิเราจะใช้ไฟปานกลางการคนกะทิจะต้องคนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้กะทิเป็นลูกและต้องทำการคนตลอดเวลา

เมื่อกะทิสุกข้นได้ที่จะยกลงจากเตาคนให้อุ่นเล็กน้อยเราจะต้องคนเร็วๆนะครับเพื่อให้เนื้อกะทิมันเนียนหลังจากเราทำการคนกะทิเพื่อระบายความร้อนออกเล็กน้อยเราจะนำกะทิที่เราคนเสร็จมาใส่ถุงบีบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่กะทิลงไปแล้วเราก็จะบิดปากถุงกะทิเช่นเดียวกับแป้งนะครับ

แล้วซ้อนลงไปในถุงที่มีหัวบีบการทำลักษณะนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนลายหัวบีบเราจะดึงแต่ถุงกะทิออกแล้วนำหัวบีบอีกอันนึงมาใส่หรือจะเปลี่ยนอีกถุงนึงก็ได้ครับวันนี้เราจะบีบ2ลายนะครับ

ทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนหัวบีบอีกหนึ่งลายโดยการนึ่งถุงกะทิออกมาถ้าไม่แน่ใจว่าลายที่เราจะบีบออกมาชัดเจนหรือยังวิธีการตรวจสอบให้เราลองบีบลายออกมาเพื่อให้เห็นลายว่าที่เราต้องการบีบชัดเจนไหมเราจะนำกะทิมาบีบลงบนหน้าขนมนะครับ

นักศึกษาเห็นแล้วว่าส่วนผสมของขนมลืมกลืนไม่ได้มีมากมายบวกกับขั้นตอนในการทำไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ใช้เทคนิคในการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของเราน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้กับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งเป็นที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือขนมลูกชุบทีนี้เราฟังดูแล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าขนมลูกชุบมีขบวนการและขั้นตอนการทำอย่างไรงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำถั่วที่เรานึ่งสุกเปื่อยมาใส่โถปั่นนะครับ

แล้วตามด้วยกะทิปิดฝาแล้วทำการปั่นจนละเอียดเมื่อเราปั่นไปได้สักครู่แล้วรู้สึกว่าถั่วที่เราปั่นละเอียดดีแล้วเราจะนำลงมากองการกองถั่วกวนของเรามีเนื้อเนียนเวลาทานจะนุ่มลิ้นนะครับหลังจากทำการกองกะทิกับถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มกวนนะครับโดยความร้อนที่ใช้ในการกวนถั่วเราจะใช้ไฟปานกลางกวนไปเรื่อยๆการกวนถั่วเราจะทำการกวนให้กะทิแห้งไปสักระยะหนึ่งก่อนจึงทำการใส่น้ำตาลนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลพร้อมกับถั่วและกะทิในขั้นแรกในขณะที่มันเดือดมันจะกระเด็นใส่ตัวเรานะครับ

การกวนถั่วนะครับเราจะไม่กวนไฟแรงถ้าคุณกวนไฟแรงจะทำให้ส่วนผสมในกระทะมันเดือดแล้วมันจะกระเด็นใส่เราแล้วคุณกวนไฟแรงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถั่วในกระทะมันไหม้ถ้าเกิดถั่วในกระทะมันไหม้ถั่วกวนก้อนนี้ก็จะเหม็นไหม้ไปทั้งก้อนนะครับเมื่อเรากวนไปได้สักพักหนึ่งสีของถั่วจะเริ่มเข้มขึ้นเกิดจากการละลายตัวของน้ำตาลไปทำให้เนื้อถั่วมันสีเข้มขึ้นนะครับขนมลูกชุบไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยความอร่อยของลูกชุบเกิดจากความหอมของน้ำลอยดอกมะลิที่นำมาคั้นกะทิและความเนียนของถั่วเมื่อเราทานเข้าไปในปากจะสัมผัสถึงความนุ่มเนียนของเนื้อถั่วนะครับหลังจากเรากวนไปได้สักพักหนึ่งถั่วจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับหลังจากนี้เราจะทำให้มันแห้งอีกนิดนึงถ้าคุณกวนแห้งไม่ดีเวลาคุณนำมาปั้นเสียบไม้มันจะหล่นจากไม้นะครับ

การปั้นลูกชุบลูกชุบจะต้องจำลองประเภทของผักก่อนผักเช่นมะเขือต่างๆพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูหรือมะเขือเทศสีดานะครับโดยการหยิบถั่วขึ้นมาพอประมาณวันนี้เราจะลองปั้นเป็นพริกขี้หนูนะครับทุกครั้งที่เริ่มจากการปั้นเริ่มจากการคึงกลมๆเนื่องจากการคึงกลมๆจะเป็นการทำให้เนื้อของเนื้อถั่วของเราเนื้อมันแน่นแล้วละเอียดหลังจากนั้นก็ขึ้นลูกตามต้องการที่เราอยากจะปั้น

ขนมลูกชุบลักษณะโดดเด่นก็คือจำลองให้มีเหมือนเสมือนผักหรือผลไม้ที่ของจริงบวกกับการให้สีและการเคลือบวุ้นที่มีความสวยงามวันนี้เราจะทำการปั้นลูกเชอร์รี่ส้มและชมพู่แก้มแหม่มนะครับส่วนเราจะทำผลไม้อะไรให้เรานึกว่าเมื่อเวลาเรานำมาจัดสีสันผลไม้จะต้องมีการตัดกัน

จะทำให้ลูกชุบเราดูสวยงามนะครับในกรณีที่เราจะทำเป็นลูกมะยมเราจะคึงให้กลมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ไม้จิ้มฟันมาทำเป็นร่อง

หลังจากเราทำการปั้นเสร็จนะครับเราจะทำการเอาลูกชุบที่เราปั้นเรียบร้อยมาทำการย้อมสีนะครับโดยพยายามจะต้องทำให้สีเหมือนกับของจริงอย่างเช่นพริกขี้หนูเราจะใช้สีเขียวเราเอาลูกชุบจุบลงไปให้ทั่วหลังจากนั้นเราจะเอาถ้วยน้ำเปล่าผ่านล้างเพื่อให้สีมันเจือจางการย้อมสีนะครับเราจะต้องทำทีละสีมิเช่นนั้นสีที่เราทำการผสมจะดูเลอะเทอะครับเราจะทิ้งสีให้แห้งนะครับแล้วเราระหว่างที่เรารอสีแห้งเราจะทำการต้มวุ้นเพื่อเอาลูกชุบที่เราเคลือบสีมาเคลือบให้ลูกชุบของเราเงานะครับใส่ผงวุ้นลงไปหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลิทำการคนให้วุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิเข้ากันเราจะคนวุ้นกับน้ำลอยดอกมะลิให้เข้ากันแล้วทำการเปิดไฟต้มเราจะต้มวุ้นให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราจึงใส่น้ำตาล

เมื่อเรากรองแล้วเราจะนำวุ้นกลับมาตั้งไฟอีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้ตัววุ้นมันข้นเวลาเรามาเคลือบลูกชุบมันจะดูความเงางามครับส่วนที่เป็นฟองเราจะช้อนออกนะครับเมื่อเราเคี่ยวไปสักพักวุ้นเราจะเริ่มรู้สึกข้นขึ้นเล็กน้อยเราจะนำลูกชุบที่เราทำการเคลือบสีตั้งแต่ครั้งแรกนำมาชุบวุ้นนะครับโดยตั้งแถวจากอันแรกแล้วไล่ไปเรื่อยๆเราจะทำการชุบเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเมื่อลูกชุบที่เราเคลือบวุ้นเกิดความเงางามหลังจากนั้นเราจะนำออกจากไม้นะครับหลังจากเราทำการชุบวุ้นครั้งที่1แล้วนะครับวุ้นครั้งที่1แห้งเราจะทำการชุบครั้งที่2วุ้นที่เรานำมาชุบลูกชุบในท้องตลาดณปัจจุบันนี้จะมีวุ้นตานางเงือก 1A กับ 2A นะครับถ้าเรานำมาทำเคลือบลูกชุบเราต้องใช้ 2A เนื่องจาก 2A เมื่อเรานำมาเคลือบลูกชุบตัวลูกชุบจะมีความใสแล้วก็เงานะครับเราจะทำการเคลือบจนกว่าลูกชุบจะมีความเงางามฉะนั้นบางครั้งถ้าเราชุบ2ครั้งลูกชุบเรายังไม่เงางาม

เราก็ชุบครั้งที่3และครั้งที่4จนกว่าเราจะพึงพอใจว่าลูกชุบเราเกิดความใสและเงาเมื่อเราทำการเคลือบลูกชุบกับวุ้นเป็นจำนวน2ครั้งแล้วลูกชุบเราเกิดความเงางามหลังจากนี้เราจะเตรียมลูกชุบที่เราเคลือบวุ้นไว้มาต่อ

ใบไม้ส่วนมากแล้วที่จะนำมาใช้กับลูกชุบก็จะเป็นใบแก้วเนื่องจากใบแก้วจะมีลักษณะของสีใบสีเขียวอ่อนดูสวยงามบวกกับใบที่คงทนไม่เหี่ยวง่ายเป็นอย่างไรบ้างครับขนมลูกชุบที่มีรูปลักษณ์สีสันชวนรับประทานชักอยากจะให้นักศึกษาลองเอาสูตรที่ผมให้ไปฝึกทำกันดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีทักษะในงานปั้นและงานศิลปะในการระบายสีและลงสีน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการนำมาสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหาของรายวิชา Aircraft Structure and System 1นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของATA Chapter 51นะครับต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้คุยกันว่า Chapter 51เป็นเรื่องของ Standard Practice เราได้มีตัวอย่างเรื่องของเครื่องบินระดับ Commercial Airline นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบินเล็กเป็น Light Aircraft นะครับระดับเครื่องบินขนาดเล็กเราก็ยังคงใช้ระบบอ้างอิงเป็น ATA Chapter เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีมาตรฐานเป็น Standard Aircraft ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องบินเล็กแบบหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการแจ้งว่ามีการใช้ Material และ Thickness นะครับความหนาเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเครื่องบินลำนี้มีการผสมอลูมิเนียมอลลอยสกิน Thicknessที่มีความหนาเรียกเป็นมิลลิเมตรด้วยนะครับดังนั้นความสำคัญก็คือการดูแมนนวลหรือว่าทำความเข้าใจนะครับเราต้องดูให้ละเอียดและรอบคอบว่าการเรียกใช้หรือว่ายูนิตหน่วย

ครับอาจจะมีเป็นเรื่องของเมตริกซ์ก็ได้นะครับก็คือเป็นพวกมิลลิเมตรและเป็นเมตรหรืออาจจะมีทั้งสองแบบร่วมเข้าด้วยกันนะครับบางยี่ห้อนะครับบางชนิดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับนี่คือข้อพึงระวังนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งครับมีอลูมิเนียมชีตอยู่ในกลุ่มของ2017นะครับ T4 นะครับ2024นะครับแล้วก็มีความหนา1มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มี 0.8 มิลลิเมตรด้วยส่วนเมนสกินนะครับของเครื่องบินลำนี้ที่ปีกนะครับก็ยังคงใช้2024นะครับT4 นะครับและ2017 2024น่าสนใจก็คือว่า2024เป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่มีสเตรนท์ที่สูงนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่ามีความหนาถึง 1.2 มิลลิเมตรบริเวณที่ใกล้กับวิงนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่เป็น non heat treatable alloy 5086นะครับแต่ว่าได้รับการเพิ่มสตริงในระดับ H22 นะครับซึ่งมีความหนาเพียง1มิลลิเมตรและถัดมาก็มีความหนาแค่ 0.8 ส่วน Control Surface เป็นกลุ่มของ2017นะครับมีความหนาเพียง 0.6 มิลลิเมตรเท่านั้นในส่วนของหางนะครับ Vertical Fin กับ Horizontal Stabilizerก็ยังคงใช้ material ในกลุ่มของ5086นะครับแล้วก็ H22 มี2017 2024ด้วยนะครับจะมีตารางนะครับแจ้งในเรื่องของ basic treatment ด้วยเช่น5086เนี่ย H22 นะครับมีการแจ้งในตารางให้เราทราบด้วยว่าเป็น quarter hard นะครับแล้วก็2017หรือ2024ก็เป็น T4 เช่นเดียวกันมี quenching roll แล้วก็ aging แล้วก็มี tensile strength นะครับให้เราเห็นด้วย minimum แล้วก็ maximum yield strength แล้วก็ elongation จะอยู่ใน chapter 51นะครับ sub chapter 30นะครับจะแตกต่างกันไปส่วนcomposite material มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มของ structure ซึ่งจะมีการแจ้งด้วยว่า อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวอย่างก็คือเครื่องบินลำนี้จะมี composite material ที่ wing tip ที่หางนะครับ empennage tail cone แล้วก็มีบริเวณ landing gear นะครับมี nose landing gear ด้วยก็เป็นคาวลิ่งนั่นเองแล้วก็มีแฟริ่งนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างปีกกับลำตัวนะครับแล้วก็เป็นประตูแล้วก็เป็นขอบหน้าต่างทั้งชิ้นเลยนะครับเป็น upper fuselage ในส่วนที่เป็นคอมโพสิตทีนี้วัสดุที่เป็นคอมโพสิตก็จะแยกออกไปตามแต่ละชิ้นส่วนประกอบที่มันอยู่นะครับเช่นที่ปีกเราก็จะต้องไปดูส่วนที่เป็นแชปเตอร์ที่มีปีกอยู่นะครับฟิวสลาจก็จะเป็นเฉพาะแค่ฟิวสลาจที่หางเราก็ต้องไปดูบริเวณที่เป็นเอ็มเพนาจนะครับหรือว่าเป็นสเตบิไลเซอร์นั่นเองแชปเตอร์51ก็จะเป็นภาพรวมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปทำความเข้าใจกับแชปเตอร์อื่นๆในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของ Rivet ครับก็จะยังคงอยู่ใน Chapter 51เหมือนกันนะครับเพราะว่า Rivet ก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าใช้ Rivet ประเภทไหนตามตัวอย่างนะครับจะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ในกลุ่มแรกนะครับเป็น Solid Rivet ซึ่งจะใช้Flat Head ปกตินะครับแล้วก็เป็น Counter Sunkแล้วก็มีกลุ่มของ Blind Rivet นะครับซึ่งใช้ Rivet แบบ Cherry Max นะครับ Cherry Lock แล้วก็ Cherry Nut Plate ด้วยนะครับจะมี Part Number กำกับแล้วก็จะมี Material ซึ่งในตารางนี้จะเป็น
ลักษณะโค้ดของทางยุโรเปียนนะครับยุโรปอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ alignment กับ symmetrical check ครับโดยปกติแล้วการตรวจสอบในเรื่องของความตรงนะครับหรือความบิดเบี้ยวของลำตัวกับปีกนะครับหรือว่าการตรวจสอบระหว่างระยะของปีกซ้ายกับปีกขวาอย่างเงี้ยครับนะก็จะถูกแจ้งอยู่ใน sub chapter 50ครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าทุกๆ12เดือนจะมีการตรวจสอบตามตารางอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ symmetrical check ก็เป็นการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดโดยทั่วไปปกตินะครับสามารถจะวัดได้วิธีการก็คือเราจะต้องทราบว่าเราจะต้องวัดตรงไหนบ้างและจุดไหนบ้างใน sub chapter 50จะเป็นตัวบอกแหละครับว่าจุดไหนนะครับแล้วก็วัดความยาวตัวอย่างเช่นปีกนะครับที่ปลายปีกจะมีมาร์กเกอร์อันหนึ่งนะครับเราวัดจากจุดนั้นไปที่หางนะครับที่ปลายที่สุดของเทลแล้วเราก็จะต้องวัดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อเปรียบเทียบกันว่าระยะของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนทีนี้ในคู่มือจะบ่งบอกเลยครับว่าจะให้มีความแตกต่างได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวยูนิตวัดความยาวเองหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสูงของปีกทั้งสองฝั่งด้วยหลังจากการทำการซ่อมบำรุงเรียบร้อยก็คือตรวจสอบเรื่องยางนะครับตรวจสอบเรื่องแรงดันลมยางเพราะว่ามันจะทำให้ปีกของทั้งสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบความสูงของปีกด้วยมันอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากช็อคสตรัตนะครับที่ยาวไม่เท่ากันที่มันเริ่มเสื่อมสภาพถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความแตกต่างกันมากเกินไปนะครับก็จะต้องได้รับการแก้ไขปีกของเครื่องบินโดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาครับแยกออกจากลำตัวอยู่แล้วดังนั้นการมีallowance หรือว่ามีความแตกต่างระหว่างปีกซ้ายและขวาเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งเราสามารถตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก sub chapter นี้ครับต่อไปจะเป็น ADA chapter ที่52ครับอยู่ในเรื่องของประตูนะครับเรื่อง doors นะครับประตูของเครื่องบินเนี่ยจะรวบรวมประตูทุกอย่างที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเริ่มต้นจาก fuselage door นะครับ emergency exit door cargo door landing gear door service door ทั้งหลายนะครับ APU access toilet service water service door ความสำคัญของ chapter นี้ครับเป็นเรื่องของการใช้งานเพราะว่า door ทั้งหลายประตูพวกนี้จะถูกใช้งานจะถูกเปิดปิดอยู่ตลอดทุกไฟล์ก่อนไฟล์นะครับหลังไฟล์พวกนี้โดยเฉพาะเซอร์วิสดอร์เนี่ยจะใช้มากนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมีการใช้งานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดย่อมมีการชำรุดเสียหายเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งมีมากกว่าส่วนอื่นๆมีมากกว่าฟิวสลาจนะครับดังนั้นแชปเตอร์นี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควรครับเรามาดู location diagram กันก่อนตัวอย่างอันหนึ่งใน chapter 52นี้ในหัวข้อ general ทั่วไปก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นเบื้องต้นทีนี้แล้วมันก็จะมีประตูอะไรบ้างตั้งแต่ nose ไปจนถึง tail เลยนะครับ list ออกมานะครับทั้งหมดหลังจากนั้นอาจจะมีดิเมนชันเรื่องของความสูงนะครับนี่คือตัวอย่างอีกอันนึงเป็นการแจ้งให้เห็นว่ามีการวัดใช้ยูนิตทั้งสองแบบนะครับตัวอย่างเช่นความสูงของvertical tail นะครับสูงที่สุดเนี่ยก็คือ 12.14 เมตรหรือ39ฟุตนะครับทีนี้

คือความสูงของเครื่องบิน A319 320 321นะครับ318ก็จะแตกต่างกันนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีประตูครับนะครับประตูก็คือเราดูตัวอย่างของ forward passenger door นะครับเครื่องบินรุ่นนี้ผู้โดยสารก็จะเข้าจากประตูหน้านะครับก็คือตัว G นะครับสิ่งที่สำคัญคือความสูงนะครับความสูง11ฟุตนะครับหรือประมาณ 3.4 เมตรนะครับตามที่ตัวเลขได้แจ้งมันเป็นเรื่องของการนำเอาสแตร์นะครับหรือว่าบันไดนั่นเองนะครับที่จะต้องไปพอดีกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารต้องขึ้นลงนะครับหรือไม่ก็เป็นแรมป์ตรงนี้เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างในส่วนของ door location แต่ว่าจะเป็นคนละมุมมองกันเพราะว่าเมื่อกี้ภาพที่เป็นตัวอย่างเป็นภาพ side view นะครับเราก็จะยังไม่สามารถจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับปกติแล้วใน ADA chapter จะพยายามทำให้ผู้อ่านนะครับหรือผู้ที่ใช้งานเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นแล้วลักษณะแบบนี้นะครับจะชี้เลยว่าประตูไหนอยู่ตรงไหนแล้วเรียกชื่อว่าอะไรในหน้าถัดไปของแมนนวลมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือจะมีลิสต์ของประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกขานว่าจะอยู่ใน sub chapter ใดนะครับก็จะเรียงกันมาทั้งหมดนี่แหละครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็พอทราบว่ามีประตูอยู่ที่ใดและเรียกว่าอะไรบ้างการประเมินความเสียหายครับที่เกิดขึ้นในเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารนะครับขนาดใหญ่ทั้งหมดจะเป็น pressurized cabin ทั้งหมดดังนั้นประตูเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของ pressurized door ก็คือว่าเป็นประตูที่ปิดแล้วก็ซีลอากาศจากภายในนะครับไม่ให้ออกมาได้เนี่ยนะครับจะเป็น pressurized door จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับโดยการใช้วิธีการเดียวกันนะครับกับ skin ก็คือว่าจะต้องดูรอยลึกนะครับรอยแผลหรือว่า damage ที่เกิดขึ้นต่อระยะพื้นที่นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นพื้นที่20ตารางนิ้วครับ20ตารางนิ้วหมายความว่าสามารถจะตีเป็นสี่เหลี่ยมจะต้องเป็นสแควร์เท่านั้นนะครับก็คืออย่างเช่น5นิ้วคูณ4นิ้วก็เป็น20ตารางนิ้วคือถ้าเกิดว่ามี damage เกิดขึ้นก็จะต้องไปตีตารางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็พยายามดูว่าเป็นที่กินไปเกิน20ตารางนิ้วหรือไม่นะครับถ้าไม่เกินเราก็จะใช้วิธีการประเมินวิธีการนี้ได้ถ้ามีความยาวมากอย่างเช่นเป็นรอยขูดนะครับรอยขูดเป็นทางยาวนะครับความยาวก็จะลิมิตไว้ที่20นิ้วเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเราสามารถจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมก็คือ20นิ้วคูณ1นิ้วนั่นเองนะครับยังคงอยู่ในเงื่อนไขก็คือ20ตารางนิ้วทีนี้เราก็วัดความลึกนะครับโดยใช้depth gauge นะครับ depth dial gauge วัดดูก็จะมีความลึกแต่ความลึกนี้วัดเป็น percentage นะครับเปอร์เซ็นต์ของความหนาของบริเวณนั้นหรือประตูนั้นๆบางครั้งนะครับประตูเนี่ยบริเวณด้านบนด้านกลางกับด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาไม่เท่ากันนะครับตรงกลางเนี่ยจะหนาที่สุดเพราะว่าจะมี structure อยู่แล้วก็รับแรงนะครับจะเป็นล็อกอยู่ข้างในดังนั้นแล้วแต่ว่าบริเวณไหนนะครับทีนี้เมื่อเราวัดความลึกลงไปได้ต่อพื้นที่แล้วถ้าเราพบว่าความลึกนั้นไม่ถึง 20% ของความหนานะครับบริเวณนั้นซึ่งความยาวก็ไม่เกิน20นิ้วด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มของ A นะครับเป็นกลุ่มของ no flight restrictionก็คือหมายความว่าบินได้ไม่มีปัญหาไม่มี restriction อะไรนะครับบินไปได้ตามปกตินะครับแต่ก็ต้องมาร์กแล้วก็ลงล็อกบุ๊กไว้ว่าได้สำรวจ

และตรวจและพบณวันไหนนะครับหลังจากบินไปไหนไฟล์ไหนนั่นเองโดยใครด้วยนะครับทีนี้ในพื้นที่ B ครับจะสูงขึ้นไปก็คือจะมีความยาวลิมิตได้เพียงแค่10นิ้วครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ10นิ้วแล้วก็ความลึกก็ไม่เกิน 0.6 เท่าหรือว่า 60% นะครับของความหนาดังนั้นก็คือลึกได้นะครับแต่ห้ามยาวเกิน10นิ้วสามารถจะบินได้อีก50ชั่วโมงนะครับอยู่ในกลุ่ม B หมายความว่าหลังจาก50ชั่วโมงนี้ก็ต้องซ่อมหรือจะซ่อมเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตัดสินใจนะครับของผู้บริหารแต่ว่าต้องภายใน50ชั่วโมงครับส่วนกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่เล็กแล้วก็ลักษณะลิมิตใกล้เคียงกับกลุ่ม D นะครับ C กับ D ตรงนี้จะสามารถมีรอยลึกได้เนี่ยถึง 100% เลยนะครับก็คือเท่ากันกับความหนาเลย 100% ทีนี้แต่ความยาวนะครับของ C ยังคงให้สั้นเข้ามาอีกก็คือ5นิ้วเท่านั้น5นิ้วสามารถจะบินได้แต่เป็นลักษณะ non revenue flight ก็คือจะต้องบินไปโดยที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่รับจ้างก็คือจุดประสงค์ก็คือต้องบินไปเพื่อไปซ่อมนั่นเองนะครับบินได้ครับไม่เป็นไรแต่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือความแตกต่างของความดันภายในกับด้านนอกนะครับ pressure differential จะต้องไม่เกิน5 psi 5ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยปกติครับเครื่องบินถ้ายิ่งบินสูงขึ้นไปเป็น commercial flight เนี่ยจะบินที่ 35,000 ฟุตหรือ 40,000 ฟุตขึ้นไปนะครับความดันอากาศภายนอกเนี่ยอาจจะตกลงเหลืออยู่แค่ประมาณ 3-4 psi เท่านั้นเองนะครับเพราะภายในเนี่ยจะต้อง pressurize ก็คือมีระบบ environmental ก็คืออัดอากาศนะครับจะทำได้อยู่ที่ประมาณโดยปกติครับก็12 psi นะครับซึ่งห่างจาก4 psi พอสมควรนะครับดังนั้นก็จะทำไม่ได้แล้วหรือพูดง่ายๆว่าบินสูงขึ้นไปแบบนั้นไม่ได้นั่นเองก็จะอยู่ในกลุ่มของ C แล้วก็เป็น non revenue flight ก็คือไม่มีผู้โดยสารครับไม่เป็นไรเพราะว่าการปรับอากาศก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับให้เกิดความสบายมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วทีนี้ในกลุ่มของ D นะครับจะเป็นกลุ่มของ non revenue flight เหมือนกันแต่ว่ามีความยาวมากนะครับในกลุ่มของ11นิ้วเลย non revenue flight เนี่ย differential pressure เนี่ยเป็น0เลยก็คือหมายความว่าไฟล์นั้นนะครับไม่มีการปรับอากาศเลยหรือต้องบินต่ำมากบินเป็นระยะทางใกล้ๆแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือบินไปเพื่อซ่อมเนี่ยก็ได้นะครับในส่วนของ E ครับถ้าประเมินมาแล้วอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีความลึกต่อความยาวมากๆจนถึง20นิ้วก็คือมีรอยแผลขูดที่ลึกแล้วก็มีความยาวต่อเนื่องกันนะครับ Flight operation is not permitted ก็คือห้ามบินนอกเสียจะได้รับอนุญาตจาก competent authority ก็คือองค์การที่ควบคุมการบินนะครับในพื้นที่นั้นรับทราบและอนุญาตเพราะมันเป็นอันตรายแล้วนะครับและก็จะต้องมีคำรับรองจากผู้ผลิตด้วยนะครับว่าถ้าจะทำการบินแล้วเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลาหรือระยะทางอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากนะครับในส่วนของข้อแนะนำครับ recommendationเรื่องของการวาง rivet pattern การเลือกใช้ material นะครับแล้วก็เลือกใช้ rivet ขนาดของ rivet แล้วก็พื้นที่ด้วย location ตรงนี้จะมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริเวณครับเช่นตัวอย่างจะเป็น pressurized door ตรงนี้ที่ประตูนะครับถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วว่ามีความเสียหายในหน้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าสามารถซ่อมได้นะครับจะมี

การแจ้งว่า pitch ของ rivet ขนาดของ patch เป็นการ patch ปกตินะครับก็จะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้นะครับตามแต่ขนาดของ patching ด้วยดังนั้นเราจะไม่จำเป็นจะต้องคำนวณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าTask Card หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำนะครับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติก็คือช่างจะต้องลงมือทำก็จะได้รับแพทเทิร์นแล้วก็มีรูปแบบนะครับ layout เนี่ยจาก Engineering Department นะครับก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะเป็นวิศวกรเนี่ยตัดสินใจเพราะว่าการซ่อมพวกนี้นะครับนะเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองให้เริ่มต้นการซ่อมได้นะครับจึงจะสามารถทำได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตัวอย่างต่อไปเป็น non-pressurized door เป็นเรื่องของบริเวณที่ไม่มีอากาศที่ถูกปรับมาเกี่ยวข้องเช่น pilot service door นะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตามภาพตรงนี้ตัวอย่างเราจะเห็นว่าจะมี body station นะครับ277แล้วจะมีลูกศรชี้ไปทางด้านหน้า forward แต่ถ้าไม่มีเราก็เดาได้นะครับเพราะว่า body station ข้างหน้าเป็น259นะครับซึ่งตัวเลขมันน้อยกว่านะนี่ก็เป็นด้านหน้าแน่นอนนะครับทีนี้ประตูเนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดไปทางด้านหน้าแม้ว่าเราไม่รู้ body station หรือว่าลูกศรเราก็เดาได้ไม่ยากเพราะว่าการเปิดของประตูเนี่ยจะเป็นการออกแบบเพื่อช่วยแล้วก็เอื้อถ้าประตูเนี่ย latch lock หรือว่าล็อกตัวนี้นะครับมันไม่ทำงานหรือมันหลวมแล้วประตูถูกเปิดออกขณะที่บินอากาศจะพยายามดันประตูเนี่ยให้ปิดหรืออย่างน้อยเนี่ยให้งับกลับเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์ทีนี้การใช้งานบ่อยๆ Toilet Service Door เนี่ยใช้ทุกไฟลท์นะครับหลังจากที่แลนด์มาแล้วเนี่ยจะมีการservice อยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดการแครกเกิดขึ้นได้ก็จะมีการทำ patching ปกตินะครับก็มีการออกแบบการ layout ของ private ขนาดและความหนาของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ใน chapter นี้ตัวอย่างถัดไปครับเป็น ground air conditioning access door ตัวอย่างตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นประตูที่อยู่ข้างใต้ครับเวลาเปิดเนี่ยดึงลงมาเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้นะครับลูกศรชี้ไปทางด้านหน้านะครับตรงนี้เป็น body station 520นะครับอยู่ข้างใต้เลยใต้ท้องของเครื่องบินแล้วก็สามารถเปิดแล้วมันก็ห้อยตกลงมาได้นี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับในเรื่องของทิศทางการเปิดนะครับก็จะเปิดไปทางด้านหน้าอากาศก็จะพยายามดันกลับมาปิดถ้าเกิด in flight ด้านในนี้ก็เป็น non pressurized นะครับไม่มีการปรับอากาศใดๆการแก้ไขหรือว่ารูปทรงของแพทช์นะครับได้ถูกออกแบบเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการซ่อมเกิดขึ้นนะครับแพทช์ตัวนี้เนี่ยสามารถจะไปติดตั้งบริเวณข้างในของชิ้นประตูนี้ได้เลยนะครับหรือบริเวณด้านนอกนั่นเองพวกนี้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นในเรื่องของ material identificationเป็นการบอกว่าวัสดุอลูมิเนียมอลอยนั้นอยู่ในซีรีส์ไหนนะครับแล้วก็มีความหนาเท่าไหร่ด้วยทุกชิ้นส่วนของประตูครับทุกชิ้นเลยจะมีการจำแนกแล้วก็มีการแจ้งอย่างชัดเจนเช่น door skin นะครับ front door skin ประตูผู้โดยสารตรงนี้อยู่ใน subsection 10นะครับจะมี

มีอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มของ2024นะครับ T42 T3 และ7075นะครับ T6 ตรงนี้จะมีความหนาตั้งแต่ 0.045 ถึง 0.05 ซึ่งเป็นนิ้วนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นนิ้วแต่เราก็พอเดาได้ครับถ้าเกิดมันเป็นหน่วยอื่นก็คงจะยากมากนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เราก็สามารถจะทราบเป็นเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีการซ่อมนะครับบริเวณใดบริเวณด้านบนบริเวณตรงกลางบริเวณด้านล่างนะครับจะต้องใช้ material ชนิดเดียวกันความหนาแบบเดียวกันนั่นเองเป็นเรื่องของ structure บ้างนะครับหลังจากที่เป็น skin ตัวอย่างนี้ครับก็เป็นตารางที่แจ้งให้ทราบว่าลักษณะของ structure เป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างหมายเลข9 10 11 12นะครับจะดูยากนิดนึงครับแต่ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับนะบริเวณ9 10 11 12นี่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็น reinforcement นะครับตามแนวขวางนะครับตรงนี้ครับช่วงตรงนี้9จะเป็น angle ก็เป็นตัว L shape ปกตินะครับทำมาจาก7075 T6 นะครับ10จะเป็น T ครับเป็นตัว T section 11และ12เนี่ยจะเป็น C จะเป็นตัว Z นั่นเองนะครับที่เราก็ได้เคยพูดถึงแล้วก็มีตัวอย่างในเรื่องของการซ่อมตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมี material นะครับ T จะเป็น2024นะครับส่วน C นี่จะเป็น7075นั่นเองทีนี้เรามาดูการเรียกขานหรือว่าระบบของ light aircraft กันบ้างนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเล็กเป็น single engine นะครับจะมีรออยู่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่เราก็พอจะนับได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่จะมีการแจ้งนะอย่างชัดเจนนะครับมี access door ครับตรงนี้ครับอยู่2 access door ก็คือประตูผู้โดยสารนั่นแหละครับกับนักบินที่จะเข้าไป cargo compartment door เนี่ยจะมีอยู่ข้างเดียวนะครับ1 quantity นะครับข้างเดียว A นี่ครับแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้ B อยู่ข้างหลังตรงนี้ส่วน inspection door เนี่ย quantityไม่บอกต้องไปดูใน reference 52-40 เองนะครับซึ่งตัว C นี่จะเห็นได้ว่าจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างใต้เอาไว้ตรวจนะครับทั้งปีกซ้ายและขวาแล้วก็บริเวณข้างบนนะครับข้างบนของfuselage นะครับ forward fuselage ตรงนี้จะเป็นการเปิดเพื่อตรวจสอบแล้วก็ service อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกหรือว่าเป็นพวก อุปกรณ์ instrument นะครับเพราะว่าสามารถ access เข้าไปได้ตรงด้านหลังของ instrument panel ครับตรงนี้ก็จะมีตัว C กำกับอยู่นะครับหลังจากที่แจ้งว่าบริเวณไหนนะครับมี door ประตูเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะมี removal and installation แจ้งให้ทราบด้วยนะครับหากเกิดมีการจำเป็นจะต้องถอดแล้วก็ซ่อมแล้วเข้าไปติดตั้ง installation อีกจะมี instruction ครับอย่างชัดเจนอย่างละเอียดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรตรงไหนก่อนนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเรื่องของการถอด access door หรือว่า passenger door นะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถถอดออกไปได้แต่ว่าอาจจะมีรูปแบบในเรื่องของ hinge ก็คือบานพับนะครับที่แตกต่างกันในระหว่างปีที่ผลิตนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาซึ่งดีขึ้นนั่นเองดังนั้นผู้ผลิตก็จะต้องบรรจุวิธีการที่แตกต่างกันเข้าไปใน structure repair manual ด้วยนะครับเป็น revision ใหม่นั่นเองเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดหมายเลขที่อ้างอิงกับinstruction ว่าจะต้องไปดำเนินการที่จุดไหนตัวเลขไหนนะครับตัวอย่างในเรื่องของ

ก้คอมพาร์ตเมนต์ดอร์นะครับตัวอย่างนี้จะมีรายละเอียดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ให้ด้วยนะครับฮาร์ดแวร์ตรงนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข1เนี่ยมีซีลนะครับคาร์โก้คอมพาร์ตเมนต์ดอร์ตัวประตูของมันเองนะครับ retaining strap หมายเลข4ครับมีโบลต์มี4 5 6 7 washer มีนัตมี locking pin นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับที่เราได้มีการคุยกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นลิสต์อีกอันนึงที่จะตามมาหลังจากหน้านี้นะครับใน chapter 52-30จะมีฮาร์ดแวร์พาร์ทลิสต์ด้วยแต่ภาพนี้ครับเราก็พอจะเห็นและเข้าใจได้ว่า A ครับตัว A ตรงนี้นะครับก็คือจุดบริเวณนี้นะครับใช้โบลต์นัตแบบใด B มีการล็อกมีการใช้ล็อกและมีการติดตั้งโบลต์อยู่ในลักษณะใดนะครับ C ก็จะเป็นบันพับนะครับในรายละเอียดจำเป็นจะต้องดูต่อไปนะครับใน instruction ในส่วนของ inspection door นะครับภาพนี้เป็นตัวอย่าง inspection door ที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่ลักษณะตรงนี้แตกต่างกันเนื่องจากความแข็งแรงครับนะครับความแข็งแรงที่สังเกตเห็นได้ก็คือถ้าเกิดว่ามีสกรูนะครับเยอะมากแล้วก็มีตัวเลขกำกับด้วยจะเป็นเรื่องของ sequence ลำดับการติดตั้งครับหมายเลข1ก่อน2 3 4ตามมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นการติดตั้งที่ทะแยงกันเพื่อที่จะให้ดอร์ตัวเนี้ย alignment ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยจะเป็นส่วนของโหลด bearing ด้วยจะเป็น skin ชิ้นหนึ่งที่รับแรงด้วยนะครับแต่ในส่วนของลักษณะที่มีสกรูเนี่ยที่น้อยกว่าอาจจะเปิดเพื่อที่จะไปตรวจสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีลิสต์เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจุดไหนใช้ฮาร์ดแวร์แบบใดนะครับและ inspection door ตรงนี้จะอยู่ในกลุ่มของ subsection 40ครับในส่วนของเครื่องบินลำนี้ถัดไปเป็น ATA Chapter 53ครับส่วนของ Fuselage นะครับลำตัวลำตัวจะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็น Chapter ที่มีข้อมูลมากที่สุดเนื่องจากมี Component เนี่ยมากที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ Skin Stringer บางรุ่นนะครับเรียกว่าเฟรมนะครับมี floor panel มี beam ก็คือพื้นนั่นเองนะครับคานที่พื้น seat track แล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับจะอยู่ใน chapter 53เรามาดูกันเป็นเบื้องต้นว่าเราก็ต้องทราบในเรื่องของ station number ก่อนนะครับเป็น fuselage station number เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวอย่างตรงนี้ก็คือ station number ที่ nose นะครับเป็นตัวเลข2540นะครับผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย station number สามารถจะวัดเป็นหน่วยเมตริกหรือว่าเป็นมิลลิเมตรได้ด้วยเช่นกันนะครับมีความเป็นไปได้ครับนี่ไงครับเราถึงต้องศึกษาแล้วก็อ่านคู่มือให้ครบถ้วนก่อนนะครับจะลงมือทำอะไรซึ่งเขาก็มีตัวเลข100นิ้วอยู่ด้วยนะครับ100 inch ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วแต่เครื่องบินแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Fuselage Station ตรงนี้เราก็เดาได้ไม่ยากนะครับ Fuselage Station 130ตรงนี้ต้องเป็นนิ้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวเลข waterline นะครับ waterline ก็คื พื้นนี่เองตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกจาก reference ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่า reference นี่อยู่ตรงไหน

นะครับนี่จึงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการทราบว่า reference เนี่ยเริ่มต้นจาก ground เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหน้าถัดไปอีกส่วนครึ่งหลังนะครับที่เป็นหางนะครับก็จะมีวิธีการบอกเช่นเดียวกันก็จะเป็น station ไปจนถึงปลายสุดนะครับของ fuselage เลยบริเวณของ fuselage เนี่ยเป็นบริเวณที่เป็น cabin ก็คือมีผู้โดยสารนะครับอยู่ดังนั้นบริเวณข้างในเนี่ยก็จะเป็น pressurized นะครับพื้นที่ pressurized จะมีการแยกวงบอกชัดเจนว่าบริเวณด้านหน้านะครับ nose นะครับก็จะไม่ใช่ pressurized เรียกว่า unpressurized area บริเวณ nose wheel well ก็คือห้องที่เก็บล้อ nose landing gear ครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเก็บ main landing gear แล้วก็หางครับนะครับส่วนปลายของหางดังนั้นจะมีการแยกส่วนเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากวิธีการซ่อมหรือการตรวจสอบ pressurized กับ unpressurized area เนี่ยจะแตกต่างกันครับลองดูตัวอย่างเรื่อง fuselage skin repair กันดูแล้วเนี่ยตัวอย่างตัวนี้นะครับรูปนี้ดูแล้วก็ไม่มีความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับกับที่ผ่านมาก็คือว่ามีการวางเลเยอร์ของรีเวทเอาไว้ถ้าเกิดว่าจะต้องซ่อมในบริเวณที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือจะมีการออกแบบมากกว่านี้ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นว่าเราก็จะต้องทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีการผิดเพี้ยนอะไรเลยนะครับจะต้องเป๊ะทุกอย่างจำนวนรีเวทระยะห่างแล้วก็วัสดุนะครับแล้วก็ชนิดของรีเวทยี่ห้อรุ่นที่ใช้ด้วยนะครับจะต้องไม่มีการแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับนี่คือความสำคัญตัวอย่างอีกอันคือ fuselage frame identificationผมหยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาเนื่องจากมีการเรียกขานเป็นเฟรมนะครับก็แล้วแต่ว่าเครื่องบินแบบใดนะครับจะใช้การเรียกขานเนี่ยเป็นอะไรก็ตามแบบนี้เป็นลักษณะใช้คำว่าเฟรมนะครับจะมีวัสดุ material แล้วก็มีความหนาด้วยนะครับในแต่ละไอเทมนะครับผมยกตัวอย่าง1ถึง5ตรงนี้มานะครับจะมีการแจ้งชี้บอกว่าเฟรมที่1นะครับตรงนี้นะครับ2 3 4ถัดไปเรื่อยๆนะครับ5ตรงนี้จะอยู่ซับเซคชั่น 53-10 แล้วก็ลำดับที่07ในส่วนของเครื่องบินเล็กครับในเรื่องของ fuselageจะมีการแจ้งครับ area เพิ่มด้วยนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัวเลขถ้าเราพอจำกันได้ fuselage ก็จะมี100นะครับนะครับ100ก็คือด้านล่างนะครับเราเริ่มต้นจากที่ใกล้พื้นมาก่อน200นี่คือ upper fuselage นะครับตรงนี้forward fuselage structure area 210เริ่มต้นด้วยเลข2นะครับนะครับ forward ก็คือตัว A นะครับตัว A ด้านหน้าตรงนี้นะครับ B เป็น rear fuselage ตัว B ครับแบ่งชิ้นกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ C ด้านบนนะครับ upper fuselage ด้านบน top hatch ต่อไปเป็น D footstep แล้วก็ตัว E นะครับดังนั้นแล้วเราสามารถจะไปหา reference หรือว่า subsection ตามที่ได้แจ้งไว้นะครับใน general ก่อนนะครับ00เนี่ยได้เราเริ่มต้นที่ subsection 10นะครับ forward fuselage A เขาเรียกว่า frame ครับนะครับแล้วแต่นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็น frame ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นไฟวอล

หรือว่าเป็น front bulkhead ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตจะเลือกใช้ว่าเรียกชื่ออะไร B เป็น cross beam นะครับ and stringer ตัว B อยู่ตรงนี้ครับ stringer นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันยาวกว่านี้อาจจะเรียกว่า longeron ก็ได้นะครับเขาเลือกที่จะเรียกว่า cross beam นะครับ C เป็น skin ส่วน D เป็น fairing นะครับก็ยังอยู่ใน area ในกลุ่มของ200อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับ access door quantity แจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถนับได้เป็นชิ้นเดียวกันถัดไปจะเป็น rear fuselage นะครับเรามาดูกันrear fuselage ก็ยังคงเรียกว่าเฟรมนะครับแล้วก็เฟรมนี่นะครับจริงๆมันก็คือมันคือ bulkhead นะครับหรือว่า former ก็ได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเรียกว่าเฟรม b ก็เป็น cross beam นะครับซึ่งมันคือ stringer นั่นเอง c ก็ยังคงเป็น fairingเพราะอยู่ที่หางอะนะครับ D เป็นสกินครับรอบรอบแล้วก็ E ครับฟิตติ้ง E ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างส่วนของหางกับส่วนปลายของหางครับกับtail structure tail section assembly เราจำเป็นที่ต้องมี instruction ในเรื่องของการถอดนะครับในเรื่องของการทราบว่าใช้อุปกรณ์กับฮาร์ดแวร์นะครับอะไรเราต้องทราบก่อนว่าฮาร์ดแวร์ที่เขาใช้นี่มันคืออะไรจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องนะครับส่วน upper fuselage panel จะเป็นส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีรูปแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับA เป็น front part A ด้านหน้านะครับชิ้นด้านหน้า B central C rear หน้ากลางหลังนะครับอยู่ใน area 240เช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มของ subsection 40นะครับในตอนนี้ครับผมได้พูดถึง ADA chapter 51เป็นส่วนต่อของตอนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้น52นะครับเรื่องของ door53ของ Fuselage ครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง ATA Chapter ในกลุ่มของ Structure Repair ส่วนของ Nacelle และ Pylon นะครับและ ATA Chapter 55ส่วนของ Stabilizer ด้วยครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิม

0: มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิดมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกัน

0: โดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่เซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียว ก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อ

0: นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่

วัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทํา2ขั้นนะครับ2ขั้นนะอ่ะลองวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทํายังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดทีเทปเนี่ยวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะครับวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้คลิกเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนคลิกเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสเกลดับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะเนี่ยครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามี40เซนเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บเมื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะครับแปะตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับนะมันจะได้เท่า

พอดีหรือในกรณีนี้นะครับเรามีอีกวิธีนึงครับโดยการล็อกแกนครับลากมาตามนี้ครับอย่าให้มันล็อกเส้นนี้ถูกไหมให้เราลากมาตามเส้นแดงนะครับจากนั้นกดชิปค้างนะครับล็อกแกนอีกวิธีนึงนะครับเรากดชิปค้างได้แล้วก็เอาดีสอลากมาเรื่อยๆครับมาแปะตรงนี้ครับคือเอาดีสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับแล้วก็ลากเส้นมาชนตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่อที่นะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทภูครับพีพุทภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 enter จากนั้นนะครับดับมันคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขคี่เลขคู่ด้วยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยก็ถือนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1คูณ1ครับเรียบร้อยครับแล้วก็อาร์สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปอ่ะได้เฟซมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดไดเมนชั่นดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ 0.4 โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงนี้มันต้องมีเครื่องคิดเลขละเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับ SketchUp เนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือ SketchUp เนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย YouTube นี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟซนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง m move นะครับ m move นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางมุมนี้ครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือcopy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ตรงฝอฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับเราต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมให้เรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับเซนเตอร์เซนเตอร์ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับอ่ะดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 M move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด

y หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจหาร3กดหาร3 enter เปลี่ยนใจหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะคือถ้า AutoCAD เนี่ยเขาเรียก array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่ SketchUp เนี่ยมันมี internal กับ external ด้วยการหารลงตัวเนี่ยเขาเรียก internal ก็คือเรามีระยะต้นปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณเข้าใจไหมครับงั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้เหมือนถ้าทำใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับ copy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับในกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แถบทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊กคำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ STYLES ครับสไตล์ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับ CAD 3D อ่ะ AutoCAD 3D อ่ะมันจะปรับโหมดเรียก Wireframe Monochrome Hidden Line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ X-ray Mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่คําสไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า X-ray ครับเมื่อกด X-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง X-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นมั้ยครับโหมดเนี้ยเค้าเรียก X-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะอ่ะปิด X-ray ก่อนนะครับมีอีกโหมดหนึ่งเรียกว่า back edge ครับตัวนี้ back edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยเขาเรียก back edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้เหมาะงานเครื่องกลนะครับเราปิด back edge ให้เปิด X-ray mode จากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับ step ที่1ครับคลิก2ทีนะครับเลือก face กับขอบ shift ค้างไว้เพื่อ multiple select double click ครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ multiple select นะครับในการเลือกนะครับบน SketchUp นะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือก face กับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งนึงครับออกคำสั่ง move แล้วก็ copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งนึงในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ f offset double click
คือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยครับชีวิตดีครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับจากนั้นกดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทธภูครับดับเบิลคลิกครับอุ้ยลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทธภูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้สังเกตว่าผมไปพุทธภูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะภาพแบบนี้ครับแล้วก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับอ่ะดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทธภูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ window default tray show tray เข้าใจไหมครับทุกคน window default tray show tray ปิดอีกทีครับนี่ window default tray นะครับ show tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม auto hide คือถ้าเรากด auto hide ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอา auto hide นะไม่เอานะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า material material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว bucket นี่แหละเข้าใจไหมครับอันเดียวกันเลยคือต้องทาสีนะครับแล้วกด bucket นะครับ paint bucketหรือตัว B นะหรือกด material ก็ได้ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับ material อ่ะโอเคในกรณีนี้ครับเรากดตัว B ปุ๊บมันก็จะกดคำสั่ง material นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราเลือกดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกวัสดุเลยครับต้องการอะไรครับขั้นเบสิกนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ roofing นะ roofingแล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะอิมพอร์ตวัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อนดีฟอลต์ก่อนนะครับอ่ะเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass G L A S S นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคิดที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโปร่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมันเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับอ่ะก็ปูนเปื่อยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยอ่ะคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองตัดสบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับอ่ะโอเคเสร็จ
ต่อไปครับตัวผนังฝั่งนี้เราจะ

ปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ modern siding ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงกระเบื้องกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็นมาร์เบิลไหมหินอ่อนก็ไปที่ทาครับกระเบื้อง TILE แล้วก็เลือกหินอ่อนครับมาร์เบิลนะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟสเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็นวูดนะ WOOD วูดครับคลิกนะครับเป็นบานไม้นะบานไม้เอาไม้โมเดิร์นดีกว่าคือเท็กเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนะเพราะว่าแอดวานซ์เดี๋ยวจะงงนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปต่อกันได้ทุกคนอ่ะโอเคบานไม้ได้แล้วนะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่ roofing ใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube ยังสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีแบบลบจอหมดนะก็คลิกไปเรื่อยครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งลัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องนะครับดูนะครับคำสั่งคือให้เลือกแมททิวเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบสูง100ชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคิดทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกจะป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดทีละตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในขณะทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับดังนั้นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันอ่ะลองดูดีก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้อ่ะชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับอ่ะแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสีดับครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ to paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูทีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ลอฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมตินะมันมีโค้ดสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับเราดูดได้

ั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะดูดมาเทนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยอดตาครับเขาเรียก sample paste กดตัวนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยนบีบัคเก็ตถังสีนะบีบัคเก็ตก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ alt ครับคือการดูดครับดูนะกดบีบัคเก็ตเอาสนิทค้างไว้ดูดกระจกเทเข้าใจไหมครับจริงๆช็อตคัทธรรมดาแหละไม่มีอะไรมาก sample paste คือ alternate นะครับทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างไว้และตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟสทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านแล้วครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องหนามูลคามาแล้วกระจกมาแล้วและนะครับบ้านนอนเด็กของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบบททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะครับจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายแล้วตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูในไลน์หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งในไลน์นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับ View นะครับแล้วก็ปิด Axis นะครับนะ Axis นะครับView Axis แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านตรงนี้กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละจากนั้นมานะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadowจากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกดโชว์ไฮชาร์โดครับกดจึ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้ว time zone คือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกควันอยู่อ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตรงนี้ไม่มี fog นะครับอ่ะปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติ Fog จะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ Window นะ Default Tray ตรงนี้คือนี่คือ Default Tray ถูกไหมเราก็มาที่ Fog ครับเนี่ย Fog เนี่ย Fog นะครับ FOG นะ Fog นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะครับเรากดตรงนี้ครับ Display Fog แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้คือความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้คือความคือหมอกจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจประมาณนี้ภาพนิ่งครับโอเค

คต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Z จากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันเป็นสัก45แล้ว Enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอาจจะปรับเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะประมาณนี้ครับเมื่อได้แล้วครับออกคำสั่งครับ file export จำไว้นะครับ file export นะจากนั้นไปที่ 2D graphic ครับ 2D graphicนะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับจากนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับจากนั้นกด Option ติ๊กคำว่า Use View Size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วเราก็ใส่เองเลยครับLine Scale Multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะฮะจัดเลยนะ better quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจูนเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งซีนครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ bird eye view แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างงี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างงี้เราเลือกเองได้นะครับเริ่มแรกเป็น bird eye view เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะตรงนี้อธิบายจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาแล้วฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากเป็นนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุนแล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราโอเคครับปิดเลยลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4อย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบ
เราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นนะครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่พอใจครับเราก็กดคลิกขวาอัปเดตได้หรือถ้าอยากให้ซีน3ครับเป็นเอ็กซเรย์โหมดครับแล้วก็กดเอ็กซเรย์โหมดเนี่ยครับกดเอ็กซเรย์โหมดนะครับแต่ไม่เอานะคือปรับสไตล์ได้ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่เรานะผมไม่ปรับนะเพราะว่าไม่สวยครับก็เสร็จละเมื่อเราจูนทุกอย่างลงตัวแล้วปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จละเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจ็อบแล้วนะครับเอ็กซ์พอร์ตคราวนี้ไม่ไป 2D กราฟิกครับไม่เอาละเพราะว่า 2D กราฟิกคือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่แอนิเมชันครับ 2D กราฟิกไม่เอานะไปที่แอนิเมชันครับเอ็กซ์พอร์ตแอนิเมชันจากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับไทป์วิดีโอครับเป็น MP4 นะจากนั้นครับไปที่ออปชันครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับอ่ะเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือก Line Scale ครับเอา1นะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับ Frame Rate ครับเท่าไหร่ดีนะครับ Frame Rate เยอะก็นานนะอ่ะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับตรงนี้สำคัญครับ Loop to Start คืออะไรให้วิดีโอวนลูปครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด Export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับอ่ะรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับอ่ะมาดูผลงานดูนะนะครับคือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเอาไปตัดไม้อย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนถือขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องๆทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมสกิลอัพนะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนะ

3ที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อม

0: ข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2.

0: 2เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้ความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพ

0: พแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัด

และอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับผมภูนพคุณสุวรรณบูรณ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนักบินทางชลทิศครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชทิศครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นมีแต่ลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับมอเตอร์เสียอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทํางานนะครับแต่ว่าพัดลมคอยล์เย็นทํางานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทํางานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสําหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในแฟนคอยล์ยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับอันดับแรกนะครับที่จะต้องใช้นะครับคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับ

ควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ครับครูวิทยาปิดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: ตอนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับผู้วิทยาเครื่องปรับวัดนะ
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: ตรงนี้อ่านได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับครูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: ของเราสักครู่นะตัวนี้ที่วัดได้นะครับ 34.27 นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่อยู่นะครับโอเคนะครับของผู้วิทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับเพราะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทํางานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทํางานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับครับตัวนี้พัดลมแฟนคอยล์ยังทํางานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200-300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมา

ราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมามีการเช็คน้ํายานะครับว่าน้ํายาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ํายาขาดน้ํายาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ำยาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะโดยที่เราไม่มีเกจว่าน้ำยาเหมือนช่างทั่วไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาวนะครับ

นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าน้ํายานะครับถ้าเป็นน้ํายาถ้ามีน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้แสดงว่าน้ํายาในระบบไม่พอครับนะเราต้องมีการเติมน้ำยาขึ้นถ้าเกิดว่าช่างเขาบอกว่าน้ํายาไม่พอนะครับให้เราสังเกตที่วาล์วตัวนี้ได้นะครับว่ามีคราบน้ําแข็งเกาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ํายาให้ดูนะครับว่าเมื่อเติมน้ำยาได้ที่แล้วนะครับคราบน้ําแข็งจะหายไปไหมนะครับแล้วการทําความเย็นจะวัดอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ำยาหน่อยครับ

ในการเติมสารทําความเย็นนะครับก็จากที่ครูได้สอนเข้าไปครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ก็คือเกรดมินิโฟนะครับและในส่วนของสารทําความเย็นนะครับในส่วนของสารทําความเย็นที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูตามขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทําความเย็นประเภทอะไรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่เพจของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะใช้สารทําความเย็นประเภท R32 นะครับในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าระดับแรงดันของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบมีขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาสีน้ําเงินนะครับเกรดสีน้ําเงินด้าน low pressure นะครับไปต่อที่จุด low pressure ของเครื่องปรับอากาศด้าน condensing unit นะครับเมื่อต่อเข้าไปนะครับระดับของสารทําความเย็นนะครับเมื่อเราอ่านที่เกรดมินิโฟนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณ40 psi นะครับโดยปกติแล้วระบบสารทําความเย็นที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใช้ R32 จะใช้ค่าความทําความเย็นเนี่ยอยู่ประมาณ150 psi เพราะฉะนั้นระดับของสารทําความเย็นที่เกรดที่เราอ่านได้ขาดไปค่อนข้างจะเยอะครับเลยแสดงอาการออกมาตามที่อาจารย์นพคุณเขาบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือมีคราบน้ําแข็งเกาะขึ้นที่งานท่อที่ condensing unit แล้วก็ที่เป็นพอ unit นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกันนะครับ

0: ครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าระดับสารทำความเย็นเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมจะทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับนะโดยการต่อในส่วนของสายจากไกเอ็ดมินิโฟนะครับสายสีเหลืองนะครับที่เป็นสายบริการภายนอกเข้ากับตัวถังของสารทำความเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการเปิดวาล์วถังนะครับทําการเปิดวาล์วถังที่ตัวถังของสารทำความเย็นนะครับและเปิดให้ก่อนที่จะเติมเข้าสู่ระบบนะครับให้คลายอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของสายจะมีอากาศคงค้างอยู่นะครับให้เราปลดในส่วนของสายแค่เล็กน้อยนะครับและทําการปลดอากาศออกนะครับแค่เล็กน้อยแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับโดยสังเกตในส่วนของเข็มที่จะสวิงขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเปิดนะสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วทําการปิดนะครับเปิดปิดหรือถ้าง่ายๆนะครับให้นับ1 ถึง 10ในใจนะครับถ้าเป็นหลักการของการทํางานนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนับ1 ถึง 10ในใจก็ได้นะครับเหมือนครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะครูเปิดแล้วนะครับครูนับนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูก็ปิดนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนระดับของสารทำความเย็นเนี่ยได้ถึง150 PSI หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราใช้เครื่องมือวัดนะครับในการวัดและทดสอบในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมออนมิเตอร์นะครับเพราะว่าในการทํางานบางครั้งถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เก่าหน่อยนะครับระดับของกระแสนะครับมีผลกับการเติมสารทำความเย็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเทมออนมิเตอร์เนี่ยเราก็นําไปคล้องเข้ากับสายที่เป็นสายที่จ่ายให้กับชุด condensing unit นะครับที่อยู่นะครับแค่เส้นเดียวนะครับเวลาคล้องนะครับคล้องแค่เส้นเดียวแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้กระแสที่อ่านได้คือ3.38 แอมป์นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราไม่ทราบว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ให้เราไปดูที่เนมเพจนะครับเนมเพจเครื่องนะตอนนี้เนมเพจเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับจะกินกระแสสูงสุดนะครับกระแสที่ใช้งานสูงสุดอยู่ที่4.6 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการเติมสารทำความเย็นถ้าเราไม่ดูที่เกจมิลิโฟนะครับก็สามารถสังเกตได้ที่ในส่วนของเทมออนมิเตอร์เช่นใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ระดับสารทำความเย็นก็อยู่ที่ประมาณ70นะครับผมก็จะทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับนับ1 ถึง 10นะครับเมื่อได้ระดับนะครับก็ให้ทําการปิดนะครับระดับของสารทําความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับนะในขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับนะเครื่องจะดูดสารทําความเย็นนะครับเข้าไปที่ด้านโลเตอร์นะครับและเข้าไปในระบบของงานท่อนะครับกระบวนการก็คือที่เคยสอนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบลูปวงจรปิดนะครับในระบบสารทำความเย็นจะเกิดการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะขึ้นกันและกันนะครับตอนนี้ได้ประมาณ110 PSI นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสนะครับที่เราวัดได้คือ3.3แล้วนะครับตอนนี้กระแสถ้าเราเทียบกับกระแสของเครื่องนะครับกระแสของเครื่องนี่คือ4.6นะครับก็ยังสามารถที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปได้อีกนะครับ
1: ขอเสริมนิดนึงนะครับจากอาจารย์วิทยานะครับตอนนี้ท่อน้ํายาที่เป็นน้ําแข็งตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเป็นหยดน้ำนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ประมาณ120 PSI นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการภายนอกนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วอาการภายนอกหายไปแล้วนะครับส่วนของน้ําแข็งที่เกาะงานท่อหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระดับของสารทำความเย็นตอนนี้ถามว่าจะเพียงพอไหมสำหรับการทำงานของระบบ

นะครับนาตามมาตรฐานของน้ำยา R32นะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับถ้ากระแสยังไม่เกินนะครับที่ตามที่เพจที่ตั้งไว้เราก็สามารถที่จะเติมสารทำความเย็นให้ได้ถึง150 PSI ได้นะครับในการเติมสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่เข้าไปจะต้องเป็นลักษณะของการ์ดนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยรับในส่วนของการ์ดเข้าไปนะครับแต่ในการเติมสารทำความเย็นนะครับถ้าเป็นลักษณะต้องการเติมให้เร็วนะครับก็สามารถที่จะปั๊มถังได้แต่ข้อควรคำนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัว accumulator หรือเปล่าถ้าไม่มีตัว accumulator อยู่ภายในนะครับให้หลีกเลี่ยงการเติมสารทำความเย็นแบบปั๊มถังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วว่ามันการทำงานโดยการดึงการ์ดเข้าไปอัดนะดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นการ์ดเท่านั้นนะครับ

ครับหลังจากที่อาจารย์วิทยาได้ทําการเติมน้ำยาให้แล้วนะครับจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดน้ํายาเราสามารถดูได้ว่าถ้าน้ํายาครบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่หยดน้ําน้ําแข็งก็ไม่มีนะครับทั้งวาล์วที่ข้างนอกแล้วก็ตัวแฟนคอยูนิตก็ไม่มีน้ําแข็งนะครับหลังจากเสร็จจากอาการที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการสุดท้ายนะครับอาการที่3คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทํางานนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในอาการที่กล่าวมานะครับเราจะมีอาการวิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: อาการที่3นะครับเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิยาลองนะครับทำให้พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกระแสมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและคอมจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปกี่นาทีนะครับจะคอยดูกันนะครับ
1: ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ Condensing Unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ Condensing Unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของโอเวอร์โหลดที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ย

0: คือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่ถึงไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าโอเวอร์โหลดตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยร้อนทำงานหรือเปล่าครับ
0: นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับ
1: ประการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: การนอกทำง
1: เรา
0: าน
1: เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือต้องตรวจเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิยาทำการเช็คนะครับขั้วคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจำนวน3ขั้วนะครับในขั้วจำนวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว X ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของขั้วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะอันนี้ก็คือเพจที่จะบอกค่าของขั้วนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของขั้วเราจะรู้แล้วว่าขั้ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขั้วดันกดดันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว R กับขั้ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับขั้วกดสตาร์ทบวกได้กดดันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นกดลวดกดสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่ากดดันนะครับกดรันจะต้องมีค่าความต้านทานน้อยกว่ากดสตาร์ทนะครับผลรวมของกดรันและกดสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วแต่ละขั้ว

ก่อนนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับวันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ3.1โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า3.1โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ2.7โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ5.5โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดคู่นะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มัลติมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OL ก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจําแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมเพรสเซอร์ในประกอบด้วยสายจํานวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมเพรสเซอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจำนวน2ขดคือขด S ขด R ตำแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ5.5ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะอ่านค่าได้5.5แสดงว่าคู่นี้นะครับมีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอนนักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับนะการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คือขดคอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S คือขดสตาร์ทนะขั้ว R คือขดรันนะครับนะขดรันจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทจะมีค่าความทานมากกว่าขดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้ว C ละทีนี้เราไปหาขั้ว S กับขั้ว R นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ2.7นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว R หรือขั้ว S ครับอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะนั้นในส่วนของขดลวดนะครับนะก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนขดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลองมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วนี้คือขด R นี่คือขด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับนะแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในขดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมเพรสเซอร์

0: เสียหรือเปล่านะครับผมวัดผู้นี้กับผู้นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดผู้นี้กับผู้นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่าพจน์นี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่าพจน์ลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่าพอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับนะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของกดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงนี้มีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้งสี่อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสี่อาการที่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้น

ครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆ

เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแส

แสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิ

ทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะครูชื่อครูรุ่งรัตตีเสงี่ยมชื่นนะคะเป็นครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะ
1: ค่ะครูนุชนาฏยิ่งยงนะคะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะวันนี้เรามากัน2คนนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นแต่มาในตอนที่14ก็คือรายการปรับปรุงนะคะรายการปรับปรุงลักษณะเป็นยังไงนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันก็นักเรียนต้องทบทวนไปด้วยในตัวนะคะทีนี้มาดูเนื้อหาค่ะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะข้อแรกค่ะความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีค่ะ 2. ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีนะคะข้อที่3ค่ะการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะนักเรียนเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมคะรายการปรับปรุงนักเรียนเรียนมาหมดแล้วในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปแยกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นรายการปรับปรุงก็ต้องบันทึกในรายวันแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทเช่นกันนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะทีนี้พอเราเรียนไปแล้วนะคะเราเรียนแล้วเราต้องบอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีได้นะคะการปรับปรุงคืออะไรวัตถุประสงค์ปรับปรุงไปเพื่ออะไรนะคะข้อที่2บอกประเภทของรายการปรับปรุงรายการปรับปรุงมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะข้อที่3ค่ะบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนก็ต้องบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวันทั่วไปได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์บัญชีนะคะครูจะให้ครูนุชนาฏนะคะเป็นผู้แนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายการปรับปรุงให้เรานะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างค่ะ
1: ค่ะคำศัพท์บัญชีนะคะคำแรกนะคะ adjusting entry นะคะรายการปรับปรุงบัญชีค่ะได้ไหมคะลองพูดใหม่นะคะลองพูดตามครูนะคะ adjusting entry รายการปรับปรุงบัญชีค่ะได้ไหมได้ไหมทันไหมคะนักเรียนทันไหมนักเรียนทางบ้านทันไหมคะค่อยๆพูดนะคะค่อยๆสะกดคำไปนะคะคำที่2นะคะ accrue expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะอีกรอบนะคะ accrue expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะต่อไปนะคะอีกคำหนึ่งคำที่3นะคะ accrue revenue ความหมายนะคะรายได้ค้างรับค่ะทันไหมคะทันไหม accrue revenue รายได้ค้างรับค่ะทันนะคะ

่อไปค่ะคำที่4ค่ะ prepaid expense ทันไหมคะสะกดได้ไหมนักเรียนดูปากครูนักเรียนต้องพูดตามนะคะการจะพูดภาษาอังกฤษอย่าพนักพยักหน้าอย่างเดียวนะคะนักเรียนต้องพูดตามด้วยนะคะprepaid expense นะคะความหมายคือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะต่อไปค่ะคำที่5นะคะ unearned revenue ทันไหมคะอีกรอบนะคะดูปากนัชชานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ unearned revenue รายได้รับล่วงหน้าค่ะเป็นไงคะยากไหมต้องฝึกอ่านนะคะถ้าไม่ฝึกอ่านนักเรียนจะจำไม่ได้นะคะออกเสียงด้วยนะคะต่อไปนะคะ depreciation ค่าเสื่อมราคาค่ะได้ไหมลองพูดนะคะฝึกพูดอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ depreciation ค่าเสื่อมราคาค่ะคำต่อไปแล้วนะคะSupply use is spent วัสดุสำนักงานใช้ไปออกเสียงกันหรือยังคะนักเรียนทางบ้านออกเสียงหรือยัง Supply use is spent นะคะวัสดุสำนักงานใช้ไปค่ะต่อไปค่ะ Bad debt หนี้ศูนย์ค่ะได้ไหม Bad debt หนี้ศูนย์ต่อไปเลยค่ะ Doubtful accounts ได้ไหมคะอีกรอบนะคะ doubtful accounts คำสุดท้ายนะคะ allowance for doubtful accounts พูดตามครูนะคะนักเรียนจะได้นะคะ allowance doubtful accounts ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์บัญชีที่เกี่ยวกับรายการปรับปรุงนะคะต้องจำให้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาชื่อบัญชีเนี่ยไปบันทึกบัญชีนะคะเรามาดูรายการปรับปรุงกันนะคะคำว่ารายการปรับปรุงหมายถึงการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายการบัญชีเมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามความเป็นจริงในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องนะคะค่อยๆ คิดตามนะคะค่อยๆนะคะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะต้องคิดตามถ้าเราคิดตามเนี่ยมันก็จะไม่ยากค่อยๆเรียนรู้ตามนะคะวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีนะคะข้อที่1เพื่อให้บัญชีต่างๆเนี่ยมียอดตรงตามความเป็นจริงของงวดบัญชีนั้นๆนะคะข้อที่2เนี่ยเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของกิจการนะคะข้อที่3เพื่อทราบฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของกิจการเรามาดูนะคะประเภทของรายการปรับปรุงมีทั้งหมด7ประเภทประเภทแรกคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะประเภทที่2คือรายได้ค้างรับทันไหมคะนักเรียนนะคะค่อยๆ คิดตามนะคะค่อยๆ เขียนตามไปนะคะไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันจะจำไม่ได้นะคะประเภทที่3นะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะประเภทที่4ค่ะรายได้รับล่วงหน้าค่ะประเภทที่5นะคะวัสดุสิ้นเปลืองประเภทที่6ค่ะค่าเสื่อมราคาค่ะประเภทสุดท้ายหนี้สงสัยจะศูนย์ได้นะคะมีทั้งหมด7ประเภทนะคะคือค่อยๆทำความเข้าใจนะคะไม่ต้องรีบนะคะเรามาดูประเภทแรกเลยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะ accrue expense นะคะค่าใช้จ่ายที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเงินเดือนค้างจ่ายปกติเนี่ยเงินเดือนคือค่าใช้จ่ายแต่ถ้ายังไม่จ่ายชื่อบัญชีจะต้องเปลี่ยนเป็นว่าเงินเดือนค้างจ่ายค่ะต่อไปอย่างเช่นค่าโฆษณานะคะปกติถ้าเราจ่ายค่าโฆษณาการบันทึกบัญชีก็จะปกติเลยค่ะเดบิตค่าโฆษณาเครดิตเงินสดแต่เมื่อใดนะคะมีปัญหาทางกิจการยังจ่ายไม่ได้นะคะชื่อบัญชีก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะค่าโฆษณาค้างจ่ายนะคะพอเข้าใจนะคะได้นะคะตามทันนะดูนะคะการบันทึกบัญชีนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะเรามาดูกันต่อค่ะดูตัวอย่างนะคะการคำนวณแล้วก็การบันทึกบัญชีคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องบันทึกบัญชีนะคะอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะคะค่อยๆ คิดตามนะคะวันที่31ธันวาเนี่ยบริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเนี่ย20,000
แต่มีพนักงานอีก2คนยังไม่ยอมมารับเงินเดือนอีก 1,500 บาทนะคะคิดทันไหมคะ 20,000 จ่ายไปแล้วนะคะ 1,500 ยังไม่ได้จ่ายนะคะเพราะว่าพนักงานยังไม่ได้มารับนะคะอ้าวดูนะคะวิธีการบันทึกบัญชีนะคะการปรับปรุงเราไปปรับปรุงและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะชื่อบัญชีแรกนะคะชื่อบัญชีเงินเดือนเดบิตจะชิดเส้นนะคะเดบิตเงินเดือน 20,000 ต่อไปค่ะเครดิตเงินสด 20,000 อันนี้เราจ่ายไปแล้วนะคะพนักงานมารับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานไปแล้ว 20,000 ยังมีอีก1รายการนะคะวันที่31เหมือนกันนะคะอันนี้ 1,500 ที่พนักงานยังไม่มารับนะคะการบันทึกบัญชีเดบิตเงินเดือนนะคะเครดิตเงินเดือนค้างจ่ายเห็นไหมคะชื่อบัญชีเปลี่ยนไปแล้วจากเงินเดือนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเห็นบรรทัดต่อไปเห็นไหมคะปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะนักเรียนต้องเขียนอธิบายรายการค้าให้ชัดเจนด้วยนะคะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านค่อยๆ คิดนะคะวันนี้จะมี2รายการนะคะรายการแรกจ่ายเงินไปแล้วรายการที่2ตัวสีแดงๆเนี่ยหมายความว่ายังไม่ได้จ่ายพนักงานยังไม่ยอมมารับเงินนะคะดังนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะต้องใช้ชื่อบัญชีว่าเงินเดือนค้างจ่ายนะคะทีนี้เราบันทึกบัญชีเสร็จแล้วนะคะครูจะย้อนให้เรียนดูนิดนึงเงินเดือนอยู่ด้านเดบิตเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตเวลาบันทึกบัญชีแยกประเภทนะคะอยู่ด้านไหนก็บันทึกด้านนั้นจำให้ได้นะคะเงินเดือนอยู่เดบิตนะคะเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตนะคะเวลาเราผ่านไปบัญชีแยกประเภทเห็นชื่อบัญชีแยกประเภทไหมคะบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายเห็นไหมคะเงินเดือนในบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายอยู่ด้านเครดิตเวลาบันทึกบัญชีก็บันทึกด้านเครดิตส่วนในบัญชีแยกประเภทชื่อบัญชีเงินเดือนนะคะอยู่ด้านเดบิตนักเรียนก็บันทึกทางด้านเดบิตอยู่ด้านไหนบันทึกด้านนั้นเลยทันไหมคะทันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะการคำนวณและการบันทึกบัญชีต่อกันเลยนะคะวันที่19ตุลาเนี่ยบริษัทกู้เงินจากธนาคารมา 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปียังไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยเลยนะคะเรามาดูซิเราจะคำนวณดอกเบี้ยกันยังไงนะคะวันที่19ถึง31ธันวาเนี่ยมันมีทั้งหมดดอกเบี้ยเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะที่เราจะต้องจ่ายเนี่ย73วันเราไปดูวิธีคิดกันนะคะดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาดูกันต่อนะคะดูนะเดือนตุลาเนี่ยมี31วันแต่รายการที่เกิดขึ้นคือเกิดวันที่19เอา31ลบ19เท่ากับ12วันนะคะเดือนธันวาได้แล้วขอโทษค่ะเดือนตุลาได้แล้ว12วันนะคะเดือนพฤศจิกาอีก30วันถึงสิ้นปีหรือยังยังนะคะเหลือเดือนอะไรอีกเดือนธันวาอีก31วัน12บวก30บวก31ได้เท่าไหร่คะ73วันอ้าวแล้วเรามาคำนวณกันเงินต้น 50,000อัตราดอกเบี้ย 10% นะคะคูณด้วย10หารด้วย100คูณด้วย73ระยะเวลานะคะ73วันหาร365 365 1ปีมี365วันค่ะเอามาเป็นตัวหารทันไหมคะกดเครื่องคิดเลขทันไหมคะนักเรียนทางบ้านทันนะคะดอกเบี้ยเกิดมาแล้ว 1,000 บาทอันนี้กิจการยังไม่ได้จ่ายธนาคารเลยนะคะเราก็ไปบันทึกบัญชีนะคะเดบิตดอกเบี้ยจ่าย 1,000 เครดิตดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,000 ค่ะได้ไหมคะเขียนอธิบายรายการค้าว่าปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายยากไหมคะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเดบิตชิดเส้นนะคะเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายไม่ยากนะคะนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทดูนะคะบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะดูกันต่อเลยค่ะดอกเบี้ยจ่ายนะคะเครดิตดอกเบี้ยจ่าย
1,000 นะคะส่วนในบัญชีแยกประเภทด

0: ดอกเบี้ยจ่ายเราจะมาบันทึกทางด้านเดบิตโดยใช้ชื่อบัญชีว่าดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะนึกภาพออกไหมคะนึกภาพออกนะคะทันนะคะต่อไปค่ะเราจะขึ้นรายการปรับปรุงประเภทที่2นะคะรายได้ครั้งลับนะคะ Accrue Revenue รายได้ครั้งลับคืออะไรรายได้ที่กิจการได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินมานะคะให้บริการเสริมสวยไปแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินของมายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่ารายได้ครั้งลับนะคะอย่างเช่นรายได้ค่าเช่ากิจการให้เช่ารถนะคะลูกค้าเช่าเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินกิจการเลยนะคะชื่อบัญชีก็คือรายได้ค่าเช่าค้างรับประมาณนี้นะคะการบันทึกบัญชีเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้ทันไหมคะค่อยๆตามนะคะนักเรียนมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆ คิดนะคะมันจะทันแน่นอนนะดูนะคะดูตัวอย่างที่1วันที่31กิจการยังไม่ได้รับค่าเช่าอาคารประจำเดือนธันวาจากนายประกรณ์เนี่ย 6,000 บาทเห็นไหมคะลูกค้าเช่าอาคารแต่ยังไม่ได้ให้ค่าเช่ากิจการเลยนะคะกิจการก็เลยยังไม่ได้รับรายได้ในส่วนนี้นะคะทีนี้บันทึกบัญชีค่ะวันที่ต้องเป็นวันที่31นะคะเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับนะคะเป็นเงิน 6,000 เห็นไหมคะเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับนะคะต่อไปค่ะด้านเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคารอยู่ด้านเครดิตค่ะมาแล้วนะคะตัวเลขเขียนอธิบายรายการค้าด้วยนะคะเขียนอธิบายว่าปรับปรุงรายได้ค่าเช่าค้างรับทันไหมคะนักเรียนทันไหมวันที่ต้องเป็นวันที่31นะคะค่อยคิดทำเลยนะคะต่อไปค่ะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะชื่อบัญชีแยกประเภทนะคะมีอยู่2ชื่อคือบัญชีรายได้ค่าเช่าค้างรับนะคะเดบิตรายได้ค่าเช่า 6,000 นะคะต่อไปค่ะบัญชีรายได้ค่าเช่าบัญชีแยกประเภทรายได้ค่าเช่าค่ะเครดิตรายได้ค่าเช่าค้างรับนะคะสังเกตว่าใส่วันที่31นะคะเป็นยังไงคะทันไหมคะจำได้ไหมถ้าจำได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูรายการกันต่อเลยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวครูลุงละตีจะเป็นคนอธิบายให้นักเรียนฟังค่ะ
1: มาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะก่อนอื่นเลยที่นักเรียนจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ามีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนแค่ดูคำคำว่าจ่ายให้จ่ายจ่ายล่วงหน้าหมายความว่าเราจ่ายเกินไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูความหมายค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กิจการจ่ายไปก่อนล่วงหน้าในวันสิ้นงวดนะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งของปีปัจจุบันแล้วก็ปีหน้าไปด้วยเลยนะคะการบันทึกบัญชีปรับปรุงก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยเราบันทึกไว้อย่างไรซึ่งมันแยกออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1ในวันที่เราจ่ายเงินเราบันทึกไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนกับกรณีที่2บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนนะคะนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายที่มันยังไม่เกิดเลยแต่เราจ่ายไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในค่าใช้จ่ายมันก็จะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นจริงในปัจจุบันกับค่าใช้จ่ายที่มันเป็นอนาคตไปด้วยนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะบางทีครูก็อาจจะพูดอนาคตมั่งปีหน้ามั่งแต่มันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกินนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นตารางนะคะครูทําตารางมาให้ดูว่าระหว่างวันที่เราบันทึกบัญชีหรือวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงมันบันทึกแตกต่างกันยังไงนะคะกรณีแรกบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในวงเล็บเห็นไหมคะในวงเล็บครูจะบอกว่าถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเราจะปรับปรุงด้วยยอดปีหน้าหรืออนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่เราบันทึกบัญชีแสดงว่าวันนั้นเราบันทึกไว้ว่าเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดนะคะพอเราไปปรับปรุง

เราต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าออกแล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายนะคะกรณีที่1 นะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงยอดปีหน้านะคะวันที่บันทึกเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดไว้ปกตินะคะแต่ไอ้ยอดที่บันทึกไว้น่ะมันคือยอดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นของปีนี้ด้วยปีหน้าด้วยนะคะเพราะนั้นปรับปรุงก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายนะคะส่วนกรณีที่2คือบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเวลาเราบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเราจะปรับปรุงด้วยยอดปีปัจจุบันนะคะหรือปีที่เกิดรายการนั่นแหละนะคะแสดงว่าวันที่เราบันทึกบัญชีเราเดบิตไว้ว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเครดิตด้วยเงินสดนะคะพอวันที่เราปรับปรุงก็คือ31ธันวาเราก็จะต้องเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายและเครดิตจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะไม่งงนะคะก็คือเราต้องยึดก่อนว่าวันที่เราอะบันทึกอะบันทึกที่เราจ่ายเงินไปเราบันทึกไว้แบบไหนบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายหรือบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้านะคะต่อไปกรณีที่1บันทึกตอนจ่ายเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนตัวอย่างนะคะวันที่1สิงหา 25X1กิจการจ่ายค่าเช่าสำหรับ1ปีนะคะเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาทนะคะกิจการปิดงวดบัญชีทุก31ธันวาคมนะคะพอนักเรียนเจอโจทย์นักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนว่ารายการตัวเนี้ยมันเป็นค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้านะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูว่ามันจ่ายถ้าสมมุติเราวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นจ่ายล่วงหน้าแล้วมันจ่ายล่วงหน้าไปเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างอันเนี้ยวันที่1สิงหาจ่ายค่าเช่าแต่ค่าเช่าตัวนี้สำหรับ1ปีถูกไหมคะแสดงว่ามันจะไปครบอีกทีก็1สิงหาปีหน้าเลยใช่ไหมคะไอ้ 24,000 เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันถูกต้องหรือยังยังไม่ถูกนะคะเราก็ต้องบันทึกให้มันถูกต้องนะคะการคำนวณมันก็จะมีการคำนวณควบคู่ไปด้วยนะคะค่าเช่าขอโทษค่ะค่าเช่าที่เราจ่ายไป12เดือนจำนวน 24,000 บาทถ้าเราคิดเป็นต่อเดือนนะคะก็เอา12หารถูกไหมคะก็จะได้เดือนละ 2,000 บาทนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าไปเมื่อวันที่1สิงหานะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดในปีปัจจุบันก็คือกี่เดือน5เดือนนะคะเราก็จะนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการจนถึงสิ้นงวดใช่ไหมคะก็คือ1สิงหาถึง31ธันวานะคะเราคิดว่ามันเดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เอา 2,000 คูณ5เป็น 10,000 บาทนะคะทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายที่มันเป็นของปีหน้าและปีอนาคตนะคะก็คือระยะเวลา7เดือนนับตั้งแต่1มกราจนถึง1สิงหานะคะก็คือตั้งแต่ต้นงวดใหม่จนถึงวันครบกำหนดนะคะเดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะ7เดือนก็จะเป็น 14,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการคำนวณนักเรียนก็คิดมาก่อนว่าเดือนหนึ่งมันเท่าไหร่แล้วมันเป็นของปีนี้กี่เดือนนะคะนักเรียนก็จับไปคูณเป็นของปีหน้ากี่เดือนก็จับไปคูณนะคะพอเราคำนวณได้แล้วเราก็ต้องมาบันทึกบัญชีใช่ไหมคะอันนี้ครูเอาให้ดูก่อนว่าในวันที่1สิงหาเราบันทึกไว้แบบนี้ก็คือเดบิตค่าเช่า 24,000 บาทแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะอันนี้คือวันที่เราบันทึกไว้นะคะต่อไปเป็นวันที่31ก็คือวันสิ้นงวดที่เราต้องปรับปรุงนะคะก็จะกลายเป็นเดบิตค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้านะคะ 14,000 บาทแล้วก็เครดิตค่าเช่าสำนักงาน 14,000 บาทนะคะอันนี้คือปรับปรุงค่าเช่าสำนักงานนะคะสองฝั่งต้องเท่ากันนะคะเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันนะคะครูบอกว่าถ้าเราบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายเวลาเราปรับปรุงยอดอนาคตซึ่งยอดอนาคตหรือยอดปีถัดไปของเราก็คือ14,000นะคะเราก็เลยบันทึก14,000นะคะพอได้เนาะพอได้ต่อไปอันนี้ครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงบัญชีเห็นไหมคะวันที่เกิดรายการคือ1สิงหากับวันที่ปรับปรุงบัญชีคือวันที่31ธันวานะคะจากตอนแรกวันที่

รายการค่าเช่าอยู่เดบิตพอวันที่ปรับปรุงค่าเช่าจะมาอยู่เครดิตนะคะต่อไปเราก็จะไปผ่านรายการแยกประเภทซึ่งมันมีรายการที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้ากับบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะในบัญชีค่าเช่าฝั่งเดบิตนะคะเราบันทึกของวันที่1สิงหาด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะก็คือวันที่เราจ่ายไปวันนั้น 24,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้าทางฝั่งเดบิตจะเป็นค่าเช่าสำนักงาน 14,000 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีค่าเช่าสำนักงานฝั่งเครดิตในวันที่31ธันวาจะเป็นค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 14,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องบันทึกในสมุดรายวันให้ถูกนะคะแล้วเราก็จะผ่านไปบัญชีแยกประเภทได้ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่นักเรียนบันทึกในสมุดรายวันผิดแยกประเภทมันก็จะผิดตามไปด้วยนะคะกรณีที่2ก็คือบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดเลยนะคะตัวอย่างนะคะ1สิงหาคมเหมือนเดิมนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าสำนักงาน1ปี 24,000 บาทนะคะอันนี้โจทย์เดิมนะคะแต่บันทึกไม่เหมือนเดิมนะคะการคำนวณยังเหมือนเดิมอยู่นะคะก็ถ้าเป็นยอดปีนี้ก็ 10,000 ถ้าเป็นยอดปีหน้าก็ 14,000 นะคะทีนี้เรามาดูว่าวันที่เราจ่ายเงินไว้เราบันทึกไว้ว่าอย่างไร1สิงหาบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทนะคะเราบันทึกไว้เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะคะแตกต่างกันแล้วนะคะแตกต่างแล้วนะคะว่าวันที่เกิดรายการเราบันทึกไว้อย่างไรนะคะปรับปรุงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้มาดูวันที่31สิ้นงวดนะคะทางเมื่อไหร่คุณพูดคำว่าสิ้นงวดคือ31ธันวาต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่31ธันวาเราจะต้องเดบิตค่าเช่าสำนักงาน 10,000 บาทเครดิตค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 10,000 บาทนะคะเพราะถ้าบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าปรับปรุงยอดปัจจุบันนะคะซึ่งยอดปัจจุบันของเราก็คือ 10,000 บาทนะคะถ้านักเรียนเรียนนักเรียนต้องเรียนด้วยความเข้าใจด้วยนะคะนักเรียนจำอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจำนักเรียนจะสับสนเพราะว่าในการบันทึกตอนแรกเราต้องดูว่าเราบันทึกไว้แบบไหนเราต้องแก้ไขอีกแบบนึงนะคะไม่ใช่ว่าเราจำไว้ว่าบันทึกแบบนี้พอปรับปรุงเราก็ต้องแบบนี้แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูว่าเราบันทึกไว้ยังไงด้วยนะคะทีนี้ก็มาดูบัญชีแยกประเภทนะคะในส่วนของค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้าทางฝั่งเดบิตเราบันทึกไว้ว่าอะไรคะเงินสด 24,000 บาทนะคะในบัญชีค่าเช่าสำนักงานฝั่งเดบิตก็จะเป็นค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า 10,000นะคะในบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะคะก็จะเป็นค่าเช่าสำนักงาน 10,000 บาทนะคะมันก็จะไปตามสเต็ปของมันนะคะเปรียบเทียบให้ดูว่าวันที่เกิดรายการบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าวันที่ปรับปรุงบัญชีจะปรับปรุงแบบไหนนะคะต่อไปค่ะรายได้รับล่วงหน้าเกณฑ์เดียวกันนะคะเกณฑ์เดียวกันกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแต่แตกต่างกันตรงที่จากจ่ายเป็นรับแทนนะคะรายได้รับล่วงหน้าก็คือรายได้ที่กิจการรับมาก่อนล่วงหน้านะคะซึ่งเป็นทั้งรายได้ของปีปัจจุบันแล้วก็ปีหน้าด้วยนะคะการบันทึกบัญชีก็อย่างว่าแหละขึ้นอยู่กับว่าเราบันทึกไว้แบบไหนนะคะสองกรณีเหมือนกันนะคะกรณีที่หนึ่งเราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งหมดเลยกับกรณีที่สองเราบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดนะคะมาดูต่อนะคะอันนี้ก็เป็นตารางครูทำขึ้นมาให้ดูนะคะว่าระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่ปรับปรุงบัญชีนะคะทางฝั่งซ้ายจะเป็นวันที่เกิดรายการกับทางฝั่งขวาจะเป็นรายการปรับปรุงนะคะกรณีที่1ถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งหมดในวันที่เกิดรายการนะในวันที่เกิดรายการแสดงว่าเราบันทึกไว้เป็นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นะคะเวลาเราปรับปรุงเราต้องปรับปรุงเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะอันนี้กรณีแรกนะคะในกรณีที่เราบันทึกเป็นรายได้นะคะเห็นไหมคะมันต้องวิเคราะห์รายการค้าร่วมด้วยถูกไหมคะ
แล้วก็มีบันทึกไปยังสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปแยกประเภทอีกนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นกรณีที่2นะคะกรณีที่2ก็คือในกรณีที่เราไปบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าซึ่งหมายความว่าเราเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันที่เราปรับปรุงเราจะต้องเดบิตรายได้รับล่วงหน้าออกและเครดิตด้วยรายได้ด้วยยอดปัจจุบันนะคะเหมือนกันไหมคะเกณฑ์เหมือนกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเพียงแต่ว่าการบันทึกบัญชีนะคะจากจ่ายเป็นรับนะคะก็ยังใช้หลักบัญชีคู่เหมือนเดิมนะคะมาดูกรณีที่1ถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเราบันทึกรับมาหมดเลยเป็นรายได้นะคะวันที่1กันยา 25X1 กิจการแบ่งสำนักงานให้เช่าเป็นเวลา1ปีนะคะคิดเป็นเงิน 48,000 บาทผู้เช่าจ่ายชำระทั้งหมดในวันที่ทำสัญญาเลยนะคะแสดงว่าใน 48,000 บาทเนี่ยวันที่1กันยาเนี่ยเขาจ่ายหมดเลยนะคะซึ่งมันเป็นข้อที่1กันยาถึง31ธันวาด้วยแล้วก็เป็นยอดตั้งแต่1มกราไปจนถึงกันยาอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะจ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นมาดูการคำนวณค่ะเหมือนกันแหละนะคะรับรายได้ค่าเช่ามา12เดือน 48,000 บาทนะคะถ้าตีเป็นต่อเดือนก็เอา 48,000 หาร12ก็จะเป็น 4,000 บาทต่อเดือนนะคะในกรณีที่กิจการรับเงินมาวันที่1กันยานะคะรายได้ที่เกิดในปีปัจจุบันกี่เดือนกี่เดือนคะนับได้ไหมก็คือวันที่มันเกิดรายการจนถึงสิ้นงวดถูกไหมคะถือว่าเป็นปีปัจจุบันก็คือ1กันยาถึง31ธันวานะคะ4เดือนคิดเป็น 4,000 คูณ4ก็เป็น 16,000 บาทแสดงว่าเป็นรายได้ของปีนี้ 16,000 บาทนะคะรายได้อนาคตหรือปีถัดไป8เดือนนับจาก1มกราคมไปจนถึงวันครบกำหนดมันนะคะก็เป็น 4,000 คูณ8นะคะก็จะได้ 32,000 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการคำนวณนะคะนักเรียนต้องคำนวณด้วยแล้วถึงจะจับไปบันทึกบัญชีได้นะคะมาดูนะคะการบันทึกบัญชีในกรณีที่เรารับไว้เป็นรายได้นะคะแสดงว่าเราบันทึกแบบนี้นะคะในวันที่1กันยาเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 48,000 บาทนะคะโอเคไหมคะต่อไปถ้าเราจะปรับปรุงเราจะปรับปรุงยังไงในวันสิ้นงวดก็คือ31ธันวาใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานและเครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าด้วยยอด 32,000 บาทนะคะอันนี้คือวันที่เราปรับปรุงเห็นไหมคะถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ปรับปรุงยอดอนาคตก็คือ 32,000 บาทนะคะทันไหมคะทันอยู่นะคะต่อไปดูที่บัญชีแยกประเภทนะคะมีบัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ากับรายได้ค่าเช่านะคะซึ่งในบัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทางฝั่งเครดิตนะคะก็คือวันที่เรารับเงินมาวันที่1กันยาเป็นเงินสดนะคะ 48,000 บาทนะคะทางฝั่งเดบิตก็จะเป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะ 32,000 บาทแล้วก็ไปที่บัญชีรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะ31ธันวาคมรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 32,000 บาทนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเหมือนเดิมนะคะว่าในวันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นกรณีบันทึกเป็นรายได้แสดงว่าเราเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานเวลาปรับปรุงก็จะเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่บัญชีถ้าชื่อบัญชีเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะบวกกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ชื่อบัญชีเดียวกันอยู่คนละฝั่งกันมันจะลบกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าที่เราบันทึกไว้ตอนแรกกับตอนที่เราปรับปรุงถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราเครดิตไว้รายได้ค่าเช่าสำนักงานเวลาเราปรับปรุงเราก็มาเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานอีกมันก็จะกลายเป็นบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถูกนะคะต่อไปกรณีที่2ถ้าเราบันทึกตอนรับเงินไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้านะคะ
ตัวอย่างเดิมนะคะแต่บันทึกไม่เหมือนเดิม

0: ะคะตัวอย่างก็ยังวันที่1กันยาเหมือนเดิมนะคะการคำนวณก็ยังเหมือนเดิมเป็นของปีปัจจุบัน16,000 32,000มาดูว่าวันที่เราบันทึกวันที่เรารับเงินมานะคะเราเดบิตไว้ว่าเงินสดนะคะ48,000แต่เราเครดิตว่ารายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าซึ่งมันไม่ได้รับล่วงหน้าทั้งหมดใช่ไหมมันก็เป็นของปีนี้ด้วยของปีหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบันทึกแบบนี้มันก็ยังไม่ถูกนะคะเราก็เลยต้องไปปรับปรุงในวันสิ้นงวดก็คือ31ธันวาคมวิธีการปรับปรุงก็จะกลายเป็นเดบิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 16,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 16,000 บาทเห็นไหมคะถ้าบันทึกไว้เป็นรับล่วงหน้าปรับปรุงยอดปีนี้ปีปัจจุบันนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งมีรายการก็คือรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ากับรายได้ค่าเช่านะคะในฝั่งรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้านะคะทางเดบิตก็จะเป็นเงินสด 48,000 บาทนะคะขออภัยนะคะฝั่งเครดิตนะคะจะเป็น 48,000 บาทแล้วก็ทางฝั่งเดบิตจะเป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 16,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะบันทึกว่ารายได้ค่าเช่าสำนักงานรับล่วงหน้า 32,000 บาทนะคะอันนี้เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะในวันที่เกิดรายการบันทึกไว้ว่าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้าพอปรับปรุงก็จะต้องเป็นเดบิตรับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าเช่าสำนักงานนะคะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนักเรียนก็จะต้องมาวิเคราะห์จะต้องมาแยกแยะเองว่าโจทย์ที่ได้มามันเป็นค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้าหรือรับล่วงหน้านะคะวันนี้เราเรียนแค่4ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3ตัวเราจะไปเจอกันในตอนถัดไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดก่อนนะคะหัดวิเคราะห์ 1. กิจการเช่าอาคารเดือนละ 5,000 ณวันสิ้นงวดปรากฏว่ายังไม่จ่ายค่าเช่าอาคารประจำเดือนพฤศจิกาและธันวานะคะอีกรอบนะคะกิจการเช่าอาคารเดือนละ 5,000 สิ้นงวดยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายยังไม่จ่ายก็คือค้างจ่ายนะคะค้างจ่ายกี่เดือนค้างจ่ายพฤศจิกากับธันวาเพราะฉะนั้นจะเป็นค้างจ่าย2เดือนเขาบอกว่าเดือนละ 5,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราค้างจ่ายอยู่ 10,000 บาทดูนะคะเพราะฉะนั้น31ธันวาเราก็จะบันทึกเดบิตค่าเช่าอาคาร 10,000 แล้วก็เครดิตค่าเช่าอาคารค้างจ่าย 10,000 บาทในวันสิ้นงวดครูแถมให้ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเงินไปจ่ายนะคะพอเรามีเงินแล้วเราเอาไปจ่ายมันก็จะกลายเป็นเดบิตค่าเช่าอาคารค้างจ่ายเครดิตด้วยเงินสดนะคะแตกต่างไหมคะแตกต่างนะคะวันที่31เราตั้งไว้ค้างจ่ายก่อนพอเรามีเงินซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเราก็ไปจ่ายเวลาเราจ่ายเราเอาเงินสดไปจ่ายถูกไหมคะเราก็ต้องเครดิตด้วยเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีค้างจ่ายจะหายไปไหมบัญชีค้างจ่ายตัวนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่าทำไมคะตอนแรกบันทึกไว้ฝั่งเครดิตพอเราจ่ายเราไปจ่ายฝั่งเดบิตมันจะตัดกันนะคะก็จะหายไปต่อไปข้อที่2บริษัทฝากเงิน 500,000 บาทได้รับดอกเบี้ย 3% นะคะเป็นการฝากแบบประจำ3เดือนโดยเริ่มฝากในวันพฤศจิกายนนะคะบริษัทฝากเงิน 500,000 ดอกเบี้ย 3% เป็นการฝากประจำ3เดือนนะคะโดยเริ่มฝาก1พฤศจิกายนนักเรียนคิดว่าอันนี้จะเป็นค้างรับค้างจ่ายรับล่วงหน้าหรือจ่ายล่วงหน้าอ่านโจทย์ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันจะดูกำกวมอยู่ในนั้นในโจทย์เพราะโจทย์เขาจะไม่บอกเราตรงๆหรอกนะคะว่าเฮ้ยค้างจ่ายค้างรับเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าทำไมคะต้องได้รับดอกเบี้ยแต่ได้รับไหมตั้งแต่ฝากมาก็ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดอกเบี้ยค้างรับ นะคะซึ่งในวันที่31ธันวาเราก็จะบันทึกโดยเดบิตดอกเบี้ยค้างรับ 2,500 แล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยรับ 2,500 2,500 มาจากไหนดูค่ะ 2,500 นะคะวิธีการคำนวณดอกเบี้ยนะคะก็ต้องเอาเงินต้นเงินต้นก็คือ 500,000 นะคะคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณด้วยระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยก็คือ 3% ระยะเวลาก็คือ2ส่วน12มาจากไหน2ก็คือจำนวนที่เรายังไม่ได้รับดอกเบี้ยถูกไหมคะที่ยังค้างรับอยู่2เดือนก็คือพฤศจิกากับธันวาส่วน12ก็คือเป็น12เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราหามาได้แล้วก็จะเป็น 2,500 บาทนะคะลองดูข้อที่3ในวันที่1พฤศจิกา 25X9 นะคะบริษัทโชคทวีนะคะโชคทวีจำกัดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันนะคะสำหรับเวลา6เดือน 24,000 บาทนะคะโดยบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดนะคะวันที่1นะคะบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าหมดเลยนะคะนักเรียนดูตารางเห็นไหมคะ1พฤศจิกาจนถึง30เมษายนนี่คือครบกำหนดนะคะแต่ที่มันเป็นของปีนี้จริงๆก็คือ1พฤศจิกาจนถึง31ธันวานะคะซึ่งเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะมาดูสีเหลืองนี่คือยอดกี่เดือน6เดือนนะคะสีเหลืองคือ6เดือนนะคะแสดงว่าวันที่1เนี่ยเราบันทึกสีเหลืองไปก็คือเดบิตค่าเช่าค่าเบี้ยประกันโรงงานจ่ายล่วงหน้า 24,000 บาทนะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสด 24,000 บาทซึ่ง 24,000 บาทเนี้ยไม่ใช่แค่ของปีนี้แต่เป็นปีหน้ารวมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปรับปรุงก็ปรับปรุงด้วยยอดสีแดงเห็นไหมคะสีแดงก็คือยอดอะไรคะตั้งแต่วันที่เกิดรายการถึงสิ้นงวดนะคะก็จะกลายเป็นเดบิตค่าเบี้ยประกันโรงงาน 8,000 แล้วก็เครดิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 8,000 บาทนะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะถ้าบันทึกไว้เป็นล่วงหน้าปรับปรุงยอดปัจจุบันนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่าเบี้ยประกันนะคะ6เดือนเหมือนเดิมนะคะโจทย์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ในวันที่เราบันทึกเราบันทึกไว้เป็นค่าเบี้ยประกันนะคะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปกติเดบิตค่าเบี้ยประกันเครดิตเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงด้วยยอดอะไรคะด้วยยอดอะไรถ้าเราบันทึกไว้เป็นปกติปรับปรุงยอดอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดบิตเห็นไหมคะสีแดงคือยอดที่เราปรับปรุงนะคะเดบิตค่าเบี้ยประกันโรงงานจ่ายล่วงหน้า 16,000 บาทแล้วก็เครดิตค่าเบี้ยประกัน 16,000 บาทข้อที่1กันยาบริษัทวุฒิพงษ์การช่างนะคะรับเงินค่าเช่ารับเงินนะคะรับเงินค่าเช่าอาคารสำหรับ6เดือนนะคะจำนวน 36,000 บาทโดยบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนนักเรียนลองคิดเล่นๆก่อนที่ครูจะเฉลยนะคะถ้าเราบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวนแสดงว่าเราเดบิตด้วยเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ทั้งหมดถูกไหมคะมาดูคะถูกไหมเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคารตัวสีเหลืองบันทึกเขาไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันสิ้นงวดก็ต้องล้างบัญชีออกด้วยใช่ไหมคะโดยเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคาร 12,000 บาทเครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 12,000 บาทคือปรับปรุงด้วยตัวสีแดงนะคะคือยอดเอายอดอนาคตออกนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ข้อสุดท้าย1พฤศจิกาบริษัทไกลกังวลจำกัดรับเงินอีกแล้วรับเงินนะคะรับเงินค่าเช่าอาคารโรงงานสำหรับ6เดือนนะคะ 60,000 บาทแต่ในวันที่รับเงินมาเนี่ยบันทึกไว้เป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าหมดเลยคิดเล่นๆก่อนเฉลยนะคะแสดงว่าวันนั้นเราบันทึกไว้ว่าเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้า 60,000 บาทนะคะไปดูว่าถูกไหม ห็นไหมคะแสดงว่าวันที่1เราบันทึกไว้เป็นเดบิตเงินสด 60,000 เครดิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 60,000 เห็นไหมคะสีเหลืองบันทึกหมดเลยนะคะถ้าบันทึกหมดแบบนี้ต้องปรับปรุงในวันที่31ธันวาโดยเดบิตรายได้ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้าและเครดิตรายได้ค่าเช่าอาคาร 20,000 บาทนะคะเวลาปรับปรุงก็ปรับปรุงยอดสีแดงนะเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะเรามีทั้งหมดนี่แหละค่ะ6ข้อแบบฝึกหัดนะคะทีนี้นักเรียนกลับไปทบทวนหน่อยนะคะที่นักเรียนจดไว้นะคะมันจะควบคู่ไปกับการบันทึกในรายวันปกตินะคะเพราะถ้าเราบันทึกปกติไม่ได้เราจะปรับปรุงไม่ได้เลยนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราเคยบันทึกไหมเราเคยทำอะไรไว้แล้วเราจะแก้ไขแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นรายการปรับปรุงคือการปรับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะจากที่มันยังไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องหรือจากที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะซึ่งมันมี7ประเภทนะคะแต่วันนี้เราเรียนไป4ประเภทก็คือให้จ่ายค้างจ่ายรายได้ค้างรับนะคะให้จ่ายล่วงหน้าแล้วก็รายได้รับล่วงหน้านะคะสำหรับในตอนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของรายการปรับปรุงอีก3ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนยากไหมไม่ยากนะคะบอกแล้วว่าเรียนบัญชีอย่าเครียดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะคะนักเรียนคะนะยังไงก็กลับไปทบทวนนะคะนักเรียนทางบ้านนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปวันนี้นะคะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทบทวนบ่อยๆจดบ่อยๆบันทึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะคะรับรองจำได้แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปท่องศัพท์ที่ครูสอนไว้นะคะรายการปรับปรุงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันตอนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียวหมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วน

ส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ ACและกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอม

0: ลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ถอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูดมพีรันพันธ์มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับในปีการศึกษานี้ครับนักเรียนครับตามที่เราได้นัดหมายไว้นะครับเราได้นัดหมายกันในรายวิชางานเนวมิติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับนักเรียนครับตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาที่ครูได้มีโอกาสได้นำเสนอจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในรายวิชางานเนวมิติกและไฮดรอลิกนะครับเบื้องต้นพบว่าตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนนะครับเรามาถึงจุดนะครับเรียกว่าจุดสุดท้ายของวิชาเนวมิติกด้านเรื่องระบบเนวมิติกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูมีเนื้อหาดีๆนะครับก็คือเนื้อหาที่จะทำยังไงให้ระบบเนวมิติกเนี่ยสามารถอยู่แล้วก็ใช้ไปนานๆนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูในหน่วยที่14เรื่องการดูแลรักษาระบบเนวมิติกครับวันนี้มีจุดประสงค์เชิงพิธีกรรมดังนี้นะครับ1นะครับบอกข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบเนวมิติกนะครับได้ถูกต้อง2นะครับอธิบายวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของระบบเนวมิติกได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับสามารถบอกข้อบกพร่องสาเหตุวิธีการแก้ไขวงจรเนวมิติกนะครับได้ถูกต้องอธิบายวิธีการจัดการบำรุงรักษานะครับระบบเนวมิติกได้ถูกต้องนะครับอธิบายวิธีการประหยัดพลังงานในระบบเนวมิติกนะครับได้ถูกอธิบายวิธีการบำรุงรักษาระบบทางเดินลมอัดได้ถูกต้องนะครับเรานักเรียนจะเห็นว่านะครับวันนี้มีจุดประสงค์หลายๆนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อเป็นการรวบรัดเรื่องของการดูแลรักษาระบบเนวมิติกนะครับเรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับวันนี้นักเรียนได้เรียนข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบเนวมิติกนะครับในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วอุปกรณ์ต้นกำลังมีอะไรบ้างวันนี้เราได้นะครับเราจะได้นะครับดูหลักการดูแลรักษาอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับการบำรุงรักษาชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้กันต่อไปการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำงานนะครับในระบบเนวมิติกอุปกรณ์ทำงานมีอะไรบ้างมีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการบำรุงรักษาวาล์วควบคุมทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วคุมชนิดไหนวันนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องข้อบกพร่องนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องสาเหตุวิธีการแก้ไขวงจรเนวมิติกนะครับแล้วก็การประหยัดพลังงานในระบบเนวมิติกซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าในการใช้งานนะครับลมอัดในระบบเนวมิติกเราควรจะมีการประหยัดพลังงานอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการบำรุงรักษาระบบทางเดินลมอัดนะครับว่าลมอัดที่ต้องให้เดินทางไปในท่อทางต้องดูแลรักษาท่อทางอย่างไรบ้างนะครับการเป่าลมอัดนะครับการเป่าลมอัดนะครับการเป่าก็คือการใช้ปืนลมอัดเนี่ยเป่าลมอัดนะครับ

ักเรียนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับการเป่าลมอัดเนี่ยแต่มันก็มีหลักของมันที่จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วก็สุดท้ายนะครับการรั่วไหลของลมอัดนะครับลมอัดที่รั่วไหลจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิวเมติกบ้างส่งผลยังไงต่อเรื่องของการประหยัดพลังงานบ้างนะครับก็คงเหมือนกับอีกหลายๆตอนนะครับก่อนจะทำการเรียนนะครับในหน่วยที่14เรื่องการดูแลรักษาระบบนิวเมติกก็ขอให้นักเรียนได้ทำการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับโดยวิธีก็คือให้นักเรียนนะครับทำการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบนะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนทำการสแกน QR code แล้วขอให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบให้เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งแบบทดสอบเข้ามาในระบบนะครับครูจะได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในหน่วยเรียนนี้มากน้อยเพียงใดนะครับเรามาดูเนื้อหาสาระนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบนิวเมติกนะครับเราจะใช้ระบบนิวเมติกเราต้องดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราควรปิดนะครับปิดลมนะครับปิดหรือถ่ายลมออกจากระบบก่อนที่จะถอดท่อลมอันนี้เป็นพฤติกรรมนะครับที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนักเรียนครับการที่เราจะปิดท่อลมหรือถ่ายลมออกจากระบบนะครับนอกจากจะทำให้การถอดท่อลมง่ายแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยเราด้วยนะครับถึงแม้ท่อลมจะเป็นเพียงเส้นเล็กแต่ถ้ามันมีแรงดันสูงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบอาจเคลื่อนที่เมื่อมีการถอดสายลมออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่านะครับเมื่อนักเรียนทำการถอดสายลมออกลูกสูบหรืออุปกรณ์ทำงานบางตัวยังอาจจะเคลื่อนที่อยู่ได้นะอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมที่อยู่ตกค้างอยู่ภายในหรือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่กับอุปกรณ์ทำงานนะครับดังนั้นก็ควรจะใช้ความระมัดระวังนะครับต่อไปครับข้อต่อและท่อลมนะครับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนทำการเปิดลมนะครับทุกครั้งที่ครูสาธิตนะครับถึงการต่อวงจรนิวเมติกนะครับครูจะบอกอยู่เสมอว่าก่อนทำการเปิดลมเข้าสู่วงจรนิวเมติกให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมก่อนนะครับนี่คือเป็นหลักของความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบนิวเมติกครับต่อไปครับลูกสูบอาจจะหยุดทำงานชั่วขณะเนื่องจากการสูญเสียแรงดันของลมอัดนะครับในขณะที่อุปกรณ์ทำงานกำลังทำงานอยู่นะครับเราพึงควรนะครับระลึกอยู่เสมอว่านะครับควรจำอยู่เสมอว่านะครับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยถ้ามีการหยุดเองนะครับก็อาจจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้เองนะครับเนื่องจากการสูญเสียของแรงดันของลมอัดดังนั้นเมื่อเราเห็นอุปกรณ์ทำงานหยุดชั่วคราวหรือชั่วขณะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการที่จะไปสัมผัสไปแก้ไขวงจรนะครับนี่คือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบนิวเมติกครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวต่อไปคือชุดอุปกรณ์ต้นกำลังอุปกรณ์ต้นกำลังมีอะไรบ้างนะครับขอย้อนไปเช่นปั๊มลมนะครับหรือว่าแอร์คอมเพรสเซอร์ถังลมหรือแอร์แท้งนะครับอุปกรณ์กรองลมอัดหลักนะครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นทั้งหมดทั้งสิ้นคือเรียกว่าอยู่ในอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างสำหรับปั๊มลมนะครับอันดับแรกก็คือบอกว่าสถานที่ที่เราควรจะวางปั๊มลมนะครับต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงไม่ควรนำปั๊มลมไปไว้ในพื้นที่แคบยากต่อการดูแลรักษาครับนะครับอันสถานที่ต้องกว้างเพียงพอนะครับต่อไปครับนอกจากกว้างแล้วควรจะมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจากในกระบวนการทำงานของการอัดลมหรือการผลิตลมอัดนะครับจะเกิดความร้อนจากการอัดลมหรือจากการทำงานของอุปกรณ์ต้นกำลังเช่นมอเตอร์ต่างๆก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อมีความร้อนจุดที่วางปั๊มลมหรืออุปกรณ์ต้นกำลังนะครับต่างๆควรจะมีการถ่ายเทความร้อนนะครับได้ดีนะครับควรจะนำความร้อนออกไปด้านนอกได้นะครับ

ต่อไปครับในตัวปั๊มลมเองนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเช่นสายพานพุลเล่นะครับหรือมอเตอร์ต่างๆนะครับอาจจะเกิดอันตรายควรมีอุปกรณ์สำหรับครอบนะครับป้องกันนะครับครอบป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานครับผมต่อไปครับตัวปั๊มลมเองนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นนะครับตามชั่วโมงการใช้งานนะครับถ้าเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับส่วนใหญ่การใช้งานจะเป็นตามระยะทางแต่เนื่องจากปั๊มลมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่วางอยู่กับที่ดังนั้นเราจะนับอายุการใช้งานหรือการทำงานเนี่ยนะครับจากชั่วโมงการใช้งานแล้วก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยตามชั่วโมงการใช้งานด้วยนะครับต่อไปครับกรองน้ำมันนะครับกรองน้ำมันของปั๊มก็ควรเปลี่ยนไปด้วยตามชั่วโมงการใช้งานเช่นเดียวกันและนะครับต่อไปครับเราควรตรวจเช็คสิ่งสกปรกนะครับที่ตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับในปั๊มลมบางรุ่นก็จะมีครีบระบายความร้อนจะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนในครีบในพัดลมอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับขยะฝุ่นละอองติดอยู่ก็ควรที่จะทำการเอาออกหรือเอาสิ่งสกปรกเนี่ยที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกให้หมดก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มลมนะครับต่อไปครับตัวปั๊มลมเองนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดใดนะครับก็ได้เช่นแบบแรกแบบกลไกใช้มือหมุนก็ได้แบบอัตโนมัติก็ได้นะครับไม่ว่าหลายๆแบบได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าควรจะต้องมีนะครับควรจะต้องมีต่อไปครับในการวางถังลมนะครับไปถึงถังลมแล้วนะครับในการวางถังลมเขาบอกว่าในถังลมเนี่ยที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับอาจจะมีตะเข็บถังลมก็คือแนวเชื่อมของถังลมเนี่ยนะครับควรจะหันด้านตะเข็บเข้าหากำแพงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการรั่วจากการแตกฉีกขาดของถังลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดตามแนวเชื่อมแนวตะเข็บเป็นหลักดังนั้นนะครับถ้าเรานำเอาด้านแนวตะเข็บเข้าหากำแพงเวลาเกิดฉีกขาดนะครับแตกเสียหายนะครับโอกาสที่จะเกิดนะครับอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับเพราะแรงดันจะไปด้านกำแพงทั้งหมดต่อไปครับในการดูแลรักษาถังลมต่อไปนะครับก็คือตรวจสอบแรงดันนะครับโดยดูแรงดันจากเกจนะครับว่าไม่ควรเกินค่ามาตรฐานของถังลมซึ่งอยู่ในช่วง 7-10 บาร์นั่นเองเป็นไงไหมครับสำหรับถังลมต่อไปนะครับนักเรียนดูในภาพนะครับเป็นวาล์วนิรภัยวาล์วนิรภัยตัวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่นักเรียนควรหาให้เจอเนื่องจากถังลมทุกใบจะมีวาล์วนิรภัยด้วยกันทั้งสิ้นแต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบกดกระเดื่องแล้วทำให้ลมเนี่ยนะครับระบายทิ้งออกมาได้หรือบางรุ่นนะครับในถังลมบางรุ่นก็จะมีห่วงสำหรับดึงนะครับสำหรับดึงเมื่อนักเรียนดึงเนี่ยจะพบว่าลมเนี่ยจะออกมาทางวาล์วนิรภัยได้นั่นแหละครับให้นักเรียนหมั่นตรวจสอบวาล์วนิรภัยนะครับด้วยการดึงนะครับว่าวาล์วเนี่ยสามารถยังทำงานได้ตามปกติไม่ติดขัดนะครับเนื่องจากวาล์วนิรภัยเนี่ยจะมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำงานบ่อยๆนะครับเนื่องจากเป็นวาล์วความเพื่อความปลอดภัยแต่เพื่อป้องกันนะครับว่ามันจะไม่เป็นสนิมมันจะไม่ติดตายดังนั้นเราก็ควรดึงเมื่อลมออกแล้วปล่อยต้องกลับสู่สภาวะปกตินี่คือเป็นการตรวจสอบวาล์วนิรภัยนั่นเองต่อไปครับมันตรวจสอบวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติของถังลมอย่างที่กล่าวในหน่วยของการนะครับการผลิตลมอัดนะครับเราพบว่า
วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันจะส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหานะครับเนื่องจากมันมีโอกาสที่ลูกลอยที่อยู่ในวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดการขัดเมื่อมีน้ำเต็มก็ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ดังนั้นเราควรจะหมั่นทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่าน้ำอยู่ระดับใดแล้ววาล์วทำงานหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้นะครับน้ำเก็บกักอยู่ในถังลมมากเกินไปนะครับเนื่องจากเมื่อมีน้ำมากเกินไปก็จะไหลเข้าสู่ระบบนิวเมติกได้นะครับต่อไปครับหมั่นตรวจสอบการอุดตันของไส้กรองนะครับซึ่งเป็นไส้กรองลมหลักนะครับตัวนี้เป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับอุปกรณ์กรองลมหลักแน่นอนนะครับส่วนประกอบหลักๆของมันที่อยู่ข้างในก็คือไส้กรองแต่ไส้กรองเมื่อทำงานไปสักระยะเวลานึงนะครับโดยเฉพาะนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับอากาศเป็นมลพิษการอุดตันของไส้กรองจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่าหรือเกิดขึ้นได้เร็วกว่าดังนั้นก็หมั่นตรวจสอบการอุดตันของไส้กรองนะครับแล้วก็อย่าไปยึดที่ชั่วโมงการใช้งานเป็นหลักก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ไปดูสภาพของไส้กรองว่ามันยังมีความเหมาะสมสำหรับการกรองอากาศหรือไม่นะครับต่อไปครับเราจะรู้ได้ไงว่านะครับไส้กรองเนี่ยนะครับไส้กรองอากาศหรือไส้กรองลมหลักเนี่ยนะครับว่ามีการอุดตันมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเรามองด้วยสายตาไม่เห็นมันจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่านะครับอุปกรณ์วัดแรงดันตกคล่อมนักเรียนครับอุปกรณ์วัดแรงดันตกคล่อมจะเปรียบเทียบนะครับแรงดันก่อนเข้าอุปกรณ์กรองลมหลักกับแรงดันที่ออกจากอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับโดยการต่อก่อนเข้ากับตอนออกหลังจากนั้นเช็คที่ความดันเกจนะครับหรือเกจวัดความดันนะครับซึ่งแรงดันตกคล่อมเนี่ยปกติจะไม่เกิน 0.5 ถึง 1 บาร์นะครับถ้า 0.5 ดีไหมดีครับ 0.5 ดีแสดงว่ากรองเนี่ยสามารถให้ลมอัดเนี่ยผ่านไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับความแตกต่างถึง 1 บาร์ก็แสดงว่ากรองจะเริ่มตันแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับถึงแม้กระนั้นนะครับอุปกรณ์กรองลมหลักนะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับต่อไปครับอุปกรณ์กรองลมหลักเหมือนเดิมนะครับให้ตรวจสอบการทำงานของวาล์วปิดเปิดระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คงจะเหมือนกับที่ถังลมอัดนะครับก็คือควรจะตรวจสอบนะครับการทำงานของวาล์วปิดเปิดโดยเฉพาะวาล์วตัวไหนที่เป็นวาล์วอัตโนมัติเนี่ยควรจะตรวจสอบอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเป็นวาล์วแบบกลไกเนี่ยนะครับเราจะปิดเปิดอยู่ทุกวันอยู่แล้วหรือประจำสัปดาห์อยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดไปเนี่ยเรามองเห็นแต่ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยเราขอให้มันทำงานเองเนี่ยเราต้องหมั่นไปตรวจสอบด้วยนะครับต่อไปเรามาดูตัวอุปกรณ์บำรุงรักษาหรืออุปกรณ์กำจัดความชื้นนะครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรครับนักเรียนจำได้ไหมมีหน้าที่อะไรครับอุปกรณ์กำจัดความชื้นมีหน้าที่นำความชื้นนะครับหรือนะครับไอน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับออกจากลมอัดนะครับออกจากลมอัดวิธีการกำจัดที่นิยมมากที่สุดอย่างที่ครูเคยกล่าวในบทที่แล้วก็คือจะเป็นแบบที่ใช้เหมือนมีระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ปรับอากาศนะครับแล้วให้อากาศไหลเข้าไปในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับซึ่งอุณหภูมิของจะอยู่ประมาณที่นะครับ 5-15 องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นเราควรจะตรวจสอบอุณหภูมิอยู่ตลอดนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับสามารถทำได้ถึง 5-15 องศาได้หรือไม่เพราะถ้าอุณหภูมิสูงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถกำจัดความชื้นออกจากลมอัดได้นะครับต่อไปครับตรวจสอบการทำงานของเกจวัดแรงดันลมนะครับถ้าเกิดการอุดตันจากสนิมก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวครับท่อทางลมอัดนะครับบางจุดเนี่ยอาจจะทำด้วยท่อเช่นท่อคาร์บอไนต์ต่างๆแล้วเมื่อ
เมื่อท่อลมอัดทำด้วยโลหะอาจจะเกิดสนิมและสนิมก็จะไปอุดตันในเกศวัดก็ทำให้เกศวัดนะครับแรงดันของลมเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากค่าแรงดันเดิมดังนั้นเราควรจะทำการตรวจสอบแล้วถ้าเห็นว่าเกศวัดตัวไหนมีความผิดปกติก็ให้ทำการเปลี่ยนเกศวัดนะครับต่อไปมาดูตัวอุปกรณ์กำจัดความชื้นว่าเราจะมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้างในข้อต่อไปนะครับก็บอกว่ามันทำความสะอาดแผงคอยระบายความร้อนแน่นอนนะครับแอร์ที่ตามอยู่ที่อยู่ตามบ้านเราก็ต้องมีการล้างแอร์ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับแอร์ที่อยู่ตามบ้านตามบ้านเรือนเราเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเราต้องให้ช่างมาทำการล้างแอร์โดยล้างแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นซึ่งตัวอุปกรณ์กำจัดความชื้นนี่เหมือนกันนะครับเราต้องหมั่นทำความสะอาดแผงคอยระบายความร้อนเช่นเดียวกันเพื่อเอาฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปจากแผงคอยระบายความร้อนครับต่อไปครับตรวจสอบวาล์วระบายน้ำอัตโนมัตินะครับอย่างที่กล่าววาล์วอัตโนมัตินะเราไม่ควรที่จะติดตั้งแล้วทิ้งไว้เลยเราก็ควรจะไปตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติเนี่ยสามารถทำงานได้หรือไม่อย่างไรนะครับต่อไปครับตรวจสอบช่องระบายอากาศนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับก็แสดงว่าอุปกรณ์กำจัดความชื้นเนี่ยเราต้องดูหลายๆจุดด้วยกันต่อไปอุปกรณ์ต่อไปครับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดนักเรียนนึกภาพออกไหมว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเนี่ยมันคือตัวไหนจำได้ไหมครับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีอะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวนะครับคืออุปกรณ์กรองลมอัดอุปกรณ์ควบคุมความดันอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นจำได้ไหมครับนะครับแล้วก็เวลาเราตรวจสอบก็จะบวกอีก1จุดก็คือระบบท่อลมของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดด้วยนะครับถ้านึกไม่ออกดูรูปนี้เลยครับเคยผ่านไปแล้วใช่ไหมครับว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดจะมี3ตัวแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดควรติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับมีสามารถจะเข้าไปดูแลรักษาเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายนะครับมีที่ว่างโดยรอบเช่นเดียวกันนะครับต่อไปไส้กรองนะครับของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดนะครับควรจะทำความสะอาดไส้กรองตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมทำไมต้องที่เหมาะสมทำไมไม่นับชั่วโมงเลยนะครับบางพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะมีไอน้ำเยอะก็จะอาจจะต้องทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเนี่ยก่อนเวลาดังนั้นก็เขียนว่าตามเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่สะอาดนะครับก็ตามระยะเวลานั่นเองต่อไปครับอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของอุปกรณ์กรองลมอัดตัวนี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับมากกว่าได้ไหมมากกว่าได้แต่อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับต่อไปถ้วยครับถ้วยก็คือส่วนล่างของอุปกรณ์กรองลมอัดนะครับถ้วยตัวนี้จะรับสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็น้ำที่ผ่านเข้ามาได้ในระบบที่ถูกกรองแล้วมาเก็บอยู่ด้านล่างถ้วยตัวนี้ควรทำสะอาดด้วยน้ำอุ่นผสมผงซักฟอกนะครับล้างให้สะอาดเลยครับล้างให้สะอาดนะครับที่ผสมผงซักฟอกเนื่องจากอาจจะมีไขมันติดอยู่นะครับล้างให้สะอาดด้วยน้ำเนี่ยครับไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆนะครับหลังจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับก็มีอุปกรณ์สำหรับถ่ายน้ำทิ้งก็ควรปล่อยน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอครับอย่าเว้นไว้นะครับอย่าเอาไว้นะครับมีน้ำนิดเดียวก็ควรจะถ่ายมีน้ำเยอะก็ควรจะรีบถ่ายออกไปนะครับอย่าให้มีน้ำอยู่ในระบบได้เพราะว่าพอหลุดจากอุปกรณ์กรองลมอัดแล้วลมอัดจะเข้า
ก็ไปเข้าสู่วงจรนิวเมติกนะครับอยู่ใกล้วงจรมากที่สุดนะครับก็ไม่ควรให้มีเรื่องของน้ำนะครับอยู่ในระบบนี้ได้เลยต่อไปครับถ้าอุปกรณ์กรองลมอัดเนี่ยนะครับเป็นแบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปนะครับควรตรวจสอบทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งนะครับทุกวันวันไหนก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยคือสัปดาห์ละครั้งนะครับต่อไปครับเมื่อทำการปรับความดันได้ตามที่เราต้องการให้ทำการล็อกมือหมุนปรับทุกครั้งนะครับให้ควรล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้เลยว่าอุปกรณ์เนี้ยจะใช้แรงดันเท่าไหร่เช่น 0.5 เมกะพาสคาลก็ควรจะล็อกไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการคลายตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันนะครับต่อไปครับอุปกรณ์ควบคุมความดันเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดันเขาบอกว่าให้ติดตั้งให้มือหมุนเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับรูปซ้ายนะครับเป็นรูปที่ถูกต้องนะครับรูปขวาเนี่ยที่เป็นเครื่องขาย9บาทเนี่ยตัวหมุนเนี่ยอยู่ด้านบนเหตุผลก็คือเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือน้ำเนี่ยระบายออกได้เนื่องจากด้านที่มีตัวปรับจะมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับเอาไว้ซึ่งถ้ามีน้ำปะปนไปนะครับก็สามารถจะระบายออกได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเรามาดูวิธีกับบุคลากรอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นที่เข้าระบบลมนะครับอุปกรณ์สั่งจ่ายหรืออุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นตัวนี้นะครับมีหน้าที่ผสมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปสู่ระบบเนวติกเพื่อทำการหล่อลื่นภายในของอุปกรณ์เนวติกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มีบางผู้ผลิตบางยี่ห้อนะครับหรือบางผู้ผลิตได้เลิกใช้ไปแล้วแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังใช้อยู่ดังนั้นถ้าเราต้องใช้นะครับเขาบอกว่าไม่ควรใช้ถ้วยน้ำมันที่ผลิตจากพลาสติกนะครับเหตุผลก็คือเมื่อน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะครับไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับพลาสติกนะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายให้กับถ้วยน้ำมันได้นะครับต่อไปครับน้ำมันหล่อลื่นที่เราเติมเข้าไปหรือผสมเข้าไปในระบบนิวเมติกเนี่ยควรเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าความหนืดที่เหมาะสมนะครับสามารถดูดเข้าไปและผสมกับลมอัดแล้วไปในท่อทางนะครับไหลเข้าไปในท่อทางแล้วเข้าสู่วงจรนิวเมติกได้นะครับควรใช้ความหนืดที่เหมาะสมถ้าหนืดมากเกินไปมันก็ไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ไปได้น้อยถ้าน้อยความหนืดน้อยเกินไปนะครับมันก็ไม่สามารถจะหล่อลื่นอุปกรณ์เนวติกนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปครับน้ำมันที่ใช้ครับน้ำมันที่ใช้ไม่ควรจะเป็นน้ำมันสังเคราะห์นักเรียนครับนักเรียนช่างยนต์นี่ต้องรู้แล้วน้ำมันเครื่องมีประเภทไหนบ้างน้ำมันเครื่องทั่วไปน้ำมันกึ่งสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีนักเรียนน่าจะมีความรู้อยู่บ้างดังนั้นน้ำมันที่ห้ามใช้คือน้ำมันสังเคราะห์หรือน้ำมันที่ใช้แล้วครับน้ำมันที่ใช้แล้วเช่นน้ำมันที่เอาไปใช้ในเครื่องยนต์แล้วและเห็นว่ามันยังดูใหม่ดูดีนะครับแต่ไม่ควรจะใช้กับระบบเนวมาติกซึ่งระบบเนวมาติกเนี่ยเป็นระบบที่สะอาดมากกว่าเครื่องยนต์นะครับต่อไปครับในการติดตั้งอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นนะครับเขาบอกว่าให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไม่สูงเกินไปไม่สูงเกินไปหมายความว่าเวลาช่างจะไปดูแลรักษาไปบำรุงรักษาอุปกรณ์เนี่ยให้บำรุงรักษาได้โดยสะดวกนะครับให้บำรุงรักษาได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องถึงขั้นต้องปีนป่ายไปดูแลซึ่งจะทำให้การดูแลเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับต่อไปครับ
ท่อที่ต่อออกจากอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมครับท่อที่ต่อจากอุปกรณ์มีรูปกากบาทนะครับท่อเนี่ยที่ต่อจากอุปกรณ์เนี่ยไม่ควรจะเมื่อออกจากอุปกรณ์แล้วเป็นข้องอทันทีเลยลักษณะนี้นะครับไม่ควรเป็นข้องอเลยทันทีนะครับเพราะการที่เป็นข้องอทันทีเนี่ยแสดงว่าจุดที่เป็นข้องอทันทีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ซับน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้หรือเป็นแหล่งสะสมตะกอนน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้เพราะน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยไปไม่ได้ไปแล้วก็นะครับลมอัดไปได้แต่ข้องอจะกักหรือกันน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้แล้วก็สะสมณจุดนั้นสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นตะกอนน้ำมันหล่อลื่นในข้องอนะครับก็ไม่ควรงอทันทีนะครับซึ่งในการต่อนะครับท่อเนี่ยออกจากอุปกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรสูงเกิน2เมตรนะครับด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยส่งละอองน้ำมันหล่อลื่นขึ้นไปเนี่ย2เมตรเนี่ยแรงดันลมเนี่ยไปได้แต่โดยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนใหญ่แล้วจะดึงเอาละอองน้ำมันซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าตกลงสู่ที่ต่ำดังนั้นไม่ควรสูงเกิน2เมตรและข้องอนะครับก็ไม่ควรจะเกิน5ตัวอันนี้เป็นหลักทฤษฎีนะครับหลักปฏิบัติก็อยู่ที่หน้างานอีกเล็กน้อยแต่ว่าเราใช้หลักทฤษฎีนี้ไปก่อนก็คือข้องอไม่เกิน5ตัวนะครับต่อไปเรื่องของท่อบ้างนะครับเรื่องของท่อบ้างท่อย้อนไปในหน่วยก่อนนี้ท่อประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นท่อกาวาไนท์ท่อทองแดงท่อสแตนเลสท่อยางท่อมีหลายชนิดครับแต่ทุกชนิดต้องดูแลทั้งหมดนะครับอย่างท่อหลักเนี่ยนะครับท่อหลักต้องล้างครับทำความสะอาดผนังท่อด้านในแล้วล้างยังไงครับเอาน้ำฉีดเข้าไปได้ไหมในระบบนิวมาติกนะครับเอาน้ำฉีดเข้าไปในท่อนิวมาติกได้ไหมก็คงไม่ได้เพราะน้ำเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับจะทำความสะอาดก็คือการเปิดลมนะครับไล่ระบบนะครับไล่ระบบก็คือเปิดนะครับตรงไหนที่มีการปิดกั้นอยู่หรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ถอดออกมาก่อนแล้วใช้ลมที่มีแรงดันเนี่ยเปิดไล่ระบบไปทำบ่อยไหมครับก็ไม่ได้บ่อยนะครับต่อไปครับในการติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งนะครับติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งเหมือนในรูปครับควรจะติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งในจุดที่ต่ำสุดของท่อลมหลักแน่นอนน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตรงไหนต่ำสุดแน่นอนเป็นจุดรวมของน้ำแน่นอนของระบบนิวเมติกนะครับดังนั้นควรติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้งนะครับทุกจุดที่เป็นจุดต่ำของระบบนิวเมติกนะครับต่อไปครับการแยกต่อลมไปใช้งานนี่คือเรากล่าวไปแล้วนะครับในการเดินท่อลมนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อนักเรียนจะนำไปใช้นำไปติดตั้งท่อลมที่บ้านการต่อแยกท่อลมนะครับต้องเอาหรือยกขึ้นจากด้านบนหมายความว่าลมอัดเนี่ยที่รับเนี่ยให้รับจากด้านบนของท่อเพราะด้านล่างอย่างที่เราเคยกล่าวในหน่วยก่อนหน้านี้ก็คือด้านล่างเป็นที่ไหลของน้ำดังนั้นลมอัดจึงเอาจากด้านบนนะครับต่อไปครับจุดสุดท้ายนะครับก่อนแยกไปใช้งานนะครับต้องมีจุดเก็บน้ำนะครับหรือจุดดักน้ำนะครับซึ่งในภาพเป็นจุดที่2นะครับต่อไปเรามาดูวิธีบำรุงรักษาท่อลมเรื่องของการเลือกใช้ท่อลมนะครับการเลือกท่อลมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แต่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพนะครับก็บอกว่าควรใช้ท่อลมที่ไม่เกิดสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อกาวาไนท์ก็ต้องดูที่คุณภาพดีที่มีการชุบสังกะสีนะครับชุบท่อได้ดีนะครับไม่เป็นสนิมนะครับท่อแตนเลสเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นสนิมท่อยางก็ไม่เป็นสนิมท่อพลาสติกหรือท่ออื่นๆนะครับให้ดูท่อที่
ไม่ทำให้เกิดสนิมนะครับและมีความโตที่สัมพันธ์กับ

ปริมาณลมนะครับเราใช้ลมเยอะใช้ท่อเล็กอุปกรณ์ทำงานเราทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราใช้ลมน้อยเราใช้ท่อใหญ่ท่อมีความโตมากเลยนะครับเราก็เปลืองตังในกระเป๋าเพราะว่ายิ่งท่อที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของราคามากกว่าต่อไปครับให้มันตรวจสอบรอยรั่วที่เกิดจากอุปกรณ์ทำงานนะครับนักเรียนครับอุปกรณ์ทำงานคืออุปกรณ์ที่เรานำไปต่อกับส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดงานแน่นอนครับอุปกรณ์ทำงานเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนที่อยู่บ่อยๆหรือเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆเนี่ยซีนต่างๆของอุปกรณ์ทำงานเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วได้ดังนั้นเขาบอกว่าให้มันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบรอยรั่วต่างๆเช่นรอยรั่วที่ก้านสูบรอยรั่วที่แกนมอเตอร์ลมรอยรั่วที่ทางเข้าของอุปกรณ์ทำงานต่างๆให้ทำการตรวจสอบอยู่เสมอนะครับเมื่อมีรอยรั่วก็แก้ไขเลยทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากรอยรั่วเล็กๆจะเพิ่มขึ้นจะเริ่มจะมีรอยรั่วที่จะเพิ่มขึ้นก็เริ่มใหญ่เสียงลมที่รั่วก็จากเบาๆก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับเป็นการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ครับต่อไปมาพูดถึงอุปกรณ์ทำงานครับ Actuator นะครับคืออุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์ทำงานเกี่ยวอะไรกับเราบ้างอุปกรณ์ทำงานคืออะไรก่อนดีกว่าอุปกรณ์ทำงานก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์หรือใช้เกิดงานนั่นเองอันประกอบไปด้วยกระบอกสูบมอเตอร์ลมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมาดูตัวแรกนะครับการดูรักษาตัวแรกเลยการจับยึดติดตั้งเขาบอกว่าการจับยึดติดตั้งอุปกรณ์ทำงานเนี่ยต้องให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในการจับยึดเนี่ยจับยึดก่อนถอดประกอบกลไกของเครื่องจักรนะครับต่อไปการติดตั้งครับอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาถึงข้อต่างๆก็คือความสะดวกการถอดประกอบการบำรุงรักษานะครับความสะดวกที่ติดตั้งไหมการถอดประกอบง่ายไหมถ้าเกิดมีปัญหานะครับการดูรักษาง่ายไหมสำหรับช่างที่ต้องมาดูแลรักษานี่คือวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับต่อไปครับการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับไม่ควรมีชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลอื่นร่วมอยู่ด้วยนะครับไม่ควรมีชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอื่นร่วมอยู่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนะครับต้องพิจารณาถึงการจับยึดกระบอกสูบให้เหมาะสมกับทิศทางการเคลื่อนที่เน้นไปที่กระบอกสูบครับเวลาจะยึดอย่างไรรูปแรกครับเป็นการยึดแบบขานะครับก็คือใช้ขาจับยึดกระบอกสูบเลยนะครับใช้ขาจับยึดกระบอกสูบเลยแบบนี้นะครับกระบอกสูบจะฟิกอยู่กับที่ดังนั้นการสูบเวลาทำงานก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะครับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะครับชิ้นงานก็จะเคลื่อนไหวไปเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนี่คือแบบยึดแบบขานะครับต่อแบบที่2ก็คือแบบยึดแบบจุดหมุนกลางนะครับจับยึดแบบจุดหมุนกลางนะครับคำว่าจุดหมุนกลางหมายความว่าเราจะยึดกระบอกสูบตรงณจุดกลางและปล่อยให้กระบอกสูบเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงได้แบบนี้เหมาะสำหรับนะครับการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงก็ได้ไม่เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของการสูบก็จะไม่ขนานนะครับกับภาระก็คือจะควบคุมได้นะครับจะแกว่งขึ้นแกว่งลงได้นะครับต่อไปครับการจับยึดแบบหน้าแปลนด้านก้านสูบนะครับก็คือเอาก้านสูบเนี่ยเอาหน้าแปลนด้านหน้าไปยึดกับผนังแล้วใช้ก้านสูบเป็นตัวจับยึดชิ้นงานนะครับแบบนี้เป็นการจับยึดแน่นทำให้การเคลื่อนที่ของก้านสูบเนี่ย

ครับเคลื่อนที่ไปในแนวตรงนะครับชิ้นงานภาระงานก็จะขนานกันไปนะครับกับก้านสูบต่อไปครับการจับยึดแบบหน้าแปลนด้านหัวนะครับซึ่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังของกระบอกสูบนะครับการจับยึดแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันการจับก้านสูบเนี่ยหรือกระบอกสูบให้ตั้งตรงดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะขึ้นลงหรือซ้ายขวาก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการจับยึดแบบหมุนด้านหลังนะครับเอากระบอกสูบไปคล้องกับจุดยึดแล้วปล่อยให้มันหมุนได้นะครับด้านหัวลูกสูบหรือเรียกว่าด้านหลังแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานเนี่ยจะไม่ขนานกับภาระก็สามารถที่จะแกว่งหรือเคลื่อนไหวได้ขณะที่ทำงานครับนะครับต่อไปเป็นการจับยึดนะครับจุดหมุนกลางใต้ข้อต่อนะครับกลางใต้ข้อต่อซึ่งการจับยึดแบบนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแกว่งตัวได้นะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็แกว่งตัวได้ก็ได้2การเคลื่อนที่กันจะได้2แบบด้วยกันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางครับวาล์วควบคุมทิศทางจำได้ไหมครับนักเรียนวาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ควบคุมลมให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการหรือ D นะครับ DC valve หรือ directional control valve นั่นเองมีหลายๆแบบครับที่กล่าวไปในบทที่แล้วนะครับในหน่วยที่แล้วตั้งแต่2ทางวาล์วควบคุมทิศทาง3ทาง4ทาง5ทางนะครับวาล์วตัวนี้จะติดตั้งหรือจะดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับการติดตั้งวาล์วตัวนี้นะครับควรมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานของช่างเห็นไหมครับคำพูดนี้มีทุกรายการของอุปกรณ์เนวิติกก็คือควรจะมีพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงนี่คือหลักใหญ่ๆเลยครับข้อแรกควรมีพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงต่อไปครับในการติดตั้งวาล์ววาล์วแต่ละตัวจะมีเขาเรียกว่ามีป้ายหรือมีสัญลักษณ์หรือจะมีเพลทอะไรต่างๆควรรักษาสภาพของป้ายเอาไว้นะครับเพราะป้ายมันจะบอกไว้ว่าวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วแบบอะไรบริษัทผู้ผลิตคือใครก็จะมีข้อมูลของวาล์วตัวนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ดังนั้นเขาบอกว่าให้รักษาสภาพป้ายรุ่นและคุณสมบัติเอาไว้ให้ดีนะครับต่อไปครับในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับประกอบวาล์วก็คือต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงครับที่ช่องระบายลมนะครับนอกจากจะนะครับทำให้เสียงที่ระบายทิ้งเนี่ยแล้วก็ยังป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจจะเข้าไปในตัววาล์วควบคุมทิศทางได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงซึ่งมีหลากหลายลักษณะนะครับด้วยกันต่อไปนะครับตัววาล์วควบคุมทิศทางที่เป็นโซลินอยด์ก็คือวาล์วที่เป็นใช้ไฟฟ้าควบคุมการติดตั้งควรตั้งขวางกับทิศทางกันเลื่อนปิดเปิดของวาล์วนะครับอย่างรูปนะครับเราเห็นว่าไอ้รูปที่กากบาทแสดงว่าเราติดตั้งผิดทิศทางซึ่งอาจจะทำให้การเลื่อนของวาล์วภายในหรือตัวอุปกรณ์ภายในเนี่ยเกิดการเลื่อนแล้วเกิดการติดขัดได้ดังนั้นก็ควรจะติดตั้งให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับในการประกอบท่อต่อลมเข้ากับวาล์วควบคุมทิศทางห้ามมีสิ่งตกค้างอยู่ภายในแน่นอนนะครับเมื่อมีสิ่งตกค้างอยู่ภายในสิ่งตกค้างเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้การต่อท่อเนี่ยอาจจะไม่สนิทและสุดท้ายท่ออาจจะหลุดเกิดความเสียหายเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในข้อต่อเนี่ย

หลุดเข้าไปในวงจรนิวเมติกก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิวเมติกได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับการติดตั้งวาล์วคุมทิศทางนะครับควรจะอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องสัมผัสกับน้ำเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญของวงจรนิวเมติกดังนั้นน้ำอยู่ใกล้อะไรเราไม่ควรให้อยู่ใกล้นะครับไม่ควรให้น้ำอยู่ใกล้วาล์วไม่ควรให้น้ำอยู่ใกล้อุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อไปการจัดการวงรักษาครับในการจัดการวงรักษาอุปกรณ์นิวเมติกอุปกรณ์ทุกชิ้นมันจะมีอายุการใช้งานครับนักเรียนครับผู้ชมครับอุปกรณ์นิวเมติกทุกชิ้นมีอายุการใช้งานนะครับมีตารางมีการรักษาที่แน่นอนมีการเปลี่ยนถึงแม้มันจะไม่เสียก็ควรจะเปลี่ยนตามตารางเวลาการใช้งานครับนะครับควรจะเปลี่ยนตามตารางการเวลาการใช้งานนะครับแต่เราต้องหมั่นตรวจสอบเพราะอาจจะมีบางตัวที่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าตารางนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดจากสิ่งสกปรกหรือเกิดจากอะไรต่างๆที่มีอายุสั้นกว่าซึ่งตัวนั้นหรือที่ตัวที่เปลี่ยนก่อนเวลาเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องพิจารณาให้มากเพื่อลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนก่อนถึงเวลานะครับต่อไปการประหยัดพลังงานในระบบนิวเมติกนะครับแน่นอนระบบนิวเมติกคือระบบลมนะครับคือระบบลมหรือระบบลมอัดหรือเอาลมอัดไปเป็นตัวกลางในการทำงานตัวหลักๆเลยคือลมแต่ลมเนี่ยไม่ได้มาฟรีๆนะครับไม่ได้เป็นของฟรีนะครับลมได้จากการผลิตนะครับได้จากการผลิตถ้าต้นกำลังเป็นมอเตอร์เราก็ต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับใช้ระบบลมเนี่ยมากถึง 20% ของอัตราพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยอาจจะมีระบบลมระบบหล่อเย็นระบบไฟฟ้าระบบไฮดรอลิกระบบต่างๆแต่มีลมถึง 20% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานนี่แสดงว่าเปลืองไฟไป 20% นะครับทีนี้เมื่อลมเกิดการรั่วไหลนะครับก็บอกว่าเมื่อลมเกิดการรั่วไหลหรือการสูญเสียพลังงานในระบบนิวเมติกเนี่ยลมจะหายไปจากการเอามาเป่าถึง 70% เลยแสดงว่าเราเอาลมเนี่ยเป่าทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยสูญเสียไป 70% รั่วไหลตามอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย 20% และอุปกรณ์ทำงานเนี่ยรั่วไหลเองเนี่ยเพียงเล็กน้อยคือ 10%แล้วเราจะทำไงใน 70% นี้เราก็ต้องกำจัดจุดต่างๆให้มีเปอร์เซ็นต์ลดลงครับมาดูการรักษาระบบทางเดินลมอัดบ้างนะครับทางเดินลมอัดเราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าลมอัดณจุดใดมีค่าอัตราการไหลเท่าไหร่อันแรกเขาบอกว่าการรักษาการรักษาอัตราการไหลของลมอัดก็คือการวัดค่าอัตราการไหลโดยใช้สวิตช์วัดอัตราการไหลระบบดิจิตอลนะครับก็คือติดอุปกรณ์วัดอัตราการไหลเอาไว้ทำให้เรารู้ว่าลมเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยมีอัตราการไหลเท่าไหร่นะครับก็คงจะเหมือนมิเตอร์ไฟหรือม่านน้ำนะครับตามบ้านเราจะได้รู้ว่าณจุดต่างๆณที่ต่างๆเราใช้ไฟไปเท่าไหร่อันนี้คือใช้ลมไปเท่าไหร่เช่นเดียวกันต่อไปครับในจุดที่ต้องเสียถึง 70% ก็คือจุดที่เป่าทิ้งหรือเป่าทำความสะอาดนี่แหละครับควรจะวัดค่าตาการเป่าทิ้งของลมอัดด้วยเครื่องวัดความดันด้วยเพื่อให้เราได้ทราบว่าเรามีการสูญเสียหรือลมอัดเนี่ยผ่านไปตอนนี้ด้วยแรงดันเท่าไหร่นะครับควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบทำให้เรามีข้อมูลมีตัวเลขเพื่อจะเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบลมของเราต่อไปครับการวัดอัตราการไหลการรั่วไหลของลมอัดโดยใช้เครื่องวัดอัตราการรั่วไหล

นะครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับจะบอกถึงการนะครับอัตราการรั่วไหลของลมอัดนะครับที่ออกจากระบบนะครับเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับที่กรองอากาศนะครับหรือไส้กรองนะครับก็ควรจะมีเกจวัดความดันตกคล่อมเพื่อดูว่าไส้กรองนั้นตันหรือไม่นะครับไส้กรองนั้นตันหรือไม่ก็จะมีเกจวัดความดันตกคล่อมหรือนะครับที่กรองอากาศบางตัวนะครับบางตัวมีอุปกรณ์ที่แสดงนะครับอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ชี้วัดนะครับว่ากรองตันหรือไม่นะครับก็จะถ้ามีกรองตันเนี่ยจะส่งผลหรือแสดงผลเป็นสีแดงนะครับถ้ามีสีแดงขึ้นที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็แสดงว่าไส้กรองข้างในตันแล้วให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองนะครับนี่คือมีอุปกรณ์ชี้วัดในตัวเองนะครับต่อไปนะครับการตรวจวัดความดันที่สูญเสียโดยใช้สวิตช์ความดันที่มีความละเอียดสูงก็ทำให้เรารู้ว่าระบบนิวเมติกเราเนี่ยเราสูญเสียลมอัดไปมากน้อยเพียงใดและจะได้แก้ไขได้ถูกต้องต่อไปครับในการวัดการรั่วไหลของลมอัดที่ไม่มีหรือที่เราไม่ได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ลมในสถานประกอบการบางแห่งนะครับมีการหยุดทำงานนะครับในเวลาตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นควรทำการปิดนะครับทำการปิดนะครับลมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของลมในระบบนะครับโดยการติดตั้งวาล์วหลักในอุปกรณ์นะครับในเพื่อป้องกันไม่ให้ลมอัดเนี่ยส่งจ่ายไปนะครับซึ่งการปิดเราก็จะมีการควบคุมหลายๆแบบอย่างง่ายสุดก็คือเป็นแบบกลไกนะครับผลที่ได้รับก็คือทำให้เราประหยัดลมอัดได้ถึง 100% คือเมื่อเราปิดลมอัดก็จะไม่สูญเสียก็ประหยัดได้ถึง 100% ดังนั้นในระบบลมอัดที่มีการรั่วไหลวิธีแก้อย่างง่ายควรใช้วิธีนี้ครับก็คือปิดการรั่วไหลของลมอัดขณะที่เราไม่ได้ใช้งานต่อไปมาดูเรื่องของการเป่าลมอัดซึ่งการเป่าเมื่อสักครู่นี้ครูบอกแล้วว่ามันจะมีการสูญเสียถึง 70% เลยนะครับจากภาพเป็นแบบหัวเป่าลมแบบปกติที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นหัวเป่าลมแบบที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ใดที่หัวเป่าลมเลยเราจะสังเกตเห็นว่าหัวเป่าลมถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลลิเมตรมันก็เป็น4มิลลิเมตรลมอัดก็ออกเต็มนะครับเต็มอัตราตามขนาดความโตของท่อนี่คือแบบนี้จะทำให้สูญเสียความดันลมอัดนะครับมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราติดตั้งหัวฉีดไปที่ปลายท่อลมออกนะครับของหัวฉีดลมนะครับทำให้การสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นน้อยรุ่นแบบนี้จะพลังงานได้มากกว่านะครับซึ่งถ้าติดตั้งปลายหัวฉีดที่หัวเป่าลมก็สามารถประหยัดพลังงานลมได้ประมาณ 75% ด้วยกันนะครับลดลงได้เยอะเลยครับนะครับเกือบ 100% นะครับขาดอีก25นะครับขาดอีก 25% นะครับต่อไปครับการใช้ปืนเป่าลมนะครับแบบใช้ลมที่มีแรงดันหรือความดันของลมอัดสูงเกินไปนะครับแบบนี้นะครับลมอัดที่ใช้เนี่ยนะครับมีความดันสูงเกินอัตราที่เราจะใช้อีกดังนั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมครับไว้ก่อนที่จะเข้าหัวฉีดลมปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับงานครับงานที่ต้องใช้แรงดันลมเยอะก็ตั้งแรงดันลมให้สูงตรงไหนที่ใช้แรงดันลมน้อยๆก็ได้ก็จะลดแรงดันลมก็จะทำให้เกิดการสูญเสียลมน้อยเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานลมเนี่ยได้ถึง 90% เช่นเดียวกันนะครับต่อไปการรั่วไหลของลมอัดครับควรจะเช็คการรั่วไหลของลมอัดนะครับบริเวณจุดต่างๆเช่นข้อต่อนะครับข้อต่อท่อการรั่วไหลเพียงเล็กน้อย
ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้เช่นเดียวกันนะครับที่ผิวของท่อลมนะครับก็อาจจะการสึกหรอการฉีกขาดการรั่วไหลก็ควรจะตรวจสอบนะครับที่ไหนอีกครับณจุดต่างๆนะครับถ้ามีการเก็บรายละเอียดหรือความสูญเสียที่ข้อต่อและท่อลมไม่ให้ลมเนี่ยเกิดการรั่วไหลออกไปได้ปิดทั้งหมดเลยครับไม่ลมเนี่ยออกจากข้อต่อออกจากท่อประหยัดพลังงานได้ถึง 100% เช่นเดียวกันครับนะครับก็คือไม่รั่วเลยก็ 100% เลยครับประหยัดพลังงานได้ดีต่อไปการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและสาเหตุที่การแก้ไขวงจรนิวเมติกนะครับในวงจรนิวเมติกเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับซึ่งเป็นที่มาของการแก้ไขวงจรนะครับเช่นนะครับครูจะยกตัวอย่างแค่สักข้อ2ข้อก็พอนะครับเช่นก้านสูบไม่เคลื่อนที่สาเหตุเกิดอะไรบ้างครับนักเรียนก้านสูบไม่เคลื่อนที่นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครับแน่นอนนะครับไม่มีลมหรือลมไม่เพียงพอลมสั่งวาล์วไม่มาหรือติดตั้งกระบอกสูบไม่ได้แนวเส้นตรงหรือซีนกระบอกสูบรั่วกระบอกสูบก็เลยไม่เคลื่อนที่วิธีการแก้ไขเช่นปรับความดันลมอัดตรวจสอบวงจรปรับตั้งหรือรีเซ็ตใหม่นี่คือตัวอย่างครับอะไรอีกนะครับถ้าเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมความดันลมบ้างเช่นควบคุมความดันไม่ได้ตั้งความดันไม่ได้เลยสาเหตุก็อาจจะเกิดจากชิ้นส่วนภายในวาล์วติดขัดเนื่องจากความสกปรกทำไงล่ะครับวิธีการแก้ไขก็ถอดทำความสะอาดนะครับถอดทำความสะอาดเรามาดูที่อุปกรณ์ควบคุมความเร็วนะครับเช่นความเร็วของลูกสูบเนี่ยช้ากว่าปกติที่มันควรจะเป็นนะครับสาเหตุอาจจะมาจากช่องปรับปริมาณลมเนี่ยอุดตันก็ทำไงครับก็ทำความสะอาดให้สิ่งที่อุดตันออกไปนะครับกรองอากาศบ้างครับอุปกรณ์กรองอากาศเช่นลมไหลออกจากกรองอากาศเนี่ยน้อยแสดงว่าไส้กรองอุดตันไส้กรองอุดตันทำไงครับเป่าได้ไหมครับเหมือนไส้กรองรถยนต์ได้ไหมครับไม่ได้นะครับควรเปลี่ยนเลยนะครับควรเปลี่ยนเลยโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนหรือถ้านะครับไส้กรองอุดตันนะครับดูแล้วนะครับสภาพยังใช้ได้นะครับ ก็เลือกความสะอาดแต่ขอให้เป็นเพียงชั่วคราวนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเปลี่ยนครับอุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่นเช่นไม่มีฝอยละไม่มีฝอยน้ำมันผสมกับลมอัดเลยก็เกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุเช่นระดับน้ำมันต่ำเกินไปลมดันต่ำเกินไปวิธีการแก้ไขก็คือเติมน้ำมันให้ได้ระดับปรับความดันเพิ่มขึ้นนี่คือข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีการแก้ไขของอุปกรณ์วงจรนิวเมติกครับโซลีนอยด์วาล์วนะครับก็คือวาล์วที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเช่นวาล์วเปิดค้างเราต้องทำยังไงครับวาล์วเปิดค้างสาเหตุอาจจะเกิดจากมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าค้างตลอดเวลาหรือมีคราบสิ่งสกปรกภายในหรือแกนวาล์วติดขัดชำรุดก็ควรจะตรวจสอบไฟฟ้าทำความสะอาดหรือถอดออกมาเปลี่ยนในส่วนที่ชำรุดเสียหายครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับการดูแลรักษาระบบนิวเมติกอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนนะครับแต่ครูคิดว่าในการดูแลรักษาระบบนิวเมติกนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกอยู่กับเราได้นานๆนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่14เรื่องการดูแลรักษาระบบนิวเมติกครูคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากเลยทีเดียวและคิดว่านักเรียนควรจะศึกษาเพิ่มเติมไว้เยอะๆเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับในตอนหน้าครูมีเรื่องดีๆให้เราเป็นเรื่องระบบไฮดรอลิกนะครับเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วนะครับ
สำหรับครูและครูพัชรินทร์ต้องขอลานักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบคุณที่ติดตามชมเป็น

0: นักเรียนคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้ตกลงกันว่าเราจะออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเป็นเวลา2วัน1คืนนะคะแล้วก็เราก็เลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราจะโฟกัสไปที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันนี้เราก็ได้มาออกมาทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนบ้านบัวเทิงแล้ววันนี้ครูก็มีแขกรับเชิญร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะซึ่งก็จะมีท่านอาจารย์ประวิตรศิลธรรมพาณิชย์ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ต้นแบบวันนี้แล้วก็จะมีรุ่นพี่ปวส.1ค่ะที่พี่เขาได้ทำโครงการจัดทัวร์จำลองนะคะและมีพี่วันนี้ก็จะมีพี่ที่เป็นตัวแทนไปแข่งนำเสนอขายรายการนำเที่ยวนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะก็ขออนุญาตมอบให้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลชุมชนนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับผมขอบพระคุณครับผมก็สวัสดีน้องๆ นะครับว่าที่มัคคุเทศก์ในอนาคตนะครับตรงนี้เราอยู่ที่บ้านบัวเทิงตำบลนะครับอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงบ้านบัวเทิงตรงนี้เมื่อก่อนเป็นแหล่งเป็นบึงบัวมาก่อนแล้วมันอยู่บนที่สูงภาษาอีสานเทิงแปลว่าสูงเพราะนั้นกลุ่มชุมชนนี้จะเด่นในเรื่องของการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะสินค้าหรือการเพิ่มผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงก็คือพุทรากลุ่มชุมชนนี้ผลิตพุทราที่มีลักษณะที่รสหวานกรอบอร่อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนที่นี่เพราะนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่จะพาเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราเรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่กันยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับท่านประธานกลุ่มเราพร้อมที่จะไปยังครับเดี๋ยวเราไปเลยครับ
2: เชิญครับ
0: นักเรียนตามมาเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอาจารย์ฟักทองลูกใหญ่มากเลยนี่กำลังจะพัฒนาให้โตขึ้นใช่ไหม
3: โอ้วันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง
3: ครับผมประสิทธิ์บุญแก้วนะครับประธานศูนย์ท่องเที่ยวบ้านบัวเทิงนะครับก็ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ
0: นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุญราชธานีสาขาวิชาการท่องเที่ยวซึ่งได้เรียนในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะก็ตกลงกันว่าเลือกชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมย่อยที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยที่ในโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเกษตรธรรมชาติสมุนไพรชุนนะคะแล้วก็อาหารสมุนไพรด้วยนะคะก็เลยขอความอนุเคราะห์จากคุณพ่อให้ความรู้กับเด็กๆด้วยค่ะ
3: ครับนิดหนึ่งน้องก็จะเดินเข้ามาเข้ามาดูกิจกรรมในส่วนหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าไปเดินสวนนิดหนึ่งก็จะให้ดูเนาะว่าความสำเร็จที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีอะไรบ้างในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรางวัลในด้านการเกษตรทั้งหมดเนาะถ้าถามว่าภูมิใจไหมผมจบโรงเรียนวัดป.4แต่มาเติมเต็มกับกศน.แล้วก็เรียนรู้ในด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งภูมิใจที่สุดก็คือเป็นตัวแทนคนอีสานทั้ง20จังหวัดถวายงานนะครับในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่มอราชพัฒนะครับ18พฤษภาคมปี58เนาะเป็นความโชคดีของคนป.4และคนทำสวนด้วยเนาะก็จะพาอาจารย์เข้าไปดูในตรงนี้เนาะจะมีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับทำ2ตายายนะครับเอาเฉพาะในสวนก่อนเนาะทีนี้ก็จะทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรผสมผสานนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ร่วมกับหน่วยงานวิชาการเนาะอย่างต้นผู้ป่ามีจริงมีสารเมทิเนทีนอนล่อแมลงวันทองออกจากสวนนั้นจะพาไปดูตามในสวนเนาะแล้วก็จากนั้นก็สรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือกินแก้ท้องอืดเนาะแล้วเรามาก็ต่อยอดเพิ่มมูลค่าก็คือเอามาเสียบยอดพริกไทยเราอยู่ข้างหน้าต้นใหญ่มันและเสียบยอดพริกไทยแล้วเรายังนำไปถวายงานกับสมเด็จพระเทพด้วยนะครับแล้วก็จะพาให้ท่านอาจารย์เข้าไปดูข้างในนะครับก็จะพาเดินไปนะครับเข้าไปดูข้างในนิดหนึ่งนะครับก่อนจะพาแล้วก็จะไปดูที่สวนพุทรานะครับก็คือไม่ใช่อินทรีย์ 100% แต่เป็นผลไม้ที่ปลอดสาร

0: อันไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็จะนําเกษตรปลานี่เข้ามามาช่วยเนาะก็คืออย่างที่ทุเรียนนะครับทุเรียนกับปีต้นแรกนะครับแต่ก่อนจะเป็นส้มนะครับจะเป็นส้มนะครับแล้วก็จะพาไปดูทุเรียนทั้งแปลงข้างบนตัวนี้จะให้ดูที่เราทํานะครับประกอบในการทําการเกษตรตัวนี้จะเป็นถังน้ําหมักเวลาเราให้อาหารต้นไม้เนาะเราก็จะเอาน้ําหมักที่เราหมักคือจากมูลไส้เดือนจากเศษอาหารนะครับเราจะทําทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์เนาะก็คือไม่มีเผาไม่มีทิ้งนะครับอย่างในสวนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพลังงานทดแทนทําจากมูลสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นไส้เดือนเอาน้ําหมักเอาไปฉีดพ่นทุกวันอาทิตย์เนาะแล้วมูลแห้งก็ไปใส่ต้นไม้ส่วนในถังก็จะเป็นน้ําหมักมูลขี้ลูกออดนี่ก็จะมีผักหวานป่าผักหวานกว่าป่าก็จะปลูกเม็ดนะปลูกเม็ดในสวนแห่งนี้ไม่มีเผานะครับไม่เผาไม่ทําลายก็คือจะให้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาติครับอันนี้ก็จะเป็นก้านยาวนะครับปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตได้กินแล้วได้ชิมแล้วนะครับทุเรียนตอนนี้กําลังเริ่มออกนะครับกําลังเริ่มออกดอกนะครับในส่วนนี้เนาะนี่พริกไทยก็จะปลูกตามต้นเพกาแล้วก็นักศึกษาเข้ามานะครับนักศึกษานักเรียนและในชุมชนเอาให้เขามาฝึกทำเนาะเพื่อไปต่อในการอาชีพนะครับในเสืออาชีพ
1: ต้นเพกาต้นไม้บ้าน
0: ครับครับแล้วก็ที่ผมว่าเอาพริกไทยเสียบยอดความแตกต่างนะครับนิดหนึ่งนะครับต้นกระพูป่าข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนี่ครับการเจริญเติบโตภูมิต้านทานของพริกไทยก็จะแตกต่างกับที่เราปลูกจากต้นตัวของมันตอนนี้คือจะเป็นสมุนไพรนะครับภูมิต้านทานและจะหาอาหารเก่ง1ประหยัดต้นทุนในการไม่ต้องมีหลัก
2: ค่ะ
0: พริกไทยใช่มั้ยครับตัวนี้จะขึ้นไปทรงพุ่มเลยนะครับมันจะง่ายมันโตขึ้นมามันจะออกรากนะครับเป็นคนแรกจังหวัดอุบลนะครับที่ทําและตอนนี้ก็ไปทั่วประเทศแล้วนะครับต่อเฉพาะใบกิโลละ100บาท
2: ใบภูป่าน
0: ะครับนี่พริกไทยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปสกัดกําลังวิจัยอยู่ตอนนี้ถ้าม
1: ันขายได้ทั้งใบภูป่าแล้วก็ลูก
0: พริกไทยพริกไทย
1: ทั้ง
0: 2
1: อย
0: ่
1: าง
0: นะครับในตัวเดียวกัน
1: ครั้งเดียวแล้วได
0: ้ก็คือกิโลละ100บาทเราส่งเขานะครับใบภูป่านะครับเป็นพืชสมุนไพรล่อแมลงวันทองอินทรีย์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นกับดักแมลง
2: กับดักแมลง
0: ต้นภูไอ้แมลงวันทองแมลงวันทองนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปกําจัดแล้วเวลาเราจะกําจัดแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็จะเน้นนะครับอินทรีย์ 95% เพราะว่าก็คือความปลอดภัยของตัวเรานะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําน้ําหมักฉีดพ่นนะครับถ้าเราไม่เพียงพอเราก็ต้องสั่งจากชมรมคนปลูกทุเรียนสารสกัดเข้มข้นนะครับเป็นน้ําหมักเข้มข้นนะครับนะครับกําลังวางระบบน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก่อนจะเป็น PE ดําอย่างนี
2: ้ค
0: ่ะตอนนี้ก็วางระบบสปริงเกอร์ทั้งหมดนะครับก็คือกิจกรรมเราถ้าเป็นนักศึกษามาเนาะเขาจะมีกิจกรรมเราก็จะพาว่าถามคณะว่าต้องการกิจกรรมอะไรมั่งนะครับจะเป็นเสียบยอดพริกไทยก็จะให้ปฏิบัติอย่างคณะของนักศึกษาต่างๆที่เขามานะครับก็จะมีการเสียบยอดข้างนอกนะครับอยู่ที่แปลง
1: กินด้านนอก
0: ครับผมครับแล้วก็จะพามาเดินข้างในอันนี้เป็น3ปีนะครับ3ปีก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็จะมีก้านยาวหมอนทองนกกระจิบหลงลับแลพวงมณี
2: โอ้หลงลับแลด้วย
0: แล้วก็ก้านยาวเมืองนนท์นะครับก้านยาวเมืองนนท์นะครับเชิญครับมาก็จะออก
2: ว้าว
0: ก็จะปลูกนะครับปีที่7ถ้าเข้าถึงตุลาก็จะ8ปีครบ8ปีนะครับก็ทํา2ตายายนะครับทํา2ตายายก็ครับ
1: โอเคตัดพบ
0: จะพาอาจารย์ออกทันทีเลยนะครับดูที่ลูกมันนะครับอาจารย
2: ์โอ้โหเด็กๆดูทางนี้ค่ะนานก้านยาวใช่ไหมคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้จะเป็นหมอนทองนะคะอาจารย์จะเป็นหมอนทอง
2: อ
0: ันนี้จะเป็นหมอนทอง
2: ฝั่งนี้หมอนทอง
0: นะครับเป็นทุเรียนปีที่เจ็ดนะครับถ้าถึงตุลาก็จะแปดครบ8ปีนะครับตอนนี้7ปีนะครับ
2: นี่

0: เอาละค่ะนักเรียนคะใครมีข้อสงสัยอะไรที่จะถามคุณพ่อประสิทธิ์อีกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เชิญถามเลย
1: ค่ะคุณพ่อคะทำไมถึงมีแนวคิดที่จะเปิดเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบนี้คะ
2: ก่อนเนาะนิดหนึ่งก่อนนี่ก็คือคุณพ่อนี่ทำเกษตรซึ่งเดียวทำเกี่ยวแก่กับสารเคมีเกินร้อยเนาะหนึ่งก็คือปลูกไม้ดอกต่อมาก็มาปลูกส้มก็คือมีแต่สารเคมีทั้งนั้นเนื่องจากอายุเยอะเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเนาะมาปรับเปลี่ยนตรงที่ว่ามาทำเกษตรผสมผสานดูที่คือเราได้กินทุกอย่างเราดูการมะยงชิดออกเราก็ได้กินได้แบ่งปันได้ขายเนาะคือของในสวนตรงนี้ก็จะปลูกอยู่25ชนิดต้นไม้ของประเทศไทยทุกภาคของประเทศไทยมาปลูกในแปลงตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้กินก็คืออินทผลั
1: ม
2: กับมังคุดยังไม่ได้กินที่
0: 25ชนิดนี่คือเน้นไม้ผลใช่มั
2: ้ยไม้ผลนะครับส่วนสมุนไพรก็มีทุกชนิดเหมือนกันนะครับก็จะปลูกสลับกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเปรียบเทียบถ้าผมเอาเงินในส่วนนี้ไปฝากธนาคาร50บาทในจำนวน70ปีจะได้กี่บาท 7,000 บาทจำนวนหรือ 7,000 บาท100ต้นนี่ถามธนาคารเขาบอกว่าได้50บาทคือตอนนี้ผมได้6ปี7ปีแล้วตอนนี้ธนาคารให้ดอกเบี้ยกับต้นคุ้มคืนแล้วเพราะทุเรียนลูกหนึ่งก็3โล4โลนะครับโลละ100กว่าบาทเขาให้คืนแล้วตอนนี้ก็คือคิดง่ายๆเนาะคือตอนนี้คือเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองวิธีเนี่ยความคิดนะครับ
1: แล้วทุเรียนเนี่ยค่ะมันเป็นลูกแบบนี้แล้วอีกนานไหมคะมันถึงจะโตเต็มที่
2: จากดอกที่มันบานเนาะเป็นลูกเล็กๆเต็มที่120วันที่เขาตัดขายทั่วไปคือ120วันแต่มันไม่จะไม่อร่อยนะ120วันจะไม่อร่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง130หรือ40วันนะครับถ้าของเราจะอยู่ตรงนี้ก็มันจะได้เปรียบเนาะก็คือให้สุกนะครับเก๋เต็มที่ถึงจะอร่อยทุเรียน
1: แล้วที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่เป็นแบบว่าผลไม้ที่ดังที่สุด
2: จุดเด่นของชุมชนเนาะถือเป็นจุดแข็งเลยเนาะก็คือพุทราสามรส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พุทราสามรสทำไมถึงจุดเด่นทำไมถึงว่าจุดแข็งก็คือเราไปถวายงานของสมเด็จท่านและพระองค์ท่านเสวยด้วยเนาะเป็นชุมชนที่ปลูกพุทราชุมชนแรกของจังหวัดอุบลทั้งหมด40กว่าไร่สร้างรายได้ให้กับชุมชนคนที่ปลูกไม่ได้ขายแต่คนที่ขายไม่ได้ปลูกที่อยู่ตามถนนนะคือคนไม่ได้ปลูกน
0: ะ
2: รับจากชุมชนไปปลูกคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่คนไม่ได้ปลูกนะครับก็คือเฉพาะสวนเดียวเนาะคงอย่างสวนนุ่งเป่งนี่ทำสองตายาย400ต้นก็ตกปีหนึ่งก็20กว่าตันนะครับ400ต้น20กว่าตันตันหนึ่งตอนนี้ปีนี้แกขายโลละ25บาทกับสวนส่งนะครับตันหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะ 25,000 เนาะนะครับก็ทำสองตายายนะครับปีนี้ก็มาเพิ่มมูลค่าก็คือกางมุ้งเนาะแต่ก็อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมวิชาการเกษตรนะครับนะนี่คือจุดแข็งจุดเลยของชุมชนและเป็นหมู่บ้านต้นๆของจังหวัดเลยนะครับในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ
3: เดี๋ยวเราได้ไปดูอยู่ใช่มั้ยคร
2: ับ ได้ครับได้แต่ช่วงนี้คือเขาตัดแต่งกิ่งแล้วอาจจะไม่ได้ชมในตอนออกลูกนะครับครับก็จะพาไปเดินดูที่สวนพุทราเนาะในช่วงนี้กำลังตัดแต่งเพื่อทำสาวปกติแล้วพุทราจะเก็บผลผลิตได้อยู่เกตเดือนถึงเดือนมกราก็เริ่มตัดแต่งแล้วนะครับเพราะว่าเราจะให้ออกดอกเดือนประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้คือทำสาวทั้งหมดเนาะก็จะพาไปดูเวลาเขาตัดแต่งเขาทำยังไงเวลาแล้วกี่เดือนจะให้ผลผลิตนะครับในตรงนั้นก็จะพาไปดูนะครับช่วงนี้กำลังตัดแต่งกิ่งนะครับ
0: เดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูเนาะถ้างั้นให้ตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อเบื้องต้นก่อนค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรหรือว่าผู้นำท้องถิ่นนะคะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ

0: มาลูกมาเนาะนี่ก็คือพุทธา3รสแสงทอง3รสพุทธา3รสนี่มันจะมีอยู่ 3-4 สายพันธุ์เนาะแต่สำหรับเหมาะสมก็คือแสงทองนะครับ3รสแสงทองจะเหมาะสมกับบ้านเรานะครับรสชาติก็จะหวานฝาดนะครับแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเนาะพันนี้แหละที่เอาไปถวายพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเสวยนะครับก็จะเป็นพุทธา3รสตัวนี้ก็จะเป็นพุทธาที่เขาเก็บได้ครับตัวนี้วายแล้วคือเตรียมจะตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับคือปล่อยให้ชิมได้นะครับ
1: ผมกินแล้วไม่ใช่กินแล้วอร่อยมากครับ

0: ค่ะนักเรียนคะเราก็มาถึงฐานที่2แล้วนะคะกับโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งนักเรียนได้นำเสนอให้เป็นชุมชนของบ้านหนองเอาะหนองสิมนะคะซึ่งตอนนี้ครูก็มาอยู่กับท่านผู้นำชุมชนนะคะขอแนะนำคุณพี่สุมาลีวามขันค่ะและเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยครูก็จะมอบหน้าที่ให้พวกเรานะคะซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยได้มาทำหน้าที่สอบถามกิจกรรมในชุมชนนี้ว่ามีอะไรบ้างและทำไมพวกเราแล้วเราจะได้คำตอบว่าทำไมเราถึงต้องมาที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเชิญตัวแทนค่ะก่อนอื่นที่ตัวแทนจะมีกิจกรรมได้ซักถามนะคะก็ขออนุญาตมอบหน้าที่ให้คุณพี่สุมาลีค่ะได้ให้ความรู้เรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการจัดตั้งกิจกรรมกลุ่มของที่นี่ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะคือจะถามว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองออดหนองสิมนี้มีแนวคิดแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
2: ก่อนที่จะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองออดหนองสิมของเรานะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าปี2552นะคะทางผู้นำชุมชนมีการพัฒนาหมู่บ้านเข้าประกวดชุมชนนะคะชุมชนหมู่บ้านก็เริ่มจากประกวดระดับตำบลคือองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมจะเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านระดับตำบลก็คัดเลือก1หมู่บ้านไปชิงระดับอำเภอ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอได้1ในอำเภอก็ไปชิงระดับจังหวัดในส่วนของจังหวัดเสร็จก็จะเข้าประกวดเอาหมู่บ้านแหนบทองคำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเดิมผู้ใหญ่ทวินแสงกรรมเดี๋ยวนี้ท่านเกษียณแล้วนะคะท่านเป็นผู้พาเริ่มในการทำกิจกรรมในหมู่บ้านของเราซึ่งปี2554เราได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพและได้รับเป็นหมู่บ้านเขียวขจีรางวัลจากสมเด็จพระเทพในปีเดียวกันนะคะต่อจากนั้นมานะคะก็เราก็มีการมีศูนย์คือจะเป็นจุดเรียนรู้ของหมู่บ้านซึ่งพอเราได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนนะคะหน่วยงานของวิสาหกิจกลุ่มอาชีพต่างๆเขาก็จะมาศึกษาข้อมูลของชุมชนเรานะคะในส่วนตรงจุดนี้นะคะเราก็จะมีการต้อนรับคณะพอมีการต้อนรับคณะก็ต้องมีศูนย์มีจุดที่ประชุ
1: ม
2: มีจุดศึกษาดูงานพอคณะศึกษาดูงานมาเราก็จะเอาจุดนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเรานะคะซึ่งเดิมทีก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการปันผลกำไรต่างๆของกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านมาเสริมมาเติมส่วนค่าแรงแล้วก็อาศัยแรงงานในหมู่บ้านเพื่อประหยัดงบประมาณนะคะในส่วนตรงจุดนี้ทีนี้ต่อมานะคะบ้านนี้หลังจากที่มีคณะศึกษาดูงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆมาดูงานในหมู่บ้านเสร็จแล้วบางคณะก็อยากจะนอนค้างคืนในชุมชนของเราเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นมาของบ้านเราว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงก่อนนอนนอนกี่โมงกี่ยามแล้วก็ตื่นตอนเช้าจะตื่นกี่โมงแล้วก็ตื่นตอนเช้ามาจะทำอะไรมีการใช้ชีวิตแบบไหนในชุมชนเราก็ซึ่งหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยเห็นความสำคัญของจุดนี้ก็เลยเรียกผู้นำชุมชนมาประชุมประชาคมกันว่าเราน่าจะตั้งเป็นหมู่บ้านครัวเรือนอาสาขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้คณะที่มาศึกษาดูงานที่จะมาค้างคืนบ้านเรานั้นน่ะมีที่พักเพราะว่าในการที่จะรับคนเข้ามาในบ้านเราต้องดูก่อนว่า1ล่ะเจ้าบ้านใช่มั้ย
1: คะ
2: เจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถที่จะให้คำแนะนำกับคณะที่มานอนกับเราได้มั้ยเราต้องมีการอบรมพอดีก็เลยมีการในส่วนของผู้นำเรียกกันผู้นำมาประชุมกันว่ามีครัวเรือนอาสาสักกี่หลังที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมานอนกับเราแล้วก็วันนั้นพอได้ครัวเรือนอาสา30หลังแล้วก็มาแนะนำทำความเข้าใจกันว่าครัวเรือนอาสาของเรานี้นะต้องมีกฎระเบียบอย่างนี้ต้องมีการผ่านการตัวชี้วัดหลายข้อเหมือนกันรับได้ไหมชุมชนเขาบอกว่ารับได้แล้วก็เอา30คนนี้เข้าไปอบรมที่จังหวัด

0: ะคะที่จังหวัดเพื่อจะเรียนรู้ว่าการเป็นโฮมสเตย์นี้เราต้องทำตัวยังไงในการที่เราเป็นเจ้าบ้านนะคะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ได้ครัวเรือนอาสา30หลังคณะท่องเที่ยวมาค้างคืนที่บ้านเราแล้วก็ให้นอนกับครัวเรือนอาสาซึ่งปะปนอยู่กับในชุมชนของเราเราจะมีตัวชี้วัดคือเราจะมีป้ายโฮมสเตย์บ้านหลังไหนเป็นโฮมสเตย์เราจะมีป้ายแขวนหน้าบ้านชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะคะในส่วนของซึ่ง2หมู่บ้านของเรานี้186ครัวเรือนนี้เราจะมีครัวเรือนอาสาอยู่30หลังพอหลังจากนั้นมานะคะพอเป็นครัวเรือนอาสาแล้วมันไม่มาตรฐานนะคะมันไม่มาตรฐานทางหน่วยงานราชการก็เลยแนะนำว่าน่าจะเอาครัวเรือนอาสานี้เข้าประเมินโฮมสเตย์ไทยเพื่อที่จะได้รู้กันทั่วไปนอกจากเนื้อจากจังหวัดอุบลเราชลบุรีของเรานะคะก็จะได้เป็นที่รู้ทั่วประเทศเลยว่าน้องอ่อนน้องสิมของเราก็มีโฮมสเตย์ก็คิดหนักเหมือนกันนะคะ30หลังเอาเข้าประเมินเป็นโฮมสเตย์ที่ประเมินเยอะที่สุดของการประเมินโฮมสเตย์ไทยทางคณะกรรมการบอกว่าปกติแล้วจะประเมินอยู่6หลังขึ้นไปก็ผ่านการประเมินแล้วแต่ว่าทีนี้ถ้าจะเอา5หลัง6หลังไปประเมินส่วนที่เหลือเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็ทำความสะอาดบ้านเขาก็ดูดีเหมือนกันเขาก็อยากประเมินเหมือนกันก็ตกลงว่าประเมิน30หลังคณะกรรมการอาจารย์ประวิตรมาต้องแบ่งกันแบ่งกันเป็น2ส่วนในการประเมินเพราะประเมินหมู่บ้านละ15หลังนะคะตรงจุดนี้เราก็เอาเขาประเมินผ่านนะคะผ่านเราก็ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่เป็นป้ายนะคะนะคะ3ปีวาระ3ปีในการประเมินโฮมสเตย์นะคะ3ปีเสร็จปุ๊บขึ้นปีที่4เราก็ต้องขอรับการประเมินใหม่นะคะมีอายุแค่3ปีวาระที่2เราก็ขอรับการประเมินใหม่ทำเหมือนเดิมหมดว่าเรายังคงรักษาสภาพโฮมสเตย์ได้ไหมก็เราก็ผ่านมารอบที่2ก็ได้มาอีกใบหนึ่งนะคะเร็วๆนี้เราก็จะประเมินครั้งที่3อีกครั้งต่อไปนะคะเราจะประเมินไปเรื่อยเพื่อรักษามาตรฐานโฮมสเตย์ของเราในการรับนักท่องเที่ยวนะคะจุดนี้พอมีนักท่องเที่ยวมานอนในหมู่บ้านมันก็จะมีที่มาที่ไปของกลุ่มอาชีพมาที่ไปของกลุ่มอาชีพว่าเราจะทำอะไรขายเพื่อให้ชุมชนของเรามีรายได้ใช่ไหมคะมีรายได้ขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวที่มานอนมาศึกษาดูงานมาเช้าเย็นกลับมาเช้าบ่ายกลับอย่างนี้นะคะมาค้างคืน1คืนแล้วก็มาค้างคืน3วัน2คืนเราจะเอาอะไรขายให้ลูกค้าทำรายได้ให้กับชุมชนของเราผู้นำก็เลยมีการปรึกษากันว่าน่าจะมีกลุ่มอาชีพในชุมชนของเราก็ไปปรึกษาทางกศน.บ้างที่มีเขามีทำกลุ่มอาชีพเยอะนะคะปรึกษาหน่วยงานราชการบ้างถ้ามีงบประมาณตรงไหนทางอำเภอก็ไว้ใจทางชุมชนเราก็โยนงบประมาณมาให้ให้เราทำเพื่อที่จะต่อยอดตัวนั้นกลับไปคือเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มอาชีพ
1: ค่ะ
0: ถามว่ามีหลายกลุ่มไหมก็มีเยอะค่ะในชุมชนของเรา
1: ค่ะแล้วที่ผ้าสบายที่เห็นอยู่บนคอคุณแม่ก็ทำเองใช่ไหมคะ
0: ผ้าสบายนี้คุณแม่ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าชุมชนทำ กลุ่มอาชีพทำแม่พยายามจะทำเหมือนกันแต่ทำไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ยังสืบทอดมรดกไม่ได้นะคะจะมีคุณแม่ละตีนะคะเดี๋ยวต่อไปจะแนะนำให้รู้จักนะคะว่าในส่วนของผ้าสบายนะคะทำไมน้องอ่อนน้องสิมของมีกลุ่มผ้าสบายนะคะในส่วนที่มาที่ไปว่าทำไมสบายแดงมีตำนานอย่างไรนะคะแม่จะให้คุณแม่ราตรีมัสยามาศซึ่งเป็นป่าชาวบ้านและเป็นประธานกลุ่มสบายแดงเป็นผู้ให้ความรู้ตรงจุดนี้นะคะกราบเรียนเชิญคุณแม่ค่ะ
1: คุณยายคะแล้วผ้าพันคอที่เห็นอยู่คอคุณยายนะคุณยายเป็นคนพาคนในชุมชนทำหรือว่ายังไงคะ
2: จ้ะยายเป็นประธานค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผ้าพันคอที่อยู่ในคอคุณยายมีความเป็นมายังไงคะ
2: อันนี้เป็นผ้าสบายแดงแห่งรักของบ้านน้องอ่อน้องสิงเราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจ้ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าลายดอกจิกแต่ก่อนคนโบราณเขาชอบดอกจิกเพราะว่าดอกไม้เป็นดอกไม้ธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองทำให้มีหนุ่มสาวมักจะไปจีบกันหรือคุยกันอยู่ใต้ต้นจิกจนเกิดตำนานรักขึ้นมาจ้ะตำนานรักของเราก็มีบ่าวสาวคู่หนึ่งมักจะไปจีบกันแต่ฝ่ายหญิงนี่อะไรล่ะฐานะดีกว่าฝ่ายชายยากจนฝ่ายสาวก็เลยตีใจตีตัวออกห่างทำให้ฝ่ายชายเสียใจก็เลยไปเล่าให้แม่เขาฟังนะบอกว่าแม่ผมเสียใจมาก
1: ค่ะ
2: เพราะว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างแม่ก็สงสารลูกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูก

0: เอาผ้าสบายพื้นที่พ่อเจ้าเอามาให้แม่ตอนยังสาวเอาลองเอาไปให้เขาดูซิทีนี้พอชายคนนั้นได้รับผ้าจากแม่ก็เอาไปให้หญิงคนรักเก่าหญิงคนรักเก่าพอได้รับผ้าสบายแดงจากฝ่ายชายก็เลยเกิดความเห็นอกเห็นใจเหมือนกับมารักกันอันนี้แหละก็เลยเป็นตำนานรักคือผ้าสบายแดงแห่งรัก
1: ค่ะจากที่เราได้รู้จักผ้าสบายแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเรานี้คือทางชุมชนจะพาเราทำอะไรคะวันนี้นี่ก็จะเป็นสินค้าในชุมชนก็จะมีขวดสีเหลืองๆนี่คืออะไรคะ
2: ในส่วนในการทำนะคะในการทำก็ขออนุญาตก่อนนะคะว่าอันผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นะคะเป็นของกลุ่มแม่บ้านน้องอ๋อน้องสิงของเรานะคะก็จะเป็นแชมพู
1: ค่ะ
2: กล้วยหอมครีมนวดกล้วยหอมแล้วก็สบู่สมุนไพรแตงกวา
1: ค่ะ
2: ทำไมเราถึงเลือกทำสมุนไพรพวกนี้นะคะคือที่เป็นสบู่นะคะสบู่ที่เห็นนะคะสบู่ที่เห็นรูปลักษณะต่างๆกันแล้วแต่พิมพ์ของเรานะคะว่าจะใช้อะไรสาเหตุที่ทำสบู่เพราะว่าหนึ่งละชุมชนของเราเป็นชุมชน อาชีพหลักคือทำนานะคะอาชีพรองลงมาคือการปลูกแตงร้านนะคะชาวบ้านเราเขาเรียกแตงร้านนะคะซึ่งทำรายได้ให้กับชุมชนเราอันดับสองรองจากการทำนาก็เลยมีการคิดว่าน่าจะทำในส่วนของแตงกวาแตงเนี่ยมาแปรรูปเป็นอะไรนะคะซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีว่าน่าจะทำสบู่สมุนไพรแตงกวาซึ่งทาแล้วจะทำให้หน้าชุ่มชื่นนะคะตรงส่วนนี้ของแตงกวาเรานะคะซึ่งการทำนะคะเราก็ยังไม่ได้รับรองนะคะเพียงแต่ว่าผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่าให้ทำตรงจุดนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้รายได้เข้าชุมชนของเราคือแตงเราก็รับซื้อจากกลุ่มอาชีพเรารับซื้อแตงในการทำนะคะในส่วนของกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนี้เราจะทำเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดสกัดจากกล้วยหอมนะคะสองอย่างว่าทำไมเราถึงเลือกทำตรงจุดนี้เราก็ทำเข้าไปตั้งมะกรูดชันสบู่ขมิ้นมะขามแล้วก็ทำเข้าไปแต่ทางหน่วยงานราชการบอกว่าน่าจะทำกล้วยหอมดีกว่าเพราะยังไม่มีคนทำนะคะตรงจุดนี้แล้วก็สบู่เอาแตงกวาที่มีในพื้นที่เราทำก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำสมุนไพรจากแตงกวาในการทำสบู่แล้วก็กล้วยหอมจากการทำน้ำยาสระผมค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการทำมันยุ่งยากไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรคะ
2: ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆอันนี้เป็นก้อนแกสลีนนะคะถุงเรามีขายตามร้านเคมีพัน
1: แล้วอันนี้ก็คืออ
2: ันนี้ก็จะเป็นแตง
1: กวา
2: แตงนี้เราต้องหั่นกันนะคะหั่นแล้วก
1: ็เอามาบดใช่ไหม
2: เอามาบดให้ละเอียดเพื่อจะเอาน้ำตัวนี้มาผสมกับแกสลีนเข้าไปนะคะในการทำสบู่นะคะเราก็ผสมไปเรื่อยถ้าอยากเราจะเพิ่มสีขึ้นมาเราก็ใช้สีซึ่งใช้สีผสมอาหารเราเนี่ยค่ะผสมนิดหน่อยให้มีสีขึ้นมานิดนึงเป็นสีแตงกวานะคะถ้ากินยังไม่หอมเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหอมหัวน้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมผสมแล้วนะคะต้องเป็นหัวน้ำหอมอย่างเดียวนะคะหยดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นแตงกวานะคะเพื่อเพิ่มการอยากจะใช้นะคะถ้าแตงกวาจริงๆอย่างเดียวมันจะไม่หอมม
1: ัน
2: จะไม่หอมนะคะในการใช้แตงกวานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการทำแชมพูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเราก็มาขูดแต่เปลือกนอกขูดแต่เปลือกนอกนะคะแล้วก็นำมาบดเหมือนกันเพื่อเราจะเอาน้ำมาใส่กับในส่วนของแชมพูนะคะในการทำแชมพูนะคะก็คนพูดนี่ก็จะดูแลในเรื่องของสบู่ก็พอจะรู้เรื่องบ้างแต่ว่าในส่วนของแชมพูเราก็จะแบ่งหน้าที่ให้ทวีพรแล้วก็คุณชวีนะคะเป็นคนที่จะในส่วนของการผลิตตรงจุดนี้นะคะในส่วนการผสมในส่วนของแชมพูเนาะแชมพูยาสระผมเราก็มีสูตรอยู่ในซองแล้วเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าเราต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็เอาตามนี้เลยมันก็ได้ผลดีนะได้หอมดีนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราอยากมีกลิ่นคือเราทำมีกลิ่นกล้วยหอมนี้เราก็หัวน้ำหอมกล้วยหอมก็ได้หยดลงไปนิดนึงถ้าสีไม่สวยเราก็ใช้สีเหลืองหยดไปนิดนึงเพื่อให้แกมันสวยส่วนขั้นตอนการทำเดี๋ยวเราจะพาทำ นะคะเดี๋ยวเราจะพาทำ
1: ค่ะ
2: เอาถ้าจะทำจริงๆคือเราจะทำย่อส่วนถ้าทำเยอะเวลาเราคงไม่พอนะคะเราจะเลือกย่อส่วนเอาขนาดแล้วก็จะลดปริมาณลงตามส่วน
1: ค่ะ
2: เหมือนสบู่เหมือนสบู่นี้ก็จะมีพิมพ์แต่ถ้าว่าถ้าเราทำสบู่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราต้องเทใส่พิมพ์เทใส่พิมพ์ปุ๊บไม่ใช่ว่าเทเสร็จเราจะแกะได้เลยนะคะเราต้องทิ้งไว้เกือบเป็นวันนะคะครึ่งวันถึงจะแกะเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะคะถึงจะแกะได้เป็นก้อนอย่างนี้เพราะนั้นมันต้องใช้เวลาในการทำเราจะเริ่มมือลงมือทำเลยไหมคะเราใช้ครึ่งถุงก่อนนะคะก็ทำไปเรื่อยจนกว่าแกสดีมันจะละลายเป็นน้ำนะคะการทำสบู่มันจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เรายังขาดผลิตภัณฑ์หรือว่า อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะเรายังใช้อุปกรณ์ตัวนี้อยู่ไว้ให้เราผ่านไว้ให้เราผ่านก่อนนะคะผ่านรับได้การรับรองก่อนเราถึงจะหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์ที่มันถาวร นะคะคือเราเป็นเพียงเริ่มต้นก่อนนะคะเห็นไหมมันก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะคะก็ให้มันละลายเป็นน้ำหมดก่อนอันนี้คือผงฟองนะคะนี่คือผง
1: อันนี้ใช้ทำอะไรคะลงไปให้มันเกิด
2: ถ้าไม่มีฟองเยอะเวลาเราเคี่ยวสบู่ไปมันจะมีฟองพอมีฟองเสร็จถ้าเราไปเทเสร็จพิมพ์นะมันจะเป็นฟองของน้ำนะคะเราต้องใช้ผงฟองสกัดไว้บ้างนะคะใส่พอประมาณนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะ
1: การทำให้แก๊สซาลีนละลายนี้คือใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะ
2: แล้วแต่ว่าเราจะใช้เยอะปกติแล้วถ้าเต็มรูปแบบของจริงเขาจะใช้ถุงครึ่งนะถุงครึ่งแล้วก็จะหั่นแก๊สซาลีนถุงครึ่งจนหมดแล้วก็เคี่ยวเวลาเดียวกันแล้วก็มันก็จะไม่นานหรอกค่ะแค่5วินาที5นาทีมันก็เดียวว่ามันจะละลายแล้วนะคะถ้าเราไม่ใช้ผงฟองนะคะถ้ามันส่งผงจอดมันจะเป็นฟองเยอะพอละลายเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำของแตงกวานะคะเนื้อแตงกวาหยดลงไปนะคะเห็นไหมว่าเราจะไม่ใช้เยอะเพราะว่าเราจะไปเอาสีเพิ่มสีอีกนิดนึงนะคะถ้าใช้สีของเขาเองมันจะสีซีดแตงกวานี้เวลาเราจะบดนะคะเราต้องเอาเม็ดออกนะคะเพราะแตงกวาจะเม็ดอยู่ข้างในเราไม่เอานะคะฝานเปลือกออกแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อนะคะถ้าพอละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็เพิ่มสีนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ใช่เข้มมากนะคะเพิ่มนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันขึ้นมามันจะไปใช้ตรงที่ว่าเราต้องตัดฟองออกนะคะตัดฟองออกค่อยเทใส่แม่พิมพ์ถ้าปกติแล้วถ้าแก๊สซาลีนถุงครึ่งนะคะที่เราเคยใส่กันไปแล้วก็ผลแตงมันจะได้สบู่อยู่3แม่พิมพ์นะคะ
1: ค่ะ
2: รู้หนึ่งพอดี
1: โอเค
2: ค่ะแล้วก็คืนแล้วคือสำเร็จนะคะในส่วนของเราต้องทำให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มน้ำหอมนะคะแล้วก็เอาหัวน้ำหอมหยดขึ้นนิดนึงเวลานั้นต้องให้มันเย็นก่อนนะคะต้องตักฟองออกสิลูก
1: ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยตักค่ะ
2: ฟองออก
1: เอาออกให้หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: นี่จะเป็นฟองที่เกิดจากของแก๊สซาลีนนะคะในการถูกความร้อนถ้าเราไม่เอาฟองออกเยอะเวลาไปเทใส่แม่พิมพ์นะคะ
1: มันจะทำให้ผิวมันไม่เรียบเหรอคะหรือว่ายังไง
3: จะทำให้ผิวไม่เรียบ
2: ผิวสบู่ไม่เรียบนะคะ
3: ใ
2: เวลาที่เราจะเทสบู่

0: ทิมนะคะพื้นที่ต้องเรียบนะคะต้องเรียบแล้วก็ถ้าไม่เรียบอย่างเงี้ยมันก็สบู่ก็จะเอียงน้ำหนักหรือมันจะไม่เรียบนะคะเราถ้าเราใส่พิมพ์แล้วเราก็จะตักครั้งเดียวลูกตักครั้งเดียวเต็มแล้วก็เทครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเท2ครั้งแล้วมันจะเป็นชั้นนะคะตัดขอบค่ะเทให้เต็มครั้งเดียวเลยนะคะงานไม่เต็มอีกนิดนึงค่ะรีบเลยทำมันใจคนละชั้นค่ะแล้วมันเป็นฟองค้างอยู่เห็นไหมคะเวลาที่เราอันนี
1: ้เอาออกไม่หมด
0: เอาออกไม่หมดยากไหมคะไม่ยากเนาะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ยากง่ายๆค่ะตัวนี้ไม่ยากถ้าเราอยากได้กลิ่นอัญชันเราก็ไปหาดอกอัญชันมานะคะมาทำมาผสมกันใช้กลิ่นอัญชันแต้มแต่งเข้าไปโต๊ะที่เราวางของพวกนี้ต้องขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะเนื้อมันจะย่นเพราะยังไม่แห้งนะคะมันต้องนิ่ง
2: ค่ะนักเรียนคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปในชุมชนต่อไปก็ขอโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้กล่าวขอบคุณตัวแทนชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะจากที่แรกนะคะก็นึกว่ากล้วยหอมกินได้อย่างเดียวแต่วันนี้เราสามารถเอามาทำเป็นแชมพูหรือว่ายาสระผมได้เช่นแตงกวาก็เอาไว้ตำอย่างเดียวหนูก็คิดแบบนี้มาโดยตลอดก็ไม่รู้ว่าเอามาทำสบู่ได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะในนามตัวแทนชุมชนของน้องอ่อนน้องสิมของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทางท่านอาจารย์ประวิตรนะคะแล้วก็ด้วยท่านอาจารย์เจมณีนะคะที่ให้โอกาสน้องอ่อนน้องสิมของเรานะคะให้ความรู้แก่ลูกๆของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสมุนไพรกล้วยหอมไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรแตงกวานะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็น้องๆจะได้รับทราบว่าแตงกวาเราไม่ตำอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะแปรรูปไปเป็นของใช้ได้นะ
1: คะ
0: กล้วยหอมไม่ใช่กินอย่างเดียวนะคะแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งหลากหลายในของในหมู่บ้านเราซึ่งลูกๆก็สามารถที่จะนำไปทำในครัวเรือนเราก็ได้นะคะเหมือนลูกคนนี้ก็น่าจะเป็นแล้วล่ะรู้ว่ามันมีส่วนผสมของเกสรีนส่วนผสมของแตงกวาถ้าเราอยากจะใช้อัญชันหรือว่าเราก็ไปหาดอกอัญชันมาบดมาเปลี่ยนแปลสภาพได้แต่ว่าตัวเดียวกันคืออุปกรณ์ตัวเดียวกันวัสดุตัวเดียวกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคณะอาจารย์นะคะพร้อมด้วยลูกๆทุกท่านนะคะ

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้อง

ให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามา

่บริเวณห้อยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่น

นำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ครับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในการแปรรูปอาหารนะครับเรายังอยู่เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนะครับนั่นก็คือ

ลาหยองนะครับแล้วก็นำไปทำเป็นน้ำพริกนรกปลาหยองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานะครับก็ยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นปลาส้มจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ที่นะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปลานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการทำแหนมปลานั่นเองนะครับแหนมปลานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนะครับกับปลาส้มนะครับลักษณะของแหนมปลานะครับก็จะมีลักษณะชิ้นนะครับถูกสับบดให้ละเอียดนะครับซึ่งนะครับเนื้อปลาที่เราได้มานะครับเราก็จะนำคัดในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดก้างนะครับแล้วก็นำมาสับนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับก็จะได้นะครับเนื้อปลาที่พร้อมสำหรับทำแหนมปลานะครับส่วนกรรมวิธีในการบดสับนะครับเราสามารถที่จะทำเองได้ที่ครัวเรือนบ้านเรานะครับอาจจะใช้มีดของเรานะครับสับบดก็ได้นะครับหรือนะครับเราอาจจะใช้เครื่องบดนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับปลาทุกชนิดนะครับก็สามารถที่จะนำเฉพาะเนื้อนะครับมาบดนะครับมาสับให้ละเอียดนะครับแล้วนำมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกรรมวิธีในการทำนะครับว่านะครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับหากท่านนะครับผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับเมื่อชมจบแล้วนะครับก็นะครับไปหาซื้อนะครับเนื้อปลานะครับจากท้องตลาดแล้วก็มาทำตามได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับแนะนำส่วนผสมนะครับก็จะมีเนื้อปลานะครับที่เราสับบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับกระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับเป็นข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับเกลือป่นนะครับในส่วนของข้าวนะครับเราอาจจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับในการทำแหนมปลานะครับเราก็แนะนำนะครับให้ใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่านะครับผลิตภัณฑ์แหนมปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัมผัสละเอียดเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้าวสวยนะครับเนื่องจากว่าข้าวสวยนะครับเมื่อสัมผัสกับความชื้นนวดให้เหนียวนะครับก็จะแตกเม็ดข้าวออกแล้วก็จะนิ่มแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับของเนื้อปลาของเราได้ดีนะครับเพราะนั้นก็จะเลือกที่ข้าวสวยนะครับกรรมวิธีขั้นตอนในการนวดส่วนผสมนะครับก็เราก็จะนวดนะครับในส่วนของเกลือก่อนนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลานะครับจากนั้นเราถึงจะใส่กระเทียมนะครับลงไปคลุกเคล้านวดให้เข้ากันและสุดท้ายนะครับเราถึงจะใส่ข้าวเข้าไปนวดนะครับให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีนะครับในการทำแหนมปลากันเลยนะครับใส่เครื่องปรุงนะครับลงไปนะครับใช้เกลือนะครับโรยเครื่องปรุงนะครับนะครับทำการนะครับคลุกเคล้านวดนะครับนะครับให้เข้ากันกับเนื้อปลาบดก่อนนะครับนะครับนวดให้เข้ากันนะครับสัก5นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้นะครับเกลือนะครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกับเนื้อปลาบดนะครับตอนนี้เรานวดลักษณะก็คล้ายกันกับเรานวดแป้งนะครับที่เรานวดแป้งให้เป็นก้อนนะครับก็คล้ายคลึงกันเลยนะครับ

นะครับพอนวดให้เข้ากันได้ที่นะครับเราก็จะใส่นะครับกระเทียมนะครับลงไปนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอัตราส่วนนะครับที่ใช้นะครับเมื่อกี้นะครับเนื้อปลาบดที่1กิโลกรัมนะครับเกลือป่นนะครับที่20กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับโขลกละเอียดนะครับที่180กรัมนะครับก็นวดให้เข้ากันก่อนนะครับสัก5นาทีนะครับถึงจะใส่ข้าวลงไปนวดนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับ

นะครับเนื่องจากนะครับในการทำแหนมปลานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อนะครับสัมผัสนะครับมีลักษณะเนื้อละเอียดนะครับในการบดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับเราต้องใช้ระยะเวลานวดนะครับให้เนื้อปลานะครับเหนียวเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดนะครับแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตรงนั้นนะครับแหนมปลาจะไม่เกิดรสชาติเปรี้ยวนะครับและก็จะไม่เป็นแหนมปลาให้เรานะครับเพราะนะครับเราต้องนวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวติดมือนะครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการนวดส่วนผสมนะครับนานพอสมควรนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับข้าวก็นะครับต้องนะครับบี้ให้แตกเป็นเม็ดด้วยนะครับไม่ให้จับกันเป็นก้อนนะครับ

เคล็ดลับนะครับในการนวดให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะครับเราต้องนวดโดยใช้อุ้งมือของเรานะครับส่วนบริเวณอุ้งมือของเราเป็นตัวกดอัดแรงลงไปนะครับส่วนผสมก็จะนวดเข้ากันได้ดีนะครับถ้าเรานวดแบบขยำนะครับอย่างนี้นะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับต้องนวดให้เป็นก้อนและใช้อุ้งมือของเรานะครับดันลงไปนะครับส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีนะครับ

ในการเลือกใช้เนื้อปลานะครับที่เรานำมาทำเป็นแหนมปลานะครับเราสามารถที่จะนำปลาที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับมาทำเป็นแหนมปลาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อปลานิลนะครับเนื้อปลานวลจันทร์นะครับเนื้อปลายี่สกนะครับเรายังสามารถที่จะนำเนื้อปลากรายนะครับมาทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณภาพของเนื้อปลากรายนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเหนียวดีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเรานวดนะครับให้ส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับก็กำลังได้ที่แล้วนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยติดภาชนะแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับในการนวดแหนมปลานะครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับอย่างน้อย 20-30 นาทีนะครับเนื้อปลานะครับส่วนผสมนะครับถึงจะเข้ากันได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับ

ครับถ้าเราตบดูนะครับเนื้อปลาก็จะเด้งนะครับนะครับไม่ติดมือนะครับนี่คือลักษณะของแหนมปลานะครับที่นวดได้ที่นะครับนะครับจะไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนวดต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับกำลังได้ที่แล้วนะครับสีของเนื้อปลานะครับก็จะซีดลงนิดนึงนะครับเนื่องจากปฏิกิริยานะครับของการนวดนะครับ

นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับว่าถ้าเรานวดได้ที่นะครับเราจับมาปั้นเป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนนะครับไม่แตกนะครับเป็นก้อนรวมกันได้ดีนะครับก็สามารถที่จะนวดได้ที่แล้วนะครับก็สังเกตดูจากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราปั้นเป็นก้อนแล้วไม่เหนียวติดมือนะครับนะครับก็ยังเหนียวติดมือนะครับเดี๋ยวเราจะนวดต่อนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับเนื้อนะครับส่วนผสมนะครับก็เริ่มนวดได้เข้ากันดีแล้วนะครับนะครับเราใช้ฝ่ามือของเรานะครับตีนะครับตีส่วนผสมนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเด้งดีนะครับตรงนี้นะครับตีแรงๆนี่เลยนะครับตกลงไปนะครับ

ครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็นวดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ตามปริมาตรหรือปริมาณที่เราต้องการนะครับรูปแบบในการบรรจุของเราวันนี้นะครับจะทำแหนมปลาที่ใส่ถุงนะครับแล้วชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้ถุงละ150กรัมนะครับจากนั้นเราจะนำมาทำให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในเรื่องของการบรรจุในภาชนะบรรจุให้เป็นรูปทรงของแหนมปลานะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าต้องการให้แหนมปลาของเรานะครับมีลักษณะเป็นก้อนเป็นก้อนทรงเป็นแท่งกลมนะครับหรือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นก็ได้นะครับหรือจะนำไปบรรจุในภาชนะที่อัดเป็นกระปุกก็ได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการบรรจุกันเลยนะครับ

นะครับแรกนะครับเราต้องพับนะครับพับถุงนะครับไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนะครับติดกับปากถุงนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเลอะนะครับติดกับขอบปากถุงได้นะครับถุงที่ใช้นะครับก็เป็นถุงนะครับไซส์ตามขนาดที่เราต้องการว่าอยากจะได้แผ่นขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถุงที่มีขนาดหนานะครับเพราะว่าจะทำให้การอัดเป็นแผ่นนะครับมันจะทำให้อัดแล้วนะครับเป็นแผ่นได้ไม่สวยงามนะครับนะครับถุงที่ใช้ในบรรจุนะครับส่วนผสมนะครับก็จะเป็นส่วนของถุงบรรจุชั้นที่1นะครับเดี๋ยวจะมีการบรรจุ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับโอเคครับนะครับก็ตักส่วนผสมนะครับที่นะครับถุงละ150กรัมนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับ

นะครับในการทำแหนมปลานะครับเราต้องดูในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนผสมที่ใช้นะครับไม่ควรจะนำส่วนผสมที่เป็นวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุกันเสียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนี้เราต้องแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของการใช้สารเจือปนอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะครับ

นะครับลักษณะของแหนมปลานะครับที่เรานวดได้ที่นะครับก้อนเนื้อนะครับเวลาเราสัมผัสนะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งนะครับไม่เหนียวเละนะครับ

โอเคครับได้นะครับจำนวนแหนมปลานะครับบรรจุในถุงนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับได้จำนวนนะครับถุงละ150กรัมพอดีเลยนะครับจำนวน8ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนในการตีเนื้อปลาที่อยู่ในแผ่นทำการรีดนะครับให้เป็นแผ่นให้มีลักษณะที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ

นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะไล่นะครับส่วนผสมนะครับให้อยู่ในมุมนะครับให้อยู่ในมุมถุงนะครับโดยทำการไล่อากาศนะครับก็รีดลงไปเลยนะครับรีดลงไปเลยนะครับนะครับตอนนี้เราจะยังไม่แต่งให้เป็นแผ่นที่สวยนะครับเราจะทำการรีดนะครับนะครับส่วนผสมนะครับให้ลงไปนะครับไม่ให้มีนะครับช่องว่างอากาศนะครับอยู่ในถุงนะครับมือของเราก็ทำการบีบได้เลยนะครับโอเคนะครับให้เต็มมุมนะครับเวลาเป็นแผ่นแหนมปลาออกมานะครับจะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะครับโอเคนะครับนะครับใช้มือของเรานะครับรีดได้เลยนะครับนี้นะครับนะครับใช้ฝ่ามือนะครับขอบฝ่ามือของเรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับต้องการได้แผ่นขนาดใหญ่เราก็ใส่ในปริมาณที่มากกว่านะครับแล้วก็ใช้ภาชนะถุงนะครับที่ใบขนาดที่ใหญ่กว่าก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันหรือในขณะเดียวกันนะครับเราจะทำให้เป็นถุงขนาดไซส์เล็กเป็นชิ้นเล็กก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีดต่อให้เสร็จนะครับครับตรงนี้นะครับนะครับเป็นการตีนะครับเพื่อให้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับไล่อากาศแล้วก็เนื้อสัมผัสนะครับได้ถูกการกดอัดทับกันแน่นมากกว่าเดิมนะครับเราต้องพลิกดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับการไล่อากาศไปด้วยนะครับนะครับก็เป็นการไล่อากาศไปในตัวนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับในลักษณะนะครับนะครับก็เราก็จะได้แหนมปลานะครับที่บรรจุในถุงนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จทุกถุงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อถุงนะครับเป็นชั้นที่สองนะครับครับหลังจากที่เรานะครับรีดให้เป็นแผ่นนะครับครบทุกแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบรรจุนะครับใช้ถุงบรรจุนะครับห่อเป็นชั้นที่สองนะครับเพื่อนะครับทำให้เกิดการหมักของแหนมปลานะครับที่ได้แผ่นนะครับที่ได้แผ่นนะครับแหนมปลาที่มีลักษณะที่แน่นเหนียวมากกว่าเดิมนะครับเราต้องห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับนะครับลักษณะของการใส่ถุงห่ออีกหนึ่งชั้นนะครับก็ใส่ตามขนาด

นะครับความยาวนะครับด้านตัดนะครับก็นะครับใส่ลงไปได้เลยครับ1ถุงนะครับนะครับเราก็จัดให้นะครับผิวเรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้ผิวของถุงนะครับผิวเรียบนะครับเนื่องจากว่าแหนมปลาของเรานะครับจะต้องมีลักษณะเป็นแผ่นที่สวยงามนะครับก็ต้องจัดนะครับในขั้นตอนตรงนี้ด้วยนะครับนะครับใส่ให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับ

ขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้มือของเรานะครับตีให้ตึงนะครับอีกครั้งได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องห่อ2ชั้นนะครับ

นะครับในส่วนของการช่วงของการหมักแหนมปลานะครับก็จะมีเกิดปฏิกิริยาของการหมักนะครับในช่วงที่หมักเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะทำงานแล้วก็ผลิตเป็นกรดนะครับธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ำความชื้นก็จะแทรกซึมอยู่นะครับตามแผ่นของปลาเพราะนั้นนักเรียนหรือท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับแหนมปลาของเราไม่ได้เน่าเสียนะครับเกิดจากกระบวนการหมักนะครับก็จะมีน้ำไหลปนอยู่ในถุงนะครับเดี๋ยวเมื่อเราทำการนะครับจัดแผ่นของแหนมปลานะครับได้ใส่ห่อเป็นถุงชั้นที่2นะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะนะครับนะครับเราก็นำมาเรียงใส่ภาชนะสามารถที่จะวางเรียงซ้อนทับกันได้เลยนะครับในการบ่มหรือหมักนะครับแหนมปลานะครับให้ได้เป็นแหนมปลาผลิตภัณฑ์แหนมปลาที่เราต้องการนะครับจะถูกนะครับนะครับหมักทิ้งไว้นะครับหรือบ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับยังไม่ต้องแช่เย็นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะหมักนะครับทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยนะครับที่12ชั่วโมงนะครับหรืออาจสักประมาณ2วันนะครับไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวที่เราต้องการแต่ที่12ชั่วโมงนะครับความเปรี้ยวก็จะเริ่มได้ที่นะครับถ้าหากว่าต้องการความเปรี้ยวมากขึ้นนะครับก็หมักต่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อสัมผัสตอนนี้นะครับที่ทำเป็นแหนมปลาเสร็จแล้วนะครับแผ่นก็จะมีลักษณะนิ่มนะครับแต่นะครับเมื่อเป็นแหนมปลาผ่านกระบวนการหมักได้ที่นะครับชิ้นของแหนมปลาที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อสัมผัสที่แข็งตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากปฏิกิริยาของการหมักนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีลักษณะแหนมปลาที่เนื้อแน่นนะครับกลิ่นหอมของกระเทียมไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับและรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวและที่สำคัญคืออร่อยแน่นอนนะครับแหนมปลาเราทำจากวัตถุดิบที่ได้มาจากท้องถิ่นตามธรรมชาติของเรานะครับส่วนผสมที่ได้มานะครับเป็นส่วนผสมที่นะครับไม่ใส่พวกสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ใส่วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นวัตถุเจือปนกันเสียเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าแหนมปลาของเราผลิตออกมาต้องมีคุณภาพแน่นอนนะครับหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการเก็บรักษานะครับหลังจากที่นะครับแหนมปลาของเรานะครับผ่านกระบวนการหมักนะครับตอนนี้นะครับเนื้อสัมผัสนะครับจะไม่นิ่มเหมือนเดิมนะครับจะแข็งนะครับแล้วก็นะครับจะมีน้ำของการหมักนะครับก็ปนอยู่กับแผ่นนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวกลิ่นหอมนะครับตอนนี้นะครับก็ถุงก็ยังอยู่ใน2ชั้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราทำเป็นแหนมนะครับได้ที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนในการบรรจุการเก็บรักษาเราก็จะนำไปห่อนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นรูปแบบถุงภาชนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกขนาดหนาแล้วทำการซีลปิดถุงหรือจะเป็นรูปแบบซีลบรรจุสูญญากาศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นะครับถอดชิ้นนะครับของแหนมปลานะครับที่อยู่ในห่อนะครับชิ้นแรกนะครับก็นะครับดึงแหนมปลานะครับออกมานะครับขั้นตอนตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของ
มือที่มาใช้ในการจับชิ้นของแหนมปลานะครับอาจจะล้างมือเช็ดมือให้แห้งนะครับหรืออาจจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ภายนอกนะครับมาทำให้เกิดเจือปนแล้วก็นะครับอาจจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับเน่าเสียได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องดูในเรื่องของความสะอาดในการบรรจุในครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับการเก็บรักษานะครับเราจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิในตู้เย็นเท่านั้นนะครับแช่เย็นเท่านั้นนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อย 2-3 เดือนนะครับความเปรี้ยวนะครับก็จะคงที่นะครับถ้าหากเราเก็บไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดาก็อยู่ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสนะครับห้ามนะครับกรรมวิธีในการเก็บรักษาห้ามเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเป็นแหนมปลาแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าไม่เก็บในอุณหภูมิแช่เย็นก็อาจจะทำให้แหนมปลาของเราเน่าเสียได้นะครับหรือห้ามนะครับห้ามแช่ในช่องแช่แข็งนะครับเพราะว่าแช่ในช่องแช่แข็งจะทำให้แหนมปลาของเรานะครับแข็งตัวและเสียการและเสียนะครับเนื้อสัมผัสของเนื้อปลานะครับก็จะทำให้เนื้อปลานะครับเนื้อสัมผัสแตกยุ่ยได้นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะครับกรรมวิธีการรับประทานนะครับก็นำมาทำให้สุกแนะนำนะครับแหนมปลานะครับบางคนนะครับอาจจะคุ้นชินอาจจะเคยพบเห็นที่เอามารับประทานดิบๆนะครับจริงๆแล้วก็ทานได้แต่แนะนำเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดควรจะทำอาหารหรือปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานนะครับอาจจะนำไปปิ้งไปย่างหรือไปทอดหรือไปนึ่งก็ได้นะครับสำหรับแหนมปลาครับผมในการทำแหนมปลานะครับเพื่อในเชิงการค้าธุรกิจนะครับขยายในรูปแบบภาคอุตสาหกรรมหรือในระดับครัวเรือนของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนสำหรับให้ผู้บริโภคนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับการทำผลิตแหนมปลาของเราซึ่งจริงๆแล้วแหนมปลาของเรานะครับก็ควรที่จะมีวันที่กำหนดวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ช่วงกำหนดนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับได้เห็นและก็ได้รู้นะครับว่าการทำแหนมปลาของเรามีอายุการเก็บรักษาได้นานเพียงเท่าไหร่นะครับครับสำหรับนะครับในการทำแหนมปลานะครับก็เป็นอีกนะครับหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับคงได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับชุดรายวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับการทำแหนมปลาในวันนี้ถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะติดตามตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือนะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับการแปรรูปอาหารนะครับก็ยังมีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังนะครับได้ช่องทางที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
2: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ครับลำดับต่อไปนะฮะเราผมจะให้ความรู้นะครับแล้ว วิธีการทดสอบเครื่องช่วยหายใจนะครับนะที่ผ่านมานะครับเรารู้แล้วว่าเครื่องช่วยหายใจนั้นมีคุณสมบัตินะครับมีการช่วยผู้ป่วยอย่างไรนะครับนะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับเราตั้งเซตอะไรไว้บ้างนะครับเพราะนั้นส่วนที่คุณหมอหรือพยาบาลที่เซตแล้วนะครับนะมันก็จะมีบอกอยู่ในการทดสอบด้วยว่าค่าต่างๆนะครับที่เขาปรับตั้งนะครับนะว่ามันได้ตามเกณฑ์ไหมเพราะว่าเวลาที่เราตั้งปั๊บอย่างเช่นไดเดิมนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับนะ

พอตั้งเสร็จเราก็ดูว่าผู้ป่วยนะครับให้ผลในการตั้งนะครับเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับนะโดยการทดสอบนั้นก็จะมีบอกว่าเครื่องนี้นะครับสามารถตั้งนะครับนะแล้วก็ทำงานอย่างที่เครื่องเซตไว้หรือไม่เพราะไอ้เครื่องที่จะมาดูนะครับในเรื่องการทำงานก็เราเรียกว่าเป็นเครื่องventilator analyzer นะครับนะครับเหมือนคนนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่

นี้ยนะครับให้มันหายใจนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาตรฐานอ้างอิงก็เหมือนเดิมนะนะครับมีเรื่องระบบไฟฟ้ากับระบบเครื่องมือแพทย์นะครับ2ตัวนะครับชนกันนะฮะอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบเครื่องนะครับก็อยู่ที่18ถึง28ความชื้นสัมพัทธ์20ถึง85นะครับมีนิยามนิดนึงนะครับเผื่อเพราะว่าตัวพวกนี้นะจะไปอยู่นะครับในตัวที่ต้องทดสอบทุกข้อนะครับ tidal volume ก็คือปริมาณอากาศที่เข้าไปนะครับ1ครั้งนะครับ inspiratory time ก็คือเวลาที่ส่งลมหายใจเข้าสู่ปอดแล้ว expiratory time ก็คืออากาศที่ออกมาจากปอดนะครับ ie ก็คืออัตราส่วนระหว่างเวลาของการหายใจเข้ากับเวลาออกนะครับ respiratory rate นะครับก็คือในเรื่องของการจับวัดอัตราการหายใจเข้าออกนะครับในระยะ1นาทีนะครับว่ามีอัตราเป็นยังไงนะครับ minute volume ก็คือปริมาณลมหายใจออกนะครับนะ exhaust idle volume นะครับใน1นาทีนะครับ airway pressure นะครับก็คือความดันในการหายใจส่วนต้นในขณะที่เครื่องหายใจขณะที่ใช้เครื่องนะครับนะ peak inspiratory pressure นะครับหรือว่า PIP นะก็คือค่าพาวนะที่ใช้ได้สูงสุดในการหายใจเข้าหรือเรียกว่า peak airway pressure นะครับ end expiratory pressure นะครับหรือ EP นะคือ EP ที่สิ้นสุดการหายใจออกนะครับถ้าเป็นการหายใจสู่บรรยากาศก็เท่ากับ0นะครับ position positive and expiratory pressure นะครับหรือ PIP คือทำให้ความดันในช่วงหายใจออกสูงสุดมีค่ามากกว่าบรรยากาศนะครับ inspiratory flow rate นะครับหรือ AF คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ปอดนะครับ fraction of inspired oxygen นะครับก็คือความเข้มข้นออกซิเจนที่ให้ผู้ป่วยนะครับ apnea alarm ก็คือเมื่อผู้ป่วยไม่หายใจนะครับนะเครื่องที่ทำการทดสอบนะครับก็เราเขียนตัวย่อว่า DUT นะครับคำว่า DUT ก็คือ device under test นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือ DUT เครื่องโรงพยาบาล นะครับค่ามาตรฐาน standard value หมายถึงว่าค่าที่อ่านได้จากตัว ventilator tester นะครับแล้วก็ electric safety analyzer นะครับก็คือดูว่าอ่านจากเครื่องตัวที่เป็นตัว tester นะครับนะว่าเครื่องไอ้ ventilator ที่เราใช้อยู่นะครับมีความผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการรั่วหรือมีอะไรอย่างไรนะครับสามารถที่จะอ่านได้เพราะฉะนั้นไอ้2ตัวหลังนะ14กับ15นะครับนะเป็นพูดถึงเรื่องเครื่องมาตรฐานกับเครื่องโรงพยาบาล นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะมีอันที่หนึ่ง Ethicon Safety Analyzer นะครับก็คือเครื่องมือวัดความปลอดภัยนะครับทางด้านไฟฟ้านะครับนะ 5.2 เป็น Ventilator Tester นะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่สร้างหรือว่าทำงานแบบคนเทียมๆนะครับนะเพื่อที่จะเอาตัวช่วยหายใจแล้วสั่งให้เครื่อง ventilator ทำงานนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับอ่านจากผลออกมาจากเครื่อง ventilator นะครับว่าไอ้ที่ตั้งไว้กับไอ้ที่ ventilator รายงานมานั้นมันตรงกันหรือเปล่านะครับหลัง simulator นะครับนะอันนี้แล้วแต่เพราะว่าเป็นตัวที่มาคู่กับเครื่องนะครับหัวข้อการทดสอบเหมือนเดิมนะครับเราดูในเรื่องของ vision checkนะครับเราดูด้วยสายตานะครับดูด้วยการทำงานที่ปรากฏที่เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็จะมีตัวที่เพิ่มมาก็เช่นชุดพยุงสายนะครับก็คือข้างหลังนะครับชุดพยุงสายนะครับที่มันมีสภาพที่ดีไหมนะครับพร้อมที่จะพยุงสายได้เป็นอย่างไรนะครับระบบตรวจสอบตัวเองก็เป็นเซลฟ์เทสพอเปิดเครื่องมาปั๊บมันก็จะมีตัวแสดงนะครับของรายละเอียดนะครับของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคือเรื่องของเมทริกอันนึงเรื่องของแบตเตอรี่อันนึงนะครับเรื่องของเวฟฟอร์มที่อันนึงแล้วก็เรื่องที่จะมีเสียงไหมนะครับมันก็สามารถเทสให้เรารู้นะครับว่าเครื่องเนี่ยนะครับทุกฟังก์ชันหรือทุกอะไรต่ออะไรนะครับสามารถที่จะแสดงบนหน้าจอหรือว่าอะลามนะครับได้นะครับการทดสอบทางไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมีการออกแน่นอนนะจำไว้ด้วยหัวข้อการทดสอบนะครับมาจะมีเรื่องของตะกี้มันมีที่บอกนะขยายความนะมินนิ่งของมันอยู่แล้วนะครับเราจะทดสอบในเรื่องของไทเดอร์วอลลุ่มนะครับเกณฑ์ก็คือ
บวกลบ 10% นะครับ respirator

เรทนะครับก็บวกเอาเป็นว่าเกณฑ์นะบวกลบสิบหมดทุกหัวข้อนะนะครับเรามีเทสทั้งหมด7อย่างนะแต่ว่าคำนิยามตะกี้นะครับมันมีเป็นตั้ง12อย่างนะครับอันนี้เราเทสที่จำเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางอย่างเช่นดูในเรื่องวอลลุ่มนะครับดูในเรื่องเพรสเชอร์นะอันนี้หลักๆเขาก็จะเอามาเขาเรียกว่าต้องเซตนะครับแล้วก็ต้องได้ค่าตามนี้นะครับถึงจะยอมรับนะครับนะเขาจะมีหมายเหตุว่าเกณฑ์ยอมรับบวกลบ 10% หมายถึงพารามิเตอร์ที่หน้าจอจะต้องมีค่าไม่เกินบวกลบ 10 ที่ค่ามาตรฐานก็แสดงว่าไอ้ตรงที่หน้าจอออกมาของเครื่องโรงพยาบาล DUT นะครับกับหน้าจอนะครับที่เครื่องสแตนดาร์ดนะครับจะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 10% นะครับนะจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรามาเทียบจาก 10% ว่านั้นมีค่าความต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการดูว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเกณฑ์การยอมรับที่บอกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือหน้าจอนะครับที่เราตั้งจากเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานไอตัวที่เราอ่านจากตัวเครื่องมือสแตนดาร์ดนะครับเท่าไหร่นะครับนะเราก็หารด้วยค่ามาตรฐานคูณด้วยร้อยนะครับอันนี้เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีความต่างปุ๊บต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ถึงจะรู้ว่ามันตกเกณฑ์หรือไม่นะครับส่วนอารามนะครับเขาก็จะมีเทสนะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็น respiratory rate alarm นะครับก็คือว่าอัตราการหายใจนะครับอันที่2จะเป็น peak inspiration pressure นะครับก็คือความดันนะครับมีเกินไหมอันที่3ก็จะเป็น tidal volume alarm นะครับก็อารามในเรื่องของปริมาตรนะครับอากาศที่เข้าไปนะครับอันที่4ก็เป็น minute volume นะครับ alarm อันที่5ก็เป็น apnea alarm นะครับเพราะนั้นการคิดค่าอารามตรงนี้นะครับเกณฑ์การยอมรับคือ 10% เหมือนกันหมดนะครับวิธีการก็คือเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกไว้ 10% นะครับก็จะต้องหน้าจอที่แสดงนะครับค่าที่ตั้งหารด้วยค่าที่ตั้งคูณด้วย100นะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับแล้วไปดูว่าเกินเกณฑ์ไหมนะครับถ้าเกินเกณฑ์ว่าเครื่องทดสอบนะครับมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตตั้งแล้วนะครับทำให้ค่าที่ผู้ป่วยนั้นนะครับไม่เป็นไปตามนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปแก้ไขนะครับหรือต้องไปปรับปรุงหรือไม่ก็อาจจะบันทึกค่าไว้นะครับถ้าอันนี้มันเท่านี้เวลาใช้กับผู้ป่วยไปเท่านู้นนะครับก็จะต้องอาจจะเซตไว้เป็นแบบค่าชดเชยนะครับถ้าตรงนี้บอกว่าเซต100แต่ว่าพอไปทำให้ผู้ป่วยเป็น110นะตอนนี้เราก็ต้องอาจจะบันทึกจดว่าถ้าปุ่มมาถึงตรงนี้แล้วมันก็คือ110นะครับไม่ใช่100นะครับนะแล้วแต่ว่าจะจัดการเครื่องอย่างไรนะครับวิธีการทดสอบนะเหมือนเดิมทางไฟฟ้านะครับอันนี้วัดกล่าวนะครับอันนี้วัดในเรื่องของการลีกของเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบคัดวันเหมือนเดิมนะครับสายหลีดไม่มีนะครับเราก็ใช้มิลลิแอมแปร์นะครับวัดกับกราวเทสกับดินนะครับนะอันนี้สัญลักษณ์เราก็คงจะเข้าใจเจอตรงนี้ทุกหน้านะทุกเครื่องเลยที่มีไฟฟ้าเราก็จะเจอทั้งเครื่องตัดจี้ทั้งเครื่องอะไรต่ออะไรนะเยอะมากวิธีการต่อนะครับระหว่างเครื่องของโรงพยาบาลนะครับกับเครื่องมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็มีวิธีการตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเขาก็พยายามวาดให้เหมือนนะตัวแบบเนี้ยนะครับตั้งอยู่บนแท่นนะครับแล้วก็มีเครื่องนะครับเห็นตัวสร้างความชื้นนะครับ1อันนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจventilator tester นะครับก็จะเอาสายนะครับที่ต่อเข้าผู้ป่วยนะครับไปเข้ายังเครื่อง ventilator แทนนะครับก็จะเป็นท่อเข้าไปนะท่อที่ผู้ป่วยหายใจก็เอาไปท่อเครื่องช่วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบเป็นตัวที่มันมีเอาท่อนะท่อที่ใส่ผู้ป่วยนะครับมาสวมตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่เครื่องนะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้มันจะมีไอตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวไอเวนเทสอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเบอร์10ก็คือต่อเข้ากับลมหายใจนะครับไอต่อที่ตรงช่องนะครับ
แล้วก็มีการวัดนะครับในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนี่ก็สามารถที่จะวัดได้นะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันในการเทสนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี MVI MVE bleed rate นะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบเครื่องนะครับ อยู่ในเลนส์นี้ช่วงนี้นะครับก็คือสามารถอ่านได้จากเวนติเลเตอร์นะครับว่าเวลาที่เขาเซตตั้งแล้วนะครับแล้วเครื่องมันก็สามารถที่จะทำงานนะครับแล้วก็ได้ค่านะครับเป็นอย่างตารางหรือเปล่านะครับนะเรามาดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวท่านอาจจะไปเจอที่หน้างานนะครับก็จะได้ เข้าใจมากขึ้นนะครับก็สรุปว่าสายที่ออกจากผู้ป่วยนะครับตรงนี้เนบูไลเซอร์นะครับออกไปแล้วไปเข้าที่ตรงเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับนะก็จะมีเทสลังนะครับอยู่ที่ด้านทางด้านขวาก็คือเป็นเหมือนปอดเทียมนะครับของผู้ป่วยถ้าไม่มีตัวนี้แล้วมันเทสไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมีเครื่องนะครับแล้วก็มีปอดเทียมเอาเทสลังนะปอดเทียมนะครับสำหรับที่จะช่วยในการทำให้เครื่องเวนติเลเตอร์เทสเตอร์เนี่ยนะครับทำงานนะครับตามรายละเอียดนะครับมันเหมือนกับปอดคนที่ฟุบขยายฟุบขยายนะครับนะแล้วก็เครื่องก็สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งนะครับติดตั้งเวนติเลเตอร์นะครับกับเครื่องตัวเทสเตอร์นะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะฮะเรามาดูหัวข้อทดสอบ

ตัวนี้นะครับเป็นค่าที่เราจะต้องทำการทดสอบเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับเราทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับที่500 ml นะครับนะเพราะฉะนั้นค่าที่ทำการทดสอบนะครับก็จะมี200 500แล้วก็800นะครับนะว่าเครื่องอ่านได้ตามไหมนะครับเราทำ respiration rate นะครับที่20 beats per minute นะครับเราก็เซตส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะอยู่เป็นค่าตรงกลางเห็นไหมต่ำตรงที่ใช้งานแล้วก็สูงนะครับนะIE ratio นะครับก็1ต่อ1 1ต่อ2แล้วก็1ต่อ3นะครับส่วนปิ๊บนะฮะก็จะทำที่ค่า20 40 60ลิตรเปอร์มิลนะครับแล้วก็ปิ๊บของเพรสเชอร์นะครับอันนั้นปิ๊บ4อันนี้ปิ๊บเพรสเชอร์นะครับก็ทำที่10 20 40นะครับแล้วก็ปิ๊บนะฮะของไอตัวเพรสเชอร์นะครับก็ทำที่50 15นะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนโฟลว์นะทำที่21 60แล้วก็100อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับทำเสร็จแล้วก็ได้ตรงนี้ส่วนการเทสอะลามนะครับการเทสอะลามก็ตามที่บันทึกนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะครับในค่าที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้เรามาดูว่า หน้ารายงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับหน้ารายงานก็เหมือนเดิมตามที่โปรซีเจอร์นั้นถูกสร้างนะครับนะก็ชื่อเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือหลายกี่ตัวกี่อย่างนะครับวันนั้นเครื่องมือที่เราใช้นะครับตะกี้ที่บอกยกตัวที่ไว้ที่หน้าแรกๆนะครับก็จะเป็น Ventest Analyzer นะครับแล้วก็มี Safety Analyzer นะครับนะแล้วก็ถ้ามีอันอื่นเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับหรือถ้าเราวัดเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้าถ้าเราไม่มีเซฟอิเล็กทริคอลเซฟตี้อนาลิเซอร์นะครับเราก็มีมิลลิแอมมิเตอร์นะครับเรามีโอมมิเตอร์นะครับเราก็ใส่แยกไปได้นะครับนะสถานะการทดสอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีในเรื่องของเครื่องใหม่เครื่องใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องหลังการซ่อมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะแต่นี้เรามาดูข้อมูลนะอันนี้ครับหัวข้อการตรวจนะครับอันที่1เราจะดูไดเดอร์วอลลุ่มนะครับหน่วยเป็น ml นะฮะตั้งที่หน้าเครื่องเท่าไหร่นะครับอ่านที่หน้าจอเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับก็ผ่านไม่ผ่านคําว่าค่าที่ตั้งจากตัวนี้นะครับแสดงหน้าจอก็หน้าของเครื่องโรงพยาบาลนะครับค่ามาตรฐานก็คือค่าที่อ่านได้จากตัวventilator analyzer นะครับตารางนี้มีใครสงสัยไหมครับทำไมมันมี3ช่อง1 2 3นะตั้งที่หน้าเครื่องนะครับหน้าปัดที่แสดงเพราะปกติแล้วเวลาที่เราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาให้เครื่องทำงานนะครับมันก็จะมีหน้าจอแสดงค่านะครับค่ามาตรฐานนะครับที่อ่านได้จากเครื่อง ventilator tester นะครับมีอยู่ในช่วงไหนนะครับนะครับผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ว่าเราแปลงนะครับระหว่างค่าหน้าจอกับค่ามาตรฐานนะครับว่ามันมีเออร์เรอร์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอได้เออร์เรอร์กี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บเราก็ไปเทียบประเคนว่าต้องไม่เกินบวกลบ 10% นะครับมันถึงจะโอเคนะครับนะเพราะจริงๆแล้วค่าที่ตั้งกับที่หน้าจอนะครับอาจจะไม่ตรงกันก็มีนะครับบางเครื่องนะครับนะอันนี้ก็ดูนะครับค่าที่ตั้งคุณก็ตั้งปุ่มไปนะครับแต่ว่าพอหน้าจอสั้นอาจจะไม่ใช่นะครับก็ต้องเอาตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเรามาดูเกณฑ์นะครับนิดหนึ่งที่

เขาก็จะบอกว่าเกณฑ์การยอมรับนะครับหน้าจอที่แสดงเห็นไหมนะครับลบด้วยค่าที่ตั้งแล้วก็หารด้วยค่าที่ตั้งอันนี้อันนี้สัญญาณเตือนแต่ดูข้างบนค่าที่แสดงหน้าจอเห็นไหมหน้าจอแสดงผลค่ามาตรฐานและค่ามาตรฐานก็เราจะต้องหยิบไม่ต้องเอาหยิบค่าที่ตั้งนะมาคำนวณ นะหยิบที่แสดงหน้าจอที่เวนติเลเตอร์นะครับนะปรับเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหน้าจอที่แสดงนะครับนะแล้วก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เทียบว่านะครับมันเกินเกณฑ์ไหมคือ 10% หรือเปล่านะครับนะถ้าเกินแสดงว่าเครื่องไม่ผ่านนะครับ

อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามตารางเวลาเราคำนวณปั๊บโดยนี้คู่กันนะครับแล้วก็คำนวณนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเป็น Direct Volume Respiration Rate นะครับแล้วก็ AE Ratio นะฮะแล้วก็ Peak Inspiratory Flow นะครับนะตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีฟังก์ชันมากกว่านี้เราสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีในการกำหนดที่จะต้องเทสนะครับเราก็เอาไปใส่ช่องที่เราจะเทสนะฮะแล้วก็สรุปออกมามีสัญญาณเตือนด้วยนะครับสัญญาณเตือนก็แสดงเหมือนกันนะค่าที่ตั้งเท่าไหร่หน้าจอแสดงที่เครื่องมาตรฐานผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้เราก็ดูไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐานแล้วอันนี้เกี่ยวกับว่าพอหน้าจอแสดงปุ๊บค่าที่ตั้งถ้ามันเกินนะอย่างเนี้ยตั้งอะไรไว้100ถ้าเกิดว่ามันเกิน100ต้องแสดงนะครับพอแสดงดังอาจจะมีอะลามนะเราก็บอกว่าผ่านนะทั้งโลทั้งไฮลิมิตนะครับเพราะนั้นมันจะต่างกันด้วยระหว่างตารางบนกับตารางล่างนะครับโอเคตรงนี้ก็หมดนะครับเพราะนั้นหลังจากที่เรามีโปรซีเจอร์แล้วนะครับผมก็เขียนโปรแกรมตามเข้าไปนะดูโปรแกรมต่อ

ครับอันนี้หน้าตานะคุณละนะหลายโชว์หลายวันแล้วนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมตรงนู้นก็อย่างเดิมนะครับมาดูตรงนี้รายการนะครับว่ารายการตัวนี้นะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เราใส่อย่างเช่น Tidal Volume นะครับที่ 1,000 นะครับ Display ออก 1,004 นะครับ Standard ได้ 900 นะครับแสดงว่า Display Error อยู่ 11.56 นะครับ 11.56 เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ย Error Display Error Display Error ก็ตรงนี้ Display กับ Setting Error เอ้ย Display มันจะมี Display Error ก็คือ Display ดูเทียบ Standardแล้วก็อีกอันก็คือ set error ก็คือตัวนี้คู่กับตัวนี้เอ้ไม่ใช่ display error ก็คือตัว display นะครับบวกลบกับตัวนี้ set error ก็ตัว standard กับตัว setting นะมันจะมีอ่านคู่กันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะมี display error standard error นะครับเราก็ใส่ค่าลงไปนะครับตัวส่วนตัวล่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเราใส่ใหม่ก็ได้นะครับไปที่ช่องว่างนะครับเราก็เลือกนะครับเราต้องการไดเดอร์วอลลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะเราก็ใส่ไปนะครับเขาจะมีบอกว่าเห็นไหมให้ทำที่200 500แล้วก็800นะครับนะสมมติเราทำที่200อีกอันหนึ่งเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เซตที่200นะครับพอเวลาดิสเพลย์มันก็คงอ่านได้200มั้งน่าจะ200แล้วกันแต่ว่าที่สแตนดาร์ดอาจจะได้190นะครับเพราะฉะนั้นDisplay Error กับ Set Error นะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้เราเห็นนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหลายๆครั้งหลายๆค่านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับพารามิเตอร์ในการเทสนะครับจากตารางตรงนี้ได้นะครับว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ค่าที่ทำนั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องมือก็ใส่เรียบร้อยแล้วไอ้มันจะมี Cat 4 Analyzer กับมี Electric Safety Analyzer 2ตัวนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ปริ้นใบรายงานผลออกมา

นั้นอันนี้เป็นหน้ารายงานนะครับหน้ารายงานเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเขาเรียกว่ากำหนดจะเทสลงไปนะครับทดสอบลงไปนะครับอย่างตัวไทเดอร์วอลลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับตะกี้เราสมมุตินะที่พันเนี่ยคำนวณเรียบร้อยนะครับปั๊บ200ที่หน้าจอเอ้ยหน้าเครื่องนะครับหน้าจอเวลาช่วยหายใจนะครับก็จะขึ้น200นะครับโอเคนะแต่ว่าพออ่านจากเครื่องสแตนดาร์ดนะครับอ่านได้190นะครับนั่นก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับเซตเออร์เลอร์นะครับก็เอาตัวสแตนดาร์ดกับตัวเซตนะครับมาหาค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะออกมานะครับจากตรงนี้จริงๆแล้ว200ไปแล้ว90มัน10ใช่ไหมต่างกัน10อย่างเงี้ยต่างกัน10เพราะนั้นเวลาที่เราทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ 5.26% นะครับ 5.26% นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็น display error ก็คือระหว่าง standard กับตัวนี้คู่กันแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้เท่ากัน 5.26 นะครับหน่วยเป็น ml นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเป็น ml แล้วเราก็ดูว่ามันค่าไม่เกินเกณฑ์มันก็เห็นไหมผ่านนะครับเครื่องก็จะรายงานว่าพาสนะครับการรายงานก็จะบอกว่าพาสนะครับนะส่วนอันล่างนะครับที่เราใส่ตะกี้ลงไปนะครับก็จะเป็น tidal volume นะครับตรงนี้ปั๊บคำนวณแล้ว11กว่านะครับเพราะนั้นผลก็คือ fail นะครับมันก็จะผลว่าเป็น fail นะฮะก็จะรายงานให้ทราบเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้

พอตะกี้เราบอกว่าโทนท่อนป๊อปหน่วยมันไม่ออกผมก็เลยสงสัยทำไมหน่วยไม่ออกมันว่างๆพอเราใส่ถูกปั๊บเนี่ยนะครับคือโค้ดของตัวหน่วยมันจะสัมพันธ์กับตัวชื่อนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็จะได้หน่วยเป็น ML นะครับโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้เราได้ข้อมูลส่วนในเรื่องของการทำอะลามนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแอปเนียนะครับอะลามนะครับมินิทเป็นรูปเนื่องจากว่าตรงนี้เราทำเป็นมินิทอันนี้ฮัลโหลอัปเปอร์โลเวอร์นะครับเราได้ตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินไหมถ้าไม่เกินก็ผ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นการที่

ที่จะเอาวิธีการนะครับที่เป็น procedure นะครับเล่มหน้าเขียวๆนะครับนะแล้วก็ทำการเทสตามกระบวนการนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ว่าการใช้งานเนี่ยนะครับนะมีการแปลผลนะครับให้เราง่ายขึ้นนะครับนะแล้วพอข้างล่างเสร็จหน้า2ก็มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการลงนามของผู้ที่ดำเนินการนะครับใครแล้วก็ทรายลงไปนะครับนะแล้วก็ส่งผลอันนี้ให้กับโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โปรซีเจอร์นี้นะครับนะถ้าเรามีโปรแกรมตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะรายงานนะครับเพราะนั้นมีกี่เครื่อง10เครื่อง20เครื่องนะครับมันก็จะออกใบรายงานให้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ต้องมานั่งคำนวณนั่งคิดนะครับนั่งดีไซน์หน้านะครับแล้วก็เครื่องที่1หน้าตรงนี้เครื่องที่2นะครับถ้าเราทำด้วยโปรแกรมอื่นนะครับมันจะต้องมีการจัดหน้าใหม่นะครับก็ปีไว้หน้านี้นะครับแล้วก็สั่งนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นรายงานเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลที่เรานำเข้านะครับดูในเรื่องของจำนวนเครื่องมือนะหลายๆอย่างนะครับอยู่ในโปรแกรมเดียวกันอย่างที่ผมให้ดูตั้งแต่วันแรกนะมีทั้งเครื่องตัดจี้มีทั้งปาเช็ตนะครับแล้วก็เวนติเลเตอร์มันก็อยู่ในตารางนี้ด้วยนะครับนะแล้วเราก็จะสั่งปริ้นนะครับพร้อมๆกันนะครับดูข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการรายงานนะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านต่อไปท่านคงจะไปเจอโปรแกรมใช้งานอยู่หน้างานนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วมันสะดวกนะหลายๆอย่างทั้งฐานข้อมูลเครื่องมือที่เราสอบเทียบหรือว่าทดสอบฐานข้อมูลของเครื่องมือมาตรฐานที่เรามีอยู่ในกรุงศรีเรานะครับนะแล้วก็คนที่ใช้ปฏิบัติงานนะครับหน่วยโรงพยาบาลที่มาขอรับการทดสอบนะครับนะจำนวนโรงพยาบาลจำนวนเครื่องมือนะอยู่นี้หมดเลยนะเราสามารถซอร์ชหาดูได้นะครับทั้งหมดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการตอนนี้มันมีเทสมันมีการอะไรเขาเรียกออกใบรายงานในเรื่องการรักษาด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใช้เท่าไอ้ยังไม่เพิ่งออกมานะครับเอาไปใช้น้อยนะครับส่วนโปรแกรมที่เอาไปใช้กันประจำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังใช้ตัวนี้อยู่อันนี้ทางด้านขวานี่จะเป็นทดสอบแต่ว่าทางด้านซ้ายจะเป็นสอบเทียบก็จะเขาก็จะไปใช้ในตัวเวนติเลเตอร์เทสเตอร์เวนติเลเตอร์นะครับในหน้านี้นะฮะปัจจุบันนะครับเรายังใช้หน้านี้อยู่เพราะว่าอันนี้คุ้นเคยกันตลอดเครื่องมือมาตรฐานก็โอเคยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทดสอบนะมีในเรื่องของเรทไรท์เรสปิเรทอรี่เรท IE ปิ๊บนะครับมีไดเดอร์วอลลุ่มมีเปอร์เซ็นต์ออกนะฮะแล้วก็มีทดสอบไปจนถึงเยอะนะครับในเรื่องของตัวเครื่องช่วยใจเป็นแบบ High Frequency นะครับก็จะมีการเทสด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างไหมมาดูสักตัวอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ทำหน้างานไปแล้วโรงพยาบาลอะไรเนี่ยข้างบนเดี๋ยวตัดหนึ่งปุ๊บอันนี้โรงพยาบาลดอนมดแดงนะอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันไหนที่เขาไม่ได้ทำนะครับตารางก็จะว่างอย่างอันนี้นะครับเครื่องเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลนะครับเลสปิริเลสปิริเรทนะครับไม่ได้ทำนะครับตารางว่างนะครับไปทำไอเอเรโชไปทำไทเดอร์วอลลุ่มนะครับไปทำวัดเปอร์เซ็นต์ออกนะครับไปทำในเรื่องของเพรสเชอร์นะครับนะฮะไปทำในเรื่องของอินสปิเรชั่นไทม์นะครับนะแล้วก็มีท่านเอง1 2 3 4 5 5ฟังก์ชันนะครับแล้วเสร็จแล้วพอปริ้นไปเจอออกมานะครับมันก็จะได้เป็นเฉพาะนะมันก็จะออกมาเฉพาะที่เราเลือกเอาเครื่องมือมาตรฐานไม่เห็นเติมให้เขาหน่อย

เครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นมีชื่อนะครับเป็นGATFO Analyzer ขยายให้มันเต็มจอสักนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น

GAT4 Analyzer อันนี้เป็นเครื่องรุ่น VT พัดนะเป็นเครื่องที่เราเอามาทดสอบนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะเราทำ BVM ตัว BVM rate นะครับตัว AE ratio ตัว inspiration time นะครับตัว dial volume แล้วก็ตัว pressure นะครับเพราะนั้นไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปทำหน้างานจริงเขาอาจจะทำแค่เครื่องที่ทำฟังก์ชันนั้นได้นะครับนะแล้วก็ทำฟังก์ชันนั้นได้ส่วนในเรื่องของไอที่เราที่มันมีตารางว่างนะเราไม่ได้ใส่นะครับมันก็ไม่รายงานให้นะครับนะก็จะทำให้เราดูแค่มีข้อมูลนะครับไอที่มันเออร์เลอร์ตรงนี้เราใส่นี่มีครบอ่ะใส่ส่วนกัน

ตอนนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับอ่านได้เท่าไหร่เซตเท่านี้อ่านได้เท่านี้นะครับก็มีการเออร์เลอร์นะครับแต่ที่เซตตรงนี้เขาก็ดูที่เซตจากหน้าเครื่องนะครับบางที่เขาก็ดูจากหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันจะมี asset value อยู่ข้างหลังนะครับรุ่นเดิมๆ asset value เนี่ยนะครับจะเป็นค่าอย่างเงี้ย2 bpm นะครับอันนี้เป็น ie ratio นะครับอันนี้บางอันก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้อย่างนี้เป็นค่านะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะครับที่ทำอยู่เขาจะแปลผลหรือว่าดูค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเป็นค่านะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คำนวณก่อนนะครับแล้วก็เอามาเทียบกับเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเป็นค่านะครับก็เอามาวางไว้ได้เลยนะครับมาวางไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดูว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเดิมตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเพราะนั้นในเครื่องตัวนี้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าก็เลยไม่มีนะในการทดสอบนะครับทดสอบแต่ค่าการทำงานของเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวว่าโอเคหรือเป็นอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับหน้านี้ก็เป็นสอบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยคงเขามีหลายโรงพยาบาล นะครับพอหลายโรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีโรงพยาบาลอะไรแล้วทำเครื่องอะไรไปได้เท่าไหร่ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปเลยนะครับตั้งแต่คือมือพื้นฐานไปเลยทำไป76รายการบางที่จะเจอเป็นเท่าไหร่นะ500รายการนะเยอะมากนะครับรวมแล้วที่ว่าเป็นตัวเลขหมื่นๆก็อยู่ในหมดเลยนะครับมี70โรงพยาบาลเครื่องมือ1200รายการนะครับมันก็อยู่ในนี้หมดนะอันนี้390นะอันนี้แค่เริ่มต้นนะแต่จริงๆแล้วที่มีอยู่อ่ะบางที่เนี่ยเยอะเดี๋ยวมีเยอะๆมั้ย

นะครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะโปรแกรมก็คือรวบรวมเครื่องมือที่เราไปทดสอบสอบเทียบนะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลนะครับให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีนะนะครับโอเคนะครับในเรื่องของตัวเครื่องช่วยหายใจนะนะครับเราก็ได้รู้อย่างครบถ้วนและเช่นเดียวกันนะนะครับหลายๆอย่างนะครับเราต้องเอาความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะเอาไปช่วยโรงพยาบาลนะครับนะแล้วเอาไปทำให้โรงพยาบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรารู้ในเรื่องของวิธีการนะครับเรารู้เรื่องการใช้ในเรื่องในรู้เรื่องในวิธีการทดสอบมาตรฐานนะครับนะอันนี้ก็จำด้วยนะครับต่อไปเราไปเจอปั๊บนะบางทีเราซ่อมเสร็จแล้วนะซ่อมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องดูว่ามันทำงานเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือทดสอบนะครับโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยที่ใครไปเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องมือผมไม่แน่ใจนะมีอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาโปรแกรมที่ไปใช้ปรับปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี้ยถ้าโรงพยาบาลไหนที่มีเครื่องมือเขาจะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้นะครับเขต12เขตใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเอาไปใช้อยู่เพราะว่ามันสะดวกนะเวลาทำงานแล้วมันสามารถเก็บประวัตินะ

ครับดูในเรื่องของอะไรต่ออะไรได้ในโรงพยาบาลมีกี่เครื่องนะครับเอามาสอบเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านนะครับเขาก็ดูได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ออกใบรายงานผลนะนะครับก็เดี๋ยวที่แม่สอดคงได้เปรียบกว่าที่อื่นนครพิงก็มีนี่ครับเป็นนครพิงรู้สึกจะมีนครพิงนะครับก็ใช้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเครื่องมือมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวก็คงไปเจอนะครับว่าเขาใช้อะไรกันอย่างไรนะครับนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้หมดเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกไปถึงการทดสอบเลยนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราไปฝึก งานถ้าไม่เจอเครื่องมือมาตรฐานไม่มีเราก็จะเห็นใบเซอร์แหละใบเซอร์ที่โรงพยาบาลเขามีเขาอาจจะมาถามว่าความหมายวิธีการความอะไรยังไงนะครับนะก็คงจะ อธิบายให้เขาได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆที่เห็นหน้าโปรแกรมอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตีความอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นพอเราก็ดูมาหลายใบแล้วเนาะนะครับเราก็คงจะตีความได้ให้กับโรงพยาบาลครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็คงจะจบแล้วในเรื่องของเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับนะโอเคครับขอบคุณครับ

การใช้พลังงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

คือแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบ

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยสีได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ขาดที่ขาดขาดขาดขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่งขาดคนที่หนึ่ง
2: มันดิ้งคนเยอะคนเยอะในตัวครับแผลในตัวติมโบสตามปากครับแล้วมีในตัวติมโบสมีข้อเหล็กหนาเท่าไหร่

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรงนั้นเติมแต่พอเราดูเยอะเกี่ยวกับเยอะ
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้อีกครับดูว่าจะตกลงก็ต่อแนวตรงนี้ก็เป็นการเติมมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ปรับแต่ถ้าไปดูที่ออกไปใช้หนักถ้าใช้ที่งานรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระ

0: แสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงาน และส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหาของรายวิชา Aircraft Structure and System 1นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของATA Chapter 51นะครับต่อจากตอนที่แล้วที่เราได้คุยกันว่า Chapter 51เป็นเรื่องของ Standard Practice เราได้มีตัวอย่างเรื่องของเครื่องบินระดับ Commercial Airline นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบินเล็กเป็น Light Aircraft นะครับระดับเครื่องบินขนาดเล็กเราก็ยังคงใช้ระบบอ้างอิงเป็น ATA Chapter เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีมาตรฐานเป็น Standard Aircraft ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องบินเล็กแบบหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการแจ้งว่ามีการใช้ Material และ Thickness นะครับความหนาเป็นอย่างไร

สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเครื่องบินลำนี้มีการผสมอลูมิเนียมอลลอยสกินทิกเนสที่มีความหนาเรียกเป็นมิลลิเมตรด้วยนะครับดังนั้นความสำคัญก็คือการดูแมนนวลหรือว่าทำความเข้าใจนะครับเราต้องดูให้ละเอียดและรอบคอบว่า

หรืออาจจะมีทั้ง2แบบร่วมเข้าด้วยกันนะครับบางยี่ห้อนะครับบางชนิดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับนี่คือข้อพึงระวังนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งครับมีอลูมิเนียมชีทอยู่ในกลุ่มของ2017นะครับ T4 นะครับ2024นะครับแล้วก็มีความหนา1มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มี 0.8 มิลลิเมตรด้วยส่วนเมนสกินนะครับของเครื่องบินลำนี้ที่ปีกนะครับก็ยังคงใช้2024นะครับ T4 นะครับและ2017 2024น่าสนใจก็คือว่า2024เป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่มีสเตรนท์ที่สูงนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่ามีความหนาถึง 1.2 มิลลิเมตรบริเวณที่ใกล้กับวิงรูทนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มที่เป็น non heat treatable alloy 5086นะครับแต่ว่าได้รับการเพิ่มสเตรนท์ในระดับ H22 นะครับซึ่งมีความหนาเพียง1มิลลิเมตรและถัดมาก็มีความหนาแค่ 0.8 ส่วน Control Surface เป็นกลุ่มของ2017นะครับมีความหนาเพียง 0.6 มิลลิเมตรเท่านั้นในส่วนของหางนะครับ Vertical Fin กับ Horizontal Stabilizer ก็ยังคงใช้ Material ในกลุ่มของ5086นะครับแล้วก็ H22 มี2017 2024ด้วยนะครับจะมีตารางนะครับแจ้งในเรื่องของ Basic Treatment ด้วยเช่น5086เนี่ย H22 นะครับมีการแจ้งในตารางให้เราทราบด้วยว่าเป็น Quarter Hard นะครับแล้วก็2017หรือ2024ก็เป็น T4 เช่นเดียวกันมี Quenching Roll แล้วก็ Aging แล้วก็มี Tensile Strength นะครับให้เราเห็นด้วยมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัม yield strength แล้วก็ elongation จะอยู่ใน chapter 51นะครับ sub chapter 30นะครับจะแตกต่างกันไปส่วน composite material มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มของ structure ซึ่งจะมีการแจ้งด้วยว่า อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวอย่างก็คือเครื่องบินลำนี้จะมี composite material ที่ wing tip ที่หางนะครับ empennage tail cone แล้วก็มีบริเวณ landing gear นะครับมี nose landing gear ด้วยก็เป็น cowling นั่นเองแล้วก็มี fairing นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างปีกกับลำตัวนะครับแล้วก็เป็นประตูแล้วก็เป็นขอบหน้าต่างทั้งชิ้นเลยนะครับเป็น upper fuselage ในส่วนที่เป็นคอมโพสิตทีนี้วัสดุที่เป็นคอมโพสิตก็จะแยกออกไปตามแต่ละชิ้นส่วนประกอบที่มันอยู่นะครับเช่นที่ปีกเราก็จะต้องไปดูส่วนที่เป็น chapter ที่มีปีกอยู่นะครับ fuselage ก็จะเป็นเฉพาะแค่ fuselage ที่หางเราก็ต้องไปดูบริเวณที่เป็น empennage นะครับหรือว่าเป็น stabilizer นั่นเอง chapter 51ก็จะเป็นภาพรวมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปทำความเข้าใจกับ chapter อื่นๆในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของ rivet ครับก็จะยังคงอยู่ใน chapter 51เหมือนกันนะครับเพราะว่า rivet ก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าใช้ rivet ประเภทไหนตามตัวอย่างนะครับจะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ในกลุ่มแรกนะครับเป็น solid rivet ซึ่งจะใช้ flat head ปกตินะครับแล้วก็เป็น counter sunk แล้วก็มีกลุ่มของ blind rivet นะครับซึ่งใช้ rivet แบบ cherry max นะครับ cherry lock แล้วก็ cherry nut plate ด้วยนะครับจะมี part number กำกับแล้วก็จะมี material ซึ่งในตารางนี้จะเป็นลักษณะโค้ดของทางยุโรเปียนนะครับยุโรปอีกเรื่องหนึ่ง

ที่สำคัญก็คือเรื่องของ alignment กับ symmetrical check ครับโดยปกติแล้วการตรวจสอบในเรื่องของความตรงนะครับหรือความบิดเบี้ยวของลำตัวกับปีกนะครับหรือว่าการตรวจสอบระหว่างระยะของปีกซ้ายกับปีกขวาอย่างเงี้ยครับนะก็จะถูกแจ้งอยู่ใน sub chapter 50ครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าทุกๆ12เดือนจะมีการตรวจสอบตามตารางอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ symmetrical check ก็เป็นการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดโดยทั่วไปปกตินะครับสามารถจะวัดได้วิธีการก็คือเราจะต้องทราบว่าเราจะต้องวัดตรงไหนบ้างและจุดไหนบ้างใน sub chapter 50จะเป็นตัวบอกแหละครับว่าจุดไหนนะครับแล้วก็วัดความยาวตัวอย่างเช่นปีกนะครับที่ปลายปีกจะมีมาร์กเกอร์อันหนึ่งนะครับเราวัดจากจุดนั้นไปที่หางนะครับที่ปลายที่สุดของเทลแล้วเราก็จะต้องวัดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อเปรียบเทียบกันว่าระยะของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนทีนี้ในคู่มือจะบ่งบอกเลยครับว่าจะให้มีความแตกต่างได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวยูนิตวัดความยาวเองหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสูงของปีกทั้งสองฝั่งด้วยหลังจากการทำการซ่อมบำรุงเรียบร้อยก็คือตรวจสอบเรื่องยางนะครับตรวจสอบเรื่องแรงดันลมยางเพราะว่ามันจะทำให้ปีกของทั้งสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบความสูงของปีกด้วยมันอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากช็อคสตรัตนะครับที่ยาวไม่เท่ากันที่มันเริ่มเสื่อมสภาพถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความแตกต่างกันมากเกินไปนะครับก็จะต้องได้รับการแก้ไขปีกของเครื่องบินโดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาครับแยกออกจากลำตัวอยู่แล้วดังนั้นการมีallowance หรือว่ามีความแตกต่างระหว่างปีกซ้ายและขวาเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับเป็นเรื่องซึ่งเราสามารถตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก sub chapter นี้ครับต่อไปจะเป็น ADA chapter ที่52ครับอยู่ในเรื่องของประตูนะครับเรื่อง doors นะครับประตูของเครื่องบินเนี่ยจะรวบรวมประตูทุกอย่างที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเริ่มต้นจาก fuselage door นะครับ emergency exit door cargo door landing gear door service door ทั้งหลายนะครับ APU access toilet service water service door ความสำคัญของ chapter นี้ครับเป็นเรื่องของการใช้งานเพราะว่า door ทั้งหลายประตูพวกนี้จะถูกใช้งานจะถูกเปิดปิดอยู่ตลอดทุกไฟล์ก่อนไฟล์นะครับหลังไฟล์พวกนี้โดยเฉพาะเซอร์วิสดอร์เนี่ยจะใช้มากนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมีการใช้งานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดย่อมมีการชำรุดเสียหายเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งมีมากกว่าส่วนอื่นๆมีมากกว่าฟิวสลาจนะครับดังนั้นแชปเตอร์นี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควรครับเรามาดู location diagram กันก่อนตัวอย่างอันหนึ่งใน chapter 52นี้ในหัวข้อ general ทั่วไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นเบื้องต้นทีนี้แล้วมันก็จะมีประตูอะไรบ้างตั้งแต่ nose ไปจนถึง tail เลยนะครับ list ออกมานะครับทั้งหมดหลังจากนั้นอาจจะมีดิเมนชันเรื่องของความสูงนะครับนี่คือตัวอย่างอีกอันนึงเป็นการแจ้งให้เห็นว่ามีการวัดใช้ยูนิตทั้งสองแบบนะครับตัวอย่างเช่นความสูงของvertical tail นะครับสูงที่สุดเนี่ยก็คือ 12.14 เมตรหรือ39ฟุตนะครับทีนี้นี่คือความสูงของเครื่องบิน A319 320 321นะครับ
318ก็จะแตกต่างกันนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีประตูครับนะครับประตูก็คือเราดูตัวอย่างของ forward passenger door นะครับก็มีรุ่นนี้ผู้โดยสารก็จะเข้าจากประตูหน้านะครับก็คือตัว G นะครับสิ่งที่สำคัญคือความสูงนะครับความสูง11ฟุตนะครับหรือประมาณ 3.4 เมตรนะครับตามที่ตัวเลขได้แจ้งมันเป็นเรื่องของการนำเอาสเตร์นะครับหรือว่าบันไดนั่นเองนะครับที่จะต้องไปพอดีกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารต้องขึ้นลงนะครับหรือไม่ก็เป็นแรมป์ตรงนี้เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างในส่วนของ door location แต่ว่าจะเป็นคนละมุมมองกันเพราะว่าเมื่อกี้ภาพที่เป็นตัวอย่างเป็นภาพ side view นะครับเราก็จะยังไม่สามารถจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับปกติแล้วใน ADA chapter จะพยายามทำให้ผู้อ่านนะครับหรือผู้ที่ใช้งานเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นแล้วลักษณะแบบนี้นะครับจะชี้เลยว่าประตูไหนอยู่ตรงไหนแล้วเรียกชื่อว่าอะไรในหน้าถัดไปของแมนนวลมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือจะมีลิสต์ของประตูทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียกขานว่าจะอยู่ใน sub chapter ใดนะครับก็จะเรียงกันมาทั้งหมดนี่แหละครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็พอทราบว่ามีประตูอยู่ที่ใดและเรียกว่าอะไรบ้างการประเมินความเสียหายครับที่เกิดขึ้นในเครื่องบินระดับเครื่องบินโดยสารนะครับขนาดใหญ่ทั้งหมดจะเป็น pressurized cabin ทั้งหมดดังนั้นประตูเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของ pressurized door ก็คือว่าเป็นประตูที่ปิดแล้วก็ซีลอากาศจากภายในนะครับไม่ให้ออกมาได้เนี่ยนะครับจะเป็น pressurized door จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับโดยการใช้วิธีการเดียวกันนะครับกับ skin ก็คือว่าจะต้องดูรอยลึกนะครับรอยแผลหรือว่า damage ที่เกิดขึ้นต่อระยะพื้นที่นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นพื้นที่20ตารางนิ้วครับ20ตารางนิ้วหมายความว่าสามารถจะตีเป็นสี่เหลี่ยมจะต้องเป็นสแควร์เท่านั้นนะครับก็คืออย่างเช่น5นิ้วคูณ4นิ้วก็เป็น20ตารางนิ้วคือถ้าเกิดว่ามี damage เกิดขึ้นก็จะต้องไปตีตารางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็พยายามดูว่าเป็นพื้นที่กินไปเกิน20ตารางนิ้วหรือไม่นะครับถ้าไม่เกินเราก็จะใช้วิธีการประเมินวิธีการนี้ได้ถ้ามีความยาวมากอย่างเช่นเป็นรอยขูดนะครับรอยขูดเป็นทางยาวนะครับความยาวก็จะลิมิตไว้ที่20นิ้วเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเราสามารถจะตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมก็คือ20นิ้วคูณ1นิ้วนั่นเองนะครับยังคงอยู่ในเงื่อนไขก็คือ20ตารางนิ้วทีนี้เราก็วัดความลึกนะครับโดยใช้depth gauge นะครับ depth dial gauge วัดดูก็จะมีความลึกแต่ความลึกนี้วัดเป็น percentage นะครับเปอร์เซ็นต์ของความหนาของบริเวณนั้นหรือประตูนั้นๆบางครั้งนะครับประตูเนี่ยบริเวณด้านบนด้านกลางกับด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาไม่เท่ากันนะครับตรงกลางเนี่ยจะหนาที่สุดเพราะว่าจะมี structure อยู่แล้วก็รับแรงนะครับจะเป็นล็อกอยู่ข้างในดังนั้นแล้วแต่ว่าบริเวณไหนนะครับทีนี้เมื่อเราวัดความลึกลงไปได้ต่อพื้นที่แล้วถ้าเราพบว่าความลึกนั้นไม่ถึง 20% ของความหนานะครับบริเวณนั้นซึ่งความยาวก็ไม่เกิน20นิ้วด้วยนะครับก็อยู่ในกลุ่มของ A นะครับเป็นกลุ่มของ no flight restrictionก็คือหมายความว่าบินได้ไม่มีปัญหาไม่มี restriction อะไรนะครับบินไปได้ตามปกตินะครับแต่ก็ต้องมาร์คแล้วก็ลงล็อกบุ๊กไว้ว่าได้สำรวจและตรวจและพบณวันไหนนะครับหลังจากบินไปไหนไฟลท์ไหนนั่นเอง
โดยใครด้วย

ครับทีนี้ในพื้นที่ B ครับจะสูงขึ้นไปก็คือจะมีความยาวลิมิตได้เพียงแค่10นิ้วครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ10นิ้วแล้วก็ความลึกก็ไม่เกิน 0.6 เท่าหรือว่า 60% นะครับของความหนาดังนั้นก็คือลึกได้นะครับแต่ห้ามยาวเกิน10นิ้วสามารถจะบินได้อีก50ชั่วโมงนะครับอยู่ในกลุ่ม B หมายความว่าหลังจาก50ชั่วโมงนี้ก็ต้องซ่อมหรือจะซ่อมเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตัดสินใจนะครับของผู้บริหารแต่ว่าต้องภายใน50ชั่วโมงครับส่วนกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่เล็กแล้วก็ลักษณะลิมิตใกล้เคียงกับกลุ่ม D นะครับ C กับ D ตรงนี้จะสามารถมีรอยลึกได้เนี่ยถึง 100% เลยนะครับก็คือเท่ากันกับความหนาเลย 100% ทีนี้แต่ความยาวนะครับของ C ยังคงให้สั้นเข้ามาอีกก็คือ5นิ้วเท่านั้น5นิ้วสามารถจะบินได้แต่เป็นลักษณะ non revenue flight ก็คือจะต้องบินไปโดยที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่รับจ้างก็คือจุดประสงค์ก็คือต้องบินไปเพื่อไปซ่อมนั่นเองนะครับบินได้ครับไม่เป็นไรแต่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือความแตกต่างของความดันภายในกับด้านนอกนะครับ pressure differential จะต้องไม่เกิน5 psi 5ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยปกติครับเครื่องบินถ้ายิ่งบินสูงขึ้นไปเป็น commercial flight เนี่ยจะบินที่ 35,000 ฟุตหรือ 40,000 ฟุตขึ้นไปนะครับความดันอากาศภายนอกเนี่ยอาจจะตกลงเหลืออยู่แค่ประมาณ 3-4 psi เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะต้อง pressurize ก็คือมีระบบ environmental ก็คืออัดอากาศนะครับจะทำได้อยู่ที่ประมาณโดยปกติครับก็12 psi นะครับซึ่งห่างจาก4 psi พอสมควรนะครับดังนั้นก็จะทำไม่ได้แล้วหรือพูดง่ายๆว่าบินสูงขึ้นไปแบบนั้นไม่ได้นั่นเองก็จะอยู่ในกลุ่มของ C แล้วก็เป็น non revenue flight ก็คือไม่มีผู้โดยสารครับไม่เป็นไรเพราะว่าการปรับอากาศก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับให้เกิดความสบายมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วทีนี้ในกลุ่มของ D นะครับจะเป็นกลุ่มของ non revenue flight เหมือนกันแต่ว่ามีความยาวมากนะครับในกลุ่มของ11นิ้วเลย non revenue flight เนี่ย differential pressure เนี่ยเป็น0เลยก็คือหมายความว่าไฟล์นั้นนะครับไม่มีการปรับอากาศเลยหรือต้องบินต่ำมากบินเป็นระยะทางใกล้ๆแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือบินไปเพื่อซ่อมเนี่ยก็ได้นะครับในส่วนของ E ครับถ้าประเมินมาแล้วอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีความลึกต่อความยาวมากๆจนถึง20นิ้วก็คือมีรอยแผลขูดที่ลึกแล้วก็มีความยาวต่อเนื่องกันนะครับ Flight operation is not permitted ก็คือห้ามบินนอกเสียจะได้รับอนุญาตจาก competent authority ก็คือองค์การที่ควบคุมการบินนะครับในพื้นที่นั้นรับทราบและอนุญาตเพราะมันเป็นอันตรายแล้วนะครับและก็จะต้องมีคำรับรองจากผู้ผลิตด้วยนะครับว่าถ้าจะทำการบินแล้วเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลาหรือระยะทางอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายมากนะครับในส่วนของข้อแนะนำครับ recommendation เรื่องของการวาง rivet pattern การเลือกใช้ material นะครับแล้วก็เลือกใช้ rivetขนาดของรีเวตแล้วก็พื้นที่ด้วยโลเคชันตรงนี้จะมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริเวณครับเช่นตัวอย่างจะเป็น pressurized door ตรงนี้ที่ประตูนะครับถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วความเสียหายในหน้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าสามารถซ่อมได้นะครับจะมีการแจ้งว่า pitchของรีเวทขนาดของแพด

เป็นการแพทช์ปกตินะครับก็จะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้นะครับตามแต่ขนาดของแพทชิ่งด้วยดังนั้นเราจะไม่จำเป็นจะต้องคำนวณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าtask card หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำนะครับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติก็คือช่างจะต้องลงมือทำก็จะได้รับแพทเทิร์นแล้วก็มีรูปแบบนะครับ layout เนี่ยจาก engineering department นะครับก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะเป็นวิศวกรเนี่ยตัดสินใจเพราะว่าการซ่อมพวกนี้นะครับนะเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองให้เริ่มต้นการซ่อมได้นะครับจึงจะสามารถทำได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตัวอย่างต่อไปเป็น non pressurized door เป็นเรื่องของบริเวณที่ไม่มีอากาศที่ถูกปรับมาเกี่ยวข้องเช่น toilet service door นะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตามภาพตรงนี้ตัวอย่างเราจะเห็นว่าจะมี body station นะครับ277แล้วจะมีลูกศรชี้ไปทางด้านหน้า forward แต่ถ้าไม่มีเราก็ดาวได้นะครับเพราะว่า body station ข้างหน้าเป็น259นะครับซึ่งตัวเลขมันน้อยกว่านะนี่ก็เป็นด้านหน้าแน่นอนนะครับทีนี้ประตูเนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดไปทางด้านหน้าแม้ว่าเราไม่รู้ body station หรือว่าลูกศรเราก็เดาได้ไม่ยากเพราะว่าการเปิดของประตูเนี่ยจะเป็นการออกแบบเพื่อช่วยแล้วก็เอื้อถ้าประตูเนี่ย latch lock หรือว่าล็อกตัวนี้นะครับมันไม่ทำงานหรือมันหลวมแล้วประตูถูกเปิดออกขณะที่บินอากาศจะพยายามดันประตูเนี่ยให้ปิดหรืออย่างน้อยเนี่ยให้งับกลับเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์ทีนี้การใช้งานบ่อยๆ Toilet Service Door เนี่ยใช้ทุกไฟลท์นะครับหลังจากที่แลนด์มาแล้วเนี่ยจะมีการservice อยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดการแครกเกิดขึ้นได้ก็จะมีการทำแพทชิ่งปกตินะครับก็มีการออกแบบการ layout ของ private ขนาดและความหนาของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ใน chapter นี้ตัวอย่างถัดไปครับเป็น ground air conditioning access door ตัวอย่างตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นประตูที่อยู่ข้างใต้ครับเวลาเปิดเนี่ยดึงลงมาเรามาดูภาพตัวอย่างตรงนี้นะครับลูกศรชี้ไปทางด้านหน้านะครับตรงนี้เป็น body station 520นะครับอยู่ข้างใต้เลยใต้ท้องของเครื่องบินแล้วก็สามารถเปิดแล้วมันก็ห้อยตกลงมาได้นี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับในเรื่องของทิศทางการเปิดนะครับก็จะเปิดไปทางด้านหน้าอากาศก็จะพยายามดันกลับมาปิดถ้าเกิด in flight ด้านในนี้ก็เป็น non pressurized นะครับไม่มีการปรับอากาศใดๆการแก้ไขหรือว่าลูกองของแพทช์นะครับได้ถูกออกแบบเอาไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการซ่อมเกิดขึ้นนะครับแพทช์ตัวนี้เนี่ยสามารถจะไปติดตั้งบริเวณข้างในของชิ้นประตูนี้ได้เลยนะครับหรือบริเวณด้านนอกนั่นเองพวกนี้มีการออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นในเรื่องของ material identificationเป็นการบอกว่าวัสดุอลูมิเนียมอลอยนั้นอยู่ในซีรีส์ไหนนะครับแล้วก็มีความหนาเท่าไหร่ด้วยทุกชิ้นส่วนของประตูครับทุกชิ้นเลยจะมีการจำแนกแล้วก็มีการแจ้งอย่างชัดเจนเช่น door skin นะครับ front door skin ประตูผู้โดยสารตรงนี้อยู่ใน subsection 10นะครับจะมีอลูมิเนียมอลลอยในกลุ่มของ2024นะครับ T42
T3 และ7075นะครับ T6 ตรงนี้จะมีความหนาตั้งแต่ 0.045 ถึง 0.05 ซึ่งเป็นนิ้วนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นนิ้วแต่เราก็พอเดาได้ครับถ้าเกิดมันเป็นหน่วยอื่นก็คงจะยากมากนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เราก็สามารถจะทราบเป็นเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีการซ่อมนะครับบริเวณใดบริเวณด้านบนบริเวณตรงกลางบริเวณด้านล่างนะครับจะต้องใช้ material ชนิดเดียวกันความหนาแบบเดียวกันนั่นเองเป็นเรื่องของ structure บ้างนะครับหลังจากที่เป็น skin ตัวอย่างนี้ครับก็เป็นตารางที่แจ้งให้ทราบว่าลักษณะของ structure เป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างหมายเลข9 10 11 12นะครับจะดูยากนิดนึงครับแต่ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับบริเวณ9 10 11 12นี่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็น reinforcement นะครับตามแนวขวางนะครับตรงนี้ครับช่วงตรงนี้9จะเป็น angle ก็เป็นตัว L shape ปกตินะครับทำมาจาก7075 T6 นะครับ10จะเป็น T ครับเป็นตัว T section 11และ12เนี่ยจะเป็น C จะเป็นตัว Z นั่นเองนะครับที่เราก็ได้เคยพูดถึงแล้วก็มีตัวอย่างในเรื่องของการซ่อมตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมี material นะครับ T จะเป็น2024นะครับส่วน C นี่จะเป็น7075นั่นเองทีนี้เรามาดูการเรียกขานหรือว่าระบบของ light aircraft กันบ้างนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเล็กเป็น single engine นะครับจะมีรออยู่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่เราก็พอจะนับได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่จะมีการแจ้งนะอย่างชัดเจนนะครับมี access door ครับตรงนี้ครับอยู่2 access door ก็คือประตูผู้โดยสารนั่นแหละครับกับนักบินที่จะเข้าไป cargo compartment door เนี่ยจะมีอยู่ข้างเดียวนะครับ1 quantity นะครับข้างเดียว A นี่ครับแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้ B อยู่ข้างหลังตรงนี้ส่วน inspection door เนี่ย quantityไม่บอกต้องไปดูใน reference 52-40 เองนะครับซึ่งตัว C นี่จะเห็นได้ว่าจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างใต้เอาไว้ตรวจนะครับทั้งปีกซ้ายและขวาแล้วก็บริเวณข้างบนนะครับข้างบนของfuselage นะครับ forward fuselage ตรงนี้จะเป็นการเปิดเพื่อตรวจสอบแล้วก็ service อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ instrument นะครับเพราะว่าสามารถ access เข้าไปได้ตรงด้านหลังของ instrument panel ครับตรงนี้ก็จะมีตัว C กำกับอยู่นะครับหลังจากที่แจ้งว่าบริเวณไหนนะครับมี door ประตูเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะมี removal and installation แจ้งให้ทราบด้วยนะครับหากเกิดมีการจำเป็นจะต้องถอดแล้วก็ซ่อมแล้วเข้าไปติดตั้ง installation อีกจะมี instruction ครับอย่างชัดเจนอย่างละเอียดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรตรงไหนก่อนนะครับตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเรื่องของการถอด access door หรือว่า passenger door นะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถถอดออกไปได้แต่ว่าอาจจะมีรูปแบบในเรื่องของ hinge ก็คือบานพับนะครับที่แตกต่างกันในระหว่างปีที่ผลิตนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่ามีการพัฒนาซึ่งดีขึ้นนั่นเองดังนั้นผู้ผลิตก็จะต้องบรรจุวิธีการที่แตกต่างกันเข้าไปใน structure repair manual ด้วยนะครับเป็น revision ใหม่นั่นเองเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดหมายเลขที่อ้างอิงกับinstruction ว่าจะต้องไปดำเนินการที่จุดไหนตัวเลขไหนนะครับตัวอย่างในเรื่องของ cargo compartment door นะครับตัวอย่างนี้จะมี
รายละเอียดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ให้ด้วย

ครับฮาร์ดแวร์ตรงนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข1เนี่ยมีซีลนะครับคาร์โก้คอมพาร์ตเมนต์ดอร์ตัวประตูของมันเองนะครับ retaining strap หมายเลข4ครับมีโบลต์มี4 5 6 7 watcher มีนัทมี locking pin นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับที่เราได้มีการคุยกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นลิสต์อีกอันนึงที่จะตามมาหลังจากหน้านี้นะครับใน chapter 52-30จะมีฮาร์ดแวร์พาร์ทลิสต์ด้วยแต่ภาพนี้ครับเราก็พอจะเห็นและเข้าใจได้ว่า A ครับตัว A ตรงนี้นะครับก็คือจุดบริเวณนี้นะครับใช้โบลต์นัตแบบใด B มีการล็อกมีการใช้ล็อกและมีการติดตั้งโบลต์อยู่ในลักษณะใดนะครับ C ก็จะเป็นบันพับนะครับในรายละเอียดจำเป็นจะต้องดูต่อไปนะครับใน instruction ในส่วนของ inspection door นะครับภาพนี้เป็นตัวอย่าง inspection door ที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่ลักษณะตรงนี้แตกต่างกันเนื่องจากความแข็งแรงครับนะครับความแข็งแรงที่สังเกตเห็นได้ก็คือถ้าเกิดว่ามีสกรูนะครับเยอะมากแล้วก็มีตัวเลขกำกับด้วยจะเป็นเรื่องของ sequence ลำดับการติดตั้งครับหมายเลข1ก่อน2 3 4ตามมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นการติดตั้งที่ทะแยงกันเพื่อที่จะให้ดอตัวเนี้ย alignment ตรงกลางนะครับแล้วก็เมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยจะเป็นส่วนของโหลด bearing ด้วยจะเป็นสกินชิ้นหนึ่งที่รับแรงด้วยนะครับแต่ในส่วนของลักษณะที่มีสกรูเนี่ยที่น้อยกว่าอาจจะเปิดเพื่อที่จะไปตรวจสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีลิสต์เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจุดไหนใช้ฮาร์ดแวร์แบบใดนะครับและ inspection door ตรงนี้จะอยู่ในกลุ่มของ subsection 40ครับในส่วนของเครื่องบินลำนี้ถัดไปเป็น ATA Chapter 53ครับส่วนของ Fuselage นะครับลำตัวลำตัวจะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็น Chapter ที่มีข้อมูลมากที่สุดเนื่องจากมี Component เนี่ยมากที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ Skin Stringer บางรุ่นนะครับเรียกว่าเฟรมนะครับมี floor panel มี beam ก็คือพื้นนั่นเองนะครับคานที่พื้น seat track แล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับจะอยู่ใน chapter 53เรามาดูกันเป็นเบื้องต้นว่าเราก็ต้องทราบในเรื่องของ station number ก่อนนะครับเป็น fuselage station number เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวอย่างตรงนี้ก็คือ station number ที่ nose นะครับเป็นตัวเลข2540นะครับผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย station number สามารถจะวัดเป็นหน่วยเมตริกหรือว่าเป็นมิลลิเมตรได้ด้วยเช่นกันนะครับมีความเป็นไปได้ครับนี่ไงครับเราถึงต้องศึกษาแล้วก็อ่านคู่มือให้ครบถ้วนก่อนนะครับจะลงมือทำอะไรซึ่งเขาก็มีตัวเลข100นิ้วอยู่ด้วยนะครับ100 inch ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วแต่เครื่องบินแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Fuselage Station ตรงนี้เราก็เดาได้ไม่ยากนะครับ Fuselage Station 130ตรงนี้ต้องเป็นนิ้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวเลข waterline นะครับ waterline ก็คือพื้นเองตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกจาก reference ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่า reference นี่อยู่ตรงไหนนะครับนี่จึงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการทราบว่า reference เนี่ยเริ่มต้นจาก
กราวเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหน้าถัดไปอีกส่วนครึ่งหลังนะครับที่เป็นหางนะครับก็จะมีวิธีการบอกเช่นเดียวกันก็จะเป็นสเตชันไปจนถึงปลายสุดนะครับของฟิวสลาจเลยบริเวณของฟิวสลาจเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นเคบินก็คือมีผู้โดยสารนะครับอยู่ดังนั้นบริเวณข้างในเนี่ยก็จะเป็น pressurize นะครับพื้นที่ pressurize จะมีการแยกวงบอกชัดเจนว่าบริเวณด้านหน้านะครับ nose นะครับก็จะไม่ใช่ pressurize เรียกว่า unpressurized area บริเวณ nose wheel well ก็คือห้องที่เก็บล้อ nose landing gear ครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเก็บ main landing gear แล้วก็หางครับนะครับส่วนปลายของหางดังนั้นจะมีการแยกส่วนเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากวิธีการซ่อมหรือการตรวจสอบ pressurized กับ unpressurized area เนี่ยจะแตกต่างกันครับลองดูตัวอย่างเรื่อง fuselage skin repair กันดูแล้วเนี่ยตัวอย่างตัวนี้นะครับรูปนี้ดูแล้วก็ไม่มีความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับกับที่ผ่านมาก็คือว่ามีการวาง layout ของ rivet เอาไว้ถ้าเกิดว่าจะต้องซ่อมในบริเวณที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือจะมีการออกแบบมากกว่านี้ครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นว่าเราก็จะต้องทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีการผิดเพี้ยนอะไรเลยนะครับจะต้องเป๊ะทุกอย่างจำนวนรีเวทระยะห่างแล้วก็วัสดุนะครับแล้วก็ชนิดของรีเวทยี่ห้อรุ่นที่ใช้ด้วยนะครับจะต้องไม่มีการแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับนี่คือความสำคัญตัวอย่างอีกอันคือ fuselage frame identification นะครับผมหยิบตัวอย่างนี้ขึ้นมาเนื่องจากมีการเรียกขานเป็น frame นะครับก็แล้วแต่ว่าเครื่องบินแบบใดนะครับจะใช้การเรียกขานเนี่ยเป็นอะไรก็ตามแบบนี้เป็นลักษณะใช้คำว่าเฟรมนะครับจะมีวัสดุ material แล้วก็มีความหนาด้วยนะครับในแต่ละไอเทมนะครับผมยกตัวอย่าง 1-5 ตรงนี้มานะครับจะมีการแจ้งชี้บอกว่าเฟรมที่1นะครับตรงนี้นะครับ 2 3 4ถัดไปเรื่อยๆนะครับ5ตรงนี้จะอยู่ subsection 53-10แล้วก็ลำดับที่07ในส่วนของเครื่องบินเล็กครับในเรื่องของ fuselage จะมีการแจ้งครับ area เพิ่มด้วยนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัวเลขถ้าเราพอจำกันได้ fuselage ก็จะมี100นะครับ100ก็คือด้านล่างนะครับเราเริ่มต้นจากที่ใกล้พื้นมาก่อน200นี่คือ upper fuselage นะครับตรงนี้ forward fuselage structure area 210เริ่มต้นด้วยเลข2นะครับ forward ก็คือตัว A นะครับตัว A ด้านหน้าตรงนี้นะครับ B เป็น rear fuselage ตัว B ครับแบ่งชิ้นกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับC ด้านบนนะครับ upper fuselage ด้านบน top hatch ต่อไปเป็น D footstep แล้วก็ตัว E นะครับดังนั้นแล้วเราสามารถจะไปหา reference หรือว่า subsection ตามที่ได้แจ้งไว้นะครับใน general ก่อนนะครับ00เนี่ยได้เราเริ่มต้นที่ subsection 10นะครับ forward fuselageA เขาเรียกว่าเฟรมครับนะครับแล้วแต่นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นเฟรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นไฟวอลหรือว่าเป็นฟรอนต์บัลเฮดก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตจะเลือก
ช้ว่าเรียกชื่ออะไร Beam Cross Beam นะครับ and Stringer ตัว B อยู่ตรงนี้ครับ Stringer นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันยาวกว่านี้อาจจะเรียกว่า Longeron ก็ได้นะครับเขาเลือกที่จะเรียกว่า Cross Beam นะครับ C เป็น Skin ส่วน D เป็น Fairing นะครับก็ยังอยู่ใน Area ในกลุ่มของ200อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับ Access Door Quantity แจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถนับได้เป็นชิ้นเดียวกันถัดไปจะเป็น Rear Fuselage นะครับเรามาดูกัน Rear Fuselage ก็ยังคงเรียกว่า Frame นะครับแล้วก็เฟรมนี่นะครับจริงๆมันก็คือมันคือ bulkhead นะครับหรือว่า former ก็ได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเรียกว่าเฟรม B ก็เป็น cross beam นะครับซึ่งมันคือ stringer นั่นเอง C ก็ยังคงเป็น fairing เพราะอยู่ที่หางนะครับ D เป็น skin ครับรอบๆแล้วก็ E ครับfitting E ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างส่วนของหางกับส่วนปลายของหางครับกับtail structure tail section assembly เราจำเป็นที่จะต้องมี instruction ในเรื่องของการถอดนะครับในเรื่องของการทราบว่าใช้อุปกรณ์กับฮาร์ดแวร์นะครับอะไรเราต้องทราบก่อนว่าฮาร์ดแวร์ที่เขาใช้นี่มันคืออะไรจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องนะครับส่วน upper fuselage panel จะเป็นส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีรูปแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ A เป็น front part A ด้านหน้านะครับชิ้นด้านหน้า B central C rear หน้ากลางหลังนะครับอยู่ใน area 240เช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มของ subsection 40นะครับในตอนนี้ครับผมได้พูดถึง ADA chapter 51เป็นส่วนต่อของตอนที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้น52นะครับเรื่องของ door 53ของ fuselage ครับในตอนต่อไปผมจะได้พูดถึง ADA chapter ในกลุ่มของ structure repair ส่วนของ nacelleและไพลอนนะครับและ ATA Chapter 55ส่วนของ Stabilizer ด้วยครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตราย

ลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในบทที่4นะครับเรายังอยู่กับพื้นฐานการสร้างบ้านนะครับก็มาต่อกันเลยนะถ้าใครมาดูคลิปบทที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยก็ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับหน้าต่าง2ฝั่งนะครับก็จะมีหน้าต่างโค้งด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมบันไดก่อนนะครับบันไดก่อนจะไปใส่หน้าต่างอีกฝั่งนึงนะ2ฝั่งนี้เอาละครับบันไดเนี่ยนะครับเราจะทำ2ขั้นนะครับ2ขั้นนะเราวัดก่อนกด T-tape นะครับเริ่มเลยนะ T-tape วัดมาเลยเท่าไหร่เนี่ย40นะครับ40คือในกรณีเนี้ยนะครับเท่ากับ40นะครับเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าบันไดของเราครับมัน20เซนเนี่ยถ้าเราหารครึ่งเลยเนี่ยมันก็ก้าวไม่สะดวกถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องแบ่งบันไดนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะว่า20เซนเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับวิธีการแบ่งเส้นทำยังไงทุกคนดูนะเส้นเนี้ยถ้ากดทีเทปเนี่ยวัดออกมาแล้วนะครับมันคือ40เซนนะวิธีการนะครับดูนะไม่ต้องใช้คลิกเลขนะครับให้เราคลิกขวาโยนคลิกเลขทิ้งเลยนะไม่จำเป็นนะครับสเกลดับเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันมีคำสั่งที่เรียกว่านะครับ dy dy คือการแบ่งเรามีเส้น40เซนเราจะ dy นะครับ dy ซึ่งเราจะ dy เป็นกี่ส่วนกด dy ครับจากนั้นนะครับมันจะมีจุดสีแดงให้เราเห็นนะนี่ครับมันบอก2 segment 20ก็ไม่แปลกถูกไหมถ้าเรามี40เซนเราแบ่งครึ่ง2 segment ก็คือ20ถ้าเป็น3 segment ล่ะ3 segment ประมาณ13เซนเราจัดเลยครับนะเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่2ก็3นี่แหละเอา3ดีกว่ากดคลิกปึ๊บ

มื่อคลิกแล้วครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะแบ่งเส้นออกเป็น3 segment เห็นไหมครับ3ส่วนนี่ครับเห็นไหมครับ3ส่วนไหมนี่ครับจากนั้นลากเส้นเลยครับคลิกลากมานะครับตรงนี้นะแล้วดึงลงมานะครับ

ือเอาดินสอมาแปะมุมนี้ครับเส้นจะมีความยาวเท่ากันเลยครับแล้วก็ลากเส้นไปชนตรงนี้คลิกเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับดูต่อที่นะหรือนะครับเช่นเคยนะครับลากตาม end point ตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงนะล็อกแกนขวาครับสีแดงลากมาชี้ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงมาครับเอาละครับเราสามารถทำได้2ช้อยนะล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินหรือชิปค้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่นะชิปค้างก็ได้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมาก็เริ่มเลยครับพุทธภูครับพีพุทธภูตรงนี้ลูกนอนนะครับ30เซนครับ 0.3 enter จากนั้นนะครับดับเบิ้ลคลิกเลย1 2 1 2เห็นไหมครับเราก็จะได้บันไดถูกไหมเพราะว่าบันไดเนี่ยมันพุทธภูเท่ากันหมดถูกไหม30เซนครับเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคเนาะเราไปประยุกต์ดูนะครับบันไดก็จริงๆมันมีเลขคี่เลขคู่เลยนะนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะคนไทยก็ถือนะนะครับอ่ะก็ถ้าดีไซน์จริงๆก็ไปดีไซน์ให้มันแบบนะครับพอดีนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับโอเคครับเรามาวัดระยะก่อนนะครับตรงนี้พื้นของเราครับตรงนี้มันคือ40เซนนะครับตรงนี้40เซนนะครับเอาละเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปครับ 0.4 เข้าใจไหมครับฝั่งนี้มันคือระยะที่เราต้องการนะครับอ้างอิงจากพื้นเนาะเพราะการออกแบบเนี่ยเราต้องหน้าต่างเนี่ยต้องวัดจากพื้นนะครับจากนั้นมาเราให้มันสูง1เมตรครับแล้วก็สูงอีก1เมตรนะครับโอเคจากนั้นมานะครับหน้าต่างตัวแรกครับจะห่างจากผนังตรงนี้1เมตรแล้วก็หน้าต่างมันมีระยะ1เมตรครับ1คูณ1ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ R สี่เหลี่ยมครับแปะเข้าไปได้เฟซมาแล้วแบบนี้ครับโอเคเราลองวัดดิเมนชันดูครับอันนี้คือ1เมตรอันนี้คือ0.4โอเคครับอันนี้คืออะไร1เมตรอันนี้คือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้หน้าต่างเราเป็นหน้าต่างเอาเป็นบานฟิกนะครับจากนั้นมาตอนนี้เราต้องการนะครับหน้าต่างนะครับทั้งหมด3บานโดยที่มันจะห่างขอบเนี้ยตัวเนี้ย1เมตรพอดีโอ้โหโจทย์ดูเหมือนยากนะครับอ่ะเราวัดก่อนระยะก่อน1เมตรดึงมาทำยังไงครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดระยะตรงเนี้ยมันต้องมีเครื่องคิดเลขละเพราะว่าเราต้องวัดระยะก่อนแล้วหารลงตัวซึ่งโดยหลักการแล้วนะมันเสียเวลาครับSketchup เนี่ยมันออกแบบมาให้ทำงานง่ายนะครับดูนะโยนเครื่องเล็กทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับคือ SketchUp เนี่ยมันมีโปรแกรมคำนวณในตัวอยู่แล้วนะครับมันเกลี่ยให้เราได้ด้วยครับเอาล่ะดูเทคนิคนะครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย YouTube นี่ไม่ค่อยสอนกันนะเรื่องนี้นะครับทุกคนดูนะสเต็ปที่1ครับคลิก2ทีเลือกขอบกับเฟซนะสเต็ปที่2ครับออกคำสั่ง mmove นะครับ mmove นะครับจับที่ขอบนี้นะครับจากนั้นนะครับ copy ไปเลยครับ control 1ทีนะครับแล้วก็เอาไปวางครับเอาไปวางมุมนี้ทันทีที่คลิกวางแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเมื่อคลิกวางแล้วมีท่าคอมโบครับคือ copy วางจากนั้นตามด้วยอีกท่านึงครับให้เราคลิกวางปุ๊บตามด้วย slash ครับตัวหารครับหารนะตัว dy นะครับตัวหารนะ dy นะครับอยู่ตรงฝอฝานะ dy หารนะแล้วหารกี่ตัวครับเราต้องการเพิ่มกี่ตัวตอนนี้มีตัวเดิม1ใช่ไหมครับเราต้องการอีก2ตัวเป็น3ใช่ไหมให้เรากดหาร2ครับแล้วกด enter โปรแกรมจะคำนวณครับแล้ววางหน้าต่าง3บานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับระยะห่างเท่ากันครับ center center ครับ2เมตร50 2เมตร50นี่คือหลักการนะครับดูอีกทีครับไม่ยากเลยคลิก1 2 M move จับตรงนี้กด Ctrl 1ที copy คลิกวางกด dy หรือหารแล้วตามด้วย2 enter เปลี่ยนใจอย่าหาร3กดหาร3 enter เปลี่ยนใจหาร4หาร4 enter กลับมาครับหาร2พอเพราะว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเปลืองด้วยก็ไม่สวยด้วยนะครับอ่ะกด space bar 1ทีเสร็จครับตรงนี้เรียกว่าการ copy array นะ

ือถ้าออโต้แคดเนี่ยเขาเรียกอะเลย์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อเนื่องนะแต่สกิลอัพเนี่ยมันมีอินเทอร์นอลกับเอ็กเทอร์นอลด้วยการหาลงตัวเนี่ยเขาเรียกอินเทอร์นอลก็คือเรามีระยะต้นกับระยะปลายแล้วให้โปรแกรมมันคำนวณให้ว่าแต่ละอันต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีอีกวิธีนึงเขาเรียกการคูณนะครับเป็นการแบบเพิ่มจำนวนแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะลองดูในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากคูณต่อเนื่องครับดูตัวอย่างเช่นผมคลิก2ทีแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปวางตรงนี้ครับตรงนี้นะแล้วผมต้องการอีก2ตัวผมจะกด x นะครับ x นะครับ x นะ x คือจำนวนคูณครับขอคูณ2ตัวครับแล้ว enter แบบนี้นะครับคือการคูณเข้าใจไหมครับนั้นการเลือกว่าจะเอาคูณหรือจะหารเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในกรณีหน้าต่างเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยเราก็งงละเพราะว่าระยะไม่ได้ก็เป็นตัวหารครับคลิก2ทีครับจับคอนโทรลวางกดหาร2 enter ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอันนี้จะสอนทริคให้เลยนะทุกคนเอาไปต่อยอดนะครับนะมันง่ายๆก็จริงนะแต่มันมีหลักการอยู่นะครับต่อไปครับเราต้องการหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะครับและหน้าต่างอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะไปทำได้ยังไงครับให้เหมือนถ้าทำใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับคือผมบอกทีมงานเสมอนะในบริษัทของอาจารย์นะ copying is good นะครับ copy คนอื่นดีที่สุดทำอะไรที่เราทำมาแล้วอย่าไปทำซ้ำครับ copy อันเก่ามาใช้ดีที่สุดนะครับในกรณีก็เหมือนกันครับเราทำหน้าต่างมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะ copy ทำยังไงครับมาดูกันนะแล้ว copy ต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเรามี2ฝั่งใช่ไหมเทคนิคนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกตัวนึงครับที่ต้องเปิดครับเรียกว่าสไตล์ครับวิธีการเปิดสไตล์ครับเปิดอย่างนี้ครับให้เราคลิกขวาที่แท็บทูบาร์นะจากนั้นนะครับติ๊กคำสั่งที่เรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ STYLES ครับสไตล์ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาครับเรียกว่าสไตล์นะครับโอเคในสไตล์นี้นะครับมันจะเหมือนกับ CAD 3D อ่ะ AutoCAD 3D อ่ะมันจะปรับโหมดเรียก Wireframe Monochrome Hidden Line นะครับหรือพวกนี้ได้หรือ X-ray Mode ได้นะครับเอาละในกรณีนี้ครับเราอยากมองแบบทะลุครับเรากดไปที่สไตล์ที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า X-ray ครับเมื่อกด X-ray แล้วนะครับมันจะเหมือนกับการยิงกล้อง X-ray ลงไปนะครับทำให้เราเห็นทะลุปูโป่งในบ้านหมดเลยครับเห็นไหมครับโหมดเนี้ยเขาเรียก X-ray นะแต่จริงๆมันมีอีกโหมดนึงนะอ่ะปิด X-ray ก่อนมีอีกโหมดหนึ่งเรียกว่า back edge ครับตัวนี้ back edge นี่คือการมองเส้นป่าด้านหลังอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเรียก back edge นะครับในกรณีนี้เราไม่ใช้นะไอ้ตัวนี้เหมาะงานเครื่องกลนะครับเราปิด back edge ให้เปิด X-ray mode จากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับ step ที่1ครับคลิก2ทีนะครับเลือก face กับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select double click ครับ1 2 1 2เห็นไหมครับทุกคนนี่คือการ multiple select นะครับในการเลือกนะครับบนสกรับนะครับดูอีกทีนะ1 2เพื่อเลือกเฟซกับขอบชิปค้างไว้เพื่อ multiple select จากนั้นกด1 2แล้วก็1 2นะครับจากนั้นนะครับเราจะออกคำสั่ง copy หน้าต่าง3บานนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งครับออกคำสั่ง mmove แล้วก็ copy ครับ control 1ทีนะครับจำได้ไหมครับล็อกแกนทำยังไงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินในกรณีนี้คือแกนแดงครับกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายเขียวขวาแดงทางขวาครับจากนั้นก็ลากกลับไปครับไปแปะข้างหลังเลยครับเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วปั๊บเขาให้กดสเปซบาร์หนึ่งทีเสร็จครับนะผมไม่ต้องรีพีทนะเพราะว่าลองเล่นกันเองนะครับไม่ยากนะครับจากนั้นปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับเราก็ได้หน้าต่างครับมาอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเอ็กซเรย์โหมดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่แน่นอนครับมันต้องกลับหน้าด้วยใช่ไหมเพราะว่า ID มัน back face ถูกไหมจำได้ไหมครับที่บอกแล้วใน surface modeling นะหน้าเทาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นออกคำสั่ง revert face นะครับคลิกขวา revert face คลิกขวาแล้วก็ revert face นะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับนะจากนั้นครับ f offset double clickคือมัน5เซนไปแล้วไงนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยครับชีวิตดีครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกครับจากนั้นกดสเปซบาร์1ทีเสร็จครับจากนั้นกดพีพุทพูครับดับเบิลคลิกครับอุ้ย
ลืมไปว่าระยะของมันเนี่ยคือถ้าเราจำไม่ได้นะว่าก่อนหน้านี้มันพุทธภูเท่าไหร่ครับในกรณีนี้สังเกตว่าผมไปพุทธภูเกิน5เซนมาแล้วเกิดขึ้นได้เสมอครับนะภาพแบบนี้ครับแล้วก็อันดูแค่กดตัวแรกเท่านั้นนะครับอ่ะดันเข้าไปก่อนครับ5เซนนะครับจะได้มาดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกคือการทำแบบมัลติเพิลพุทธภูเนี่ยมันจะเอาค่าสุดท้ายนะครับคือถ้าเราจำค่าสุดท้ายไม่ได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำตัวแรกก่อนนะแล้วก็ทำใหม่ครับมัลติเพิลต่อนะครับนะเอาละครับก็เสร็จแล้วครับเอาแค่นี้พอสำหรับขั้นเบสิกครับเราก็ได้ทรงนะครับบ้านทรงนอร์ดิกขึ้นมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ครับนะครับก็ได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับแหมมันจืดชืดเหลือเกินนะมันไม่มีสีสันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการใส่สีนะครับให้กับโมเดลครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับไม่มีซับซ้อนเลยครับเอานะกด B bucket นะครับนี่เลยถังสีครับช็อตคัทเลยตัว B bucket ครับถังสีครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับเนี่ย B bucket นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะจากนั้นมาครับจากนั้นมาครับเมื่อกด B bucket แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะหน้าต่างเรียกว่า default tray ปกติแล้วเนี่ย default tray เนี่ยนะครับมันอาจจะโดนปิดอยู่ครับปิดตรงนี้นะครับการเปิดเนี่ยเปิดยังไงไปที่ window default tray show tray เข้าใจไหมครับทุกคน window default tray show tray ปิดอีกทีครับนี่ window default tray นะครับ show tray นะครับอ่ะโอเคจากนั้นมันปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Auto High คือถ้าเรากด Auto High ครับเราเอาเมาส์ออกมาปุ๊บมันจะปิดเอาเมาส์ชี้ครับมันจะเปิดปกติผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่เอา Auto High นะไม่เอานะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องมือครับอยู่ให้เราเลือกครับเราขยายได้ครับหดได้แต่แนะนำว่าควรหดไว้นะครับและตรงนี้มีคำสั่งที่เรียกว่า Material Material เนี่ยมันคืออันเดียวกันครับกับตัว Bucket นี่แหละเข้าใจมั้ยครับอันเดียวกันเลยคือถ้าเราทาสีนะครับแล้วกด Bucket นะครับ Paint Bucketตัว B นะหรือกด Material ก็ได้ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับ Material อ่ะโอเคในกรณีนี้ครับเรากดตัว B ปุ๊บมันก็จะกดคำสั่ง Material นะครับขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราเลือกดรอปดาวน์เมนูตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกวัสดุเลยครับต้องการอะไรครับในขั้นเบสิกนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเลือกเอาราคาก่อนนะครับกดไปที่ Roofing นะ Roofingแล้วตอนนี้ครับมันจะมีกระเบื้องให้เราเลือกเห็นไหมถ้าดูหน้าจอนะตอนนี้เราก็เลือกกระเบื้องที่ต้องการครับเอาอะไรดีล่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนียนะหรือไม่มีกระเบื้องพวกไอรอนอะไรพวกนี้นะครับนะรอนคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดวานซ์ยังไงเราสามารถจะทำเท็กเจอร์เองได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถจะอิมพอร์ตวัสดุมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์เองได้แต่เวอร์ชันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราพื้นฐานเราเอาของที่มีอยู่ก่อนดีฟอลต์ก่อนนะครับเราก็เอามาตรงนี้เทอ่ะตอนนี้เราได้หลังคาละเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจก็ทาสีใหม่ครับอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนะครับเปลี่ยนใจตัวนี้เทได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคจากนั้นมาครับเรามาใส่กระจกดีกว่าครับไปที่ glass and mirror ครับ glass แปลว่าแก้ว mirror คือกระจกครับ glass G L A S S นะ and mirror นะครับก็เลือกตัวทึบหน่อยครับตัวนี้นี่ mirror 01เทครับคิดที่ผิวนะคลิกที่ผิวผิวผิวผิวผิวนะครับคลิกคลิกคลิกเราจะไม่เอาตัวโปร่งแสงนะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้เขียนละเอียดครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเลยนะครับมาเห็นในบ้านไม่ได้นะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันเห็นในบ้านครับระวังให้ดีนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ครับเทเข้าไปเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ครับจากนั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นฉาบลอฟนะครับก็เราก็เอาคล้ายๆกับเป็นปูนเปื่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงในส่วนที่เป็นตัว brick and cladding นะ brick ก็คืออิฐแล้วก็พวก siding นะคือพวกวัสดุปิดผิวครับแล้วก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะเอาตัวนี้กันนะครับก็ปูนเปื่อยไปเลยครับนะดิบๆไปเลยคือทุกคนอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะความต้องการของแต่ละคนนะครับชอบสีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเองแต่สบายนะครับคือผนังล็อบนี่แพงเหมือนกันนะฉาบล็อบเนี่ยครับโอเคเสร็จต
ต่อไปครับตัวผน

ทางฝั่งเนี้ยเราจะปิดด้วยไม้ตกแต่งนะครับเราอาจจะเอาไม้ตรงนี้ก็ได้ครับ modern siding ตรงนี้ครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงกระเบื้องด้านหน้าครับของบ้านเนี่ยก็เอาสวยๆหน่อยนะเอาเป็นมาร์เบิลไหมหินอ่อนก็ไปที่ทาครับกระเบื้อง TILE แล้วก็เลือกหินอ่อนครับมาร์เบิลนะเอาตัวสีเทาดีกว่าแล้วก็เทครับเทที่เฟสเลยนะนะครับประตูเอาเป็นไม้เอาเป็นวูดนะ WOOD wood ครับคลิกนะครับเป็นบานไม้นะบานไม้เอาไม้โมเดิร์นดีกว่าคือเท็กเจอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีนะเพราะว่าแอดวานซ์เดี๋ยวจะงงนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจริงๆอ่ะ YouTube มีสอนเยอะนะดูคลิปนี้จบนะครับหรือดูซีรีส์จบก็ไปต่อกันได้ทุกคนอ่ะโอเคบานไม้ได้แล้วนะครับต่อไปทุกคนครับต่อไปครับเราจะมานะครับรู้หลักการทาสีนะครับให้มากขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่นะครับเอาละเรามาเริ่มทีละตัวครับถ้าเราอยากทาสีทั้งหมดพร้อมกันทำยังไงยกตัวอย่างเช่นหลังคาครับหลังคาตัวเนี้ยมันมี2ฝั่งถ้าผมต้องการเปลี่ยนหลังคาครับผมก็เอาหลังคามาใหม่รูฟฟิ้งใหม่มานะจากนั้นผมก็เลือกหลังคามาเทแล้วก็เทสังเกตไหมครับว่าผมต้องเท2ครั้งแน่นอนถ้าผมมีหลังคา100หลังผมต้องคลิกถึง100ครั้งครับเชื่อไหมว่าแม้แต่วิดีโอ YouTube เนี่ยสอนผิดนะครับบางคนคลิก100ครั้งนะครับบางทีแบบลบจอยหมดนะก็คลิกไปเรื่อยๆครับโอ้โหบอกเลยเสียเวลามากครับนั่นคือการผิดนะครับณวันนี้นะครับมันมีคำสั่งลัดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามี50เฟสถ้าเราทาทีละอันความหมายคือทา50ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องนะครับดูนะครับคำสั่งคือให้เราเลือกแมททีเรียลที่ต้องการครับแล้วเทลงไปในจุดเดิมนะครับที่มีสีอยู่แล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เทลงไปครับแค่นี้แหละครับมันจะทาสีทั้งตึกเลยครับถ้ามีตึกแบบสูง100ชั้นเนี่ยกระจกทั้งหมดจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งตึกเลยนะครับแทนที่เราคลิกทีละครั้งไม่เอานะครับนะเรียกอาจารย์ป้อมต้องเร็วนะความไวของปีศาจนะครับอ่ะในนั้นเองนะครับเราก็เปลี่ยนได้ครับในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนอะไรครับมาดูตรงนี้เลยครับเฟรมอลูมิเนียมครับโอ้โหมันเป็นสีขาวที่ไม่มีสีใช่ไหมครับอยากใส่ใช่ไหมถ้าเราคิดแค่ตัวครับผมว่ามีประมาณสัก20เฟสนะซึ่งเสียเวลามากเราก็ไปเลือกครับคัลเลอร์เนมนะคัลเลอร์ก็ได้คัลเลอร์จากนั้นเลือกเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีชาก็ได้สีเทาก็ได้จากนั้นในขณะทานะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เทมันจะทำเฟรมนะครับทั้งหมดครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับจากเวลา5นาทีเหลือแค่10วินาทีเองนะครับดังนั้นเองระวังให้ดีตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับพยายามใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเอาละนะครับนี่คือหลักการนะอย่าลืมชิปค้างทุกครั้งนะครับในการเปลี่ยนสีที่เหมือนกันเราดูอีกก็ได้หลายคนอาจจะงงอยู่เอาลองเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมเป็นสีเหลืองนะครับสมมติเจ้าของบ้านเขาเป็นชอบคนมีสีสันนะเราต้องปลูกเลยตามใจผู้อยู่นะครับเขาบอกไม่ชอบแบบนี้ชิปค้างไว้แล้วก็เทเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับแต่พอดีอาจารย์ป้อมไม่ชอบแบบนี้นะเอาสีนี้แล้วกันนะครับชอบแบบทึมๆแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่ด้านล่างครับงานเข้าเลยเพราะด้านล่างเนี่ยมันอะไรครับมันไม่มีสีด้วยใช่ไหมครับเราต้องการเอาล้างสีตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีสีใช่ไหมนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการล้างสีในสีดับครับทำยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้ครับ set material นะครับ to paint with to default โอ้โหอ่านยาวเสียเวลาเอาเป็นว่าคือการล้างสีแล้วกันภาษาบ้านๆครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับล้างสีเรียบร้อยครับสีหมดแล้วดูวิธีนะกดตรงนี้ครับกดล้างสีเห็นไหมครับคือไม่มีการลบสีนะมีแต่การทาสีที่ไม่มีสีลงไปแทนเข้าใจไหมครับทุกคนต่อมาครับสุดท้ายครับถ้าล้างสีแล้วแต่อยากได้สีคืนทำไงคือตอนนี้เราต้องการสีตัวนี้ลอฟตัวนี้มาแปะตรงนี้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วไอ้สีนี้มันอยู่ไหนโค้ดสีอะไรคือพูดถึงคอนโด100ชั้นสมมตินะมันสีอยู่50สีอะแล้วเราจำไม่ได้ครับว่าโค้ดนี่คือโค้ดสีอะไรไม่ต้องจำครับ

ดูดได้คำสั่งดูดอยู่ตรงนี้ครับดูดนะดูดมาเทนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัวดูดยาหยดตาครับเขาเรียก sample paint กดตัวนี้นะดูดเทเรียบร้อยครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยากจะเปลี่ยน B bucket ถังสีนะ B bucket ก่อนดูดเทเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันมีช็อตคัทอีกอันนึงครับที่ง่ายกว่าครับกด alternate ค้างไว้ ALT ครับคือการดูดครับดูนะกด B bucket alternate ค้างไว้ดูดกระจกเทเข้าใจไหมครับจริงๆช็อตคัทธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรมาก sample paint คือ alternate นะครับทาสีทั้งหมดพร้อมกันคือชิปค้างไว้และตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเฟสทั้งหมดนะครับมีสีแล้วแล้วก็คืนความสวยงามให้กับโมเดลแล้วครับตอนนี้ล็อฟนะครับของเราก็ใส่ลงไปแล้วทั้งบ้านแล้วครับผนังก็มาแล้วกระเบื้องมูลค่ามาแล้วกระจกมาแล้วและนะครับบ้านนอนเด็กของเราก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตามนี้ครับโอ้โหนะก็กินมานะครับนะหลายบทนะครับครึ่งทางนะครับทุกคนก็เริ่มแล้วนะนี่คือบ้านนะครับใครที่ไม่เคยคิดตัวเองสร้างได้นะครับตอนนี้ตามอาจารย์ป้อมมาก็ใกล้แล้วนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือธรรมดานะครับเดี๋ยวครบ10บททุกคนจะสร้างโครงหลังคาเหล็กได้จริงนะครับรวมถึงผนังหน้าต่างของจริงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักสูตรของเรานี้ไม่ได้จบแค่คอนเซ็ปต์แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูกันจบเลยนะครับจะสร้างทั้งหลังนะครับเหล็กจริงอาเสจริงหมดนะครับนะครับเอาละตอนนี้นะครับเราถึงเวลาแล้วต้องการพรีเซนต์งานครับทุกคนแหมเขียนโมเดลมาแล้วอย่างสวยเนี่ยถ้าปิดการขายไม่ได้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับนะดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปิดการขายละตอนนี้เราจะนำเสนอไอเดียครับนะกับเจ้านายหรือลูกพี่หรือเพื่อนหรือแฟนก็ได้เอาออกแบบบ้านเองเนี่ยครับทำให้เข้าใจทำยังไงนะครับทำให้เข้าใจว่าเราออกแบบนี้นะครับการนำเสนอนะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสร้างภาพนิ่งสวยงามนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวิดีโอครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ลูกค้ารออยู่บอกพี่ป้อมส่งภาพมาให้ดูใน LINE หน่อยดิในกรณีนี้จะส่งใน LINE นะครับอ่ะเราก็ต้องทำภาพเป็น JPEG นะครับหรือ PNG ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ครับให้เราปิดแกนก่อนครับ View นะครับแล้วก็ปิด Axis นะครับนะ Axis นะครับView Axis แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเราทำยังไงดีเราจะเอาไปวางบนบ้านนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านจับที่ขานะเอ็มมูฟที่ขานะครับแล้วก็ยกไปวางบนบ้านตรงนี้กดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะไปอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับเอาละจากนั้นมานะครับในกรณีครับเราอยากได้เงาไหมที่อยากได้เงาครับให้เราไปที่คำสั่ง default tray ตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า shadow อยู่คลิกที่ shadow ครับเนี่ย shadow เนี่ยครับ shadowจากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าการกดโชว์ High Shadow ครับกดจิ๊บมันก็จะมีเงาครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถปรับเวลาได้ครับนี่ครับกี่โมงครับเลือกอะไรครับเนี่ยคลิกไปเรื่อยครับพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หรือเอาเดือนก็ได้ครับเดือนอะไรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษานะครับอ่ะเอามั่วไปละเวลาเอาเน้นความสวยงามตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เราครับเลือกเองอ่ะตรงนี้ผมโอเคตรงนี้ละนะครับก็เป็นเดือน9วันที่13เดือน9เวลา 9:42 นาทีนะครับแล้ว time zone คือ UTC นะครับนะบวก7นะครับขีด7นะครับตอนนี้ถ้าเรามองออกไปเห็นว่ามีหมอกอ่ะถ้าต้องการเติมหมอกครับเราก็ต้องเปิดหมอกซึ่งปกติแล้ว default tray เนี่ยไม่มีหมอกนะไม่มีครับตรงนี้ไม่มี fog นะครับอ่ะปิดไปก่อนปิดได้นะถ้าไม่มีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปเปิดได้ปกติ Fog จะไม่มีนะให้ไปที่คำสั่งครับ Window นะ Default Tray ตรงนี้คือนี่คือ Default Tray ถูกไหมเราก็มาที่ Fog ครับเนี่ย Fog เนี่ย Fog นะครับ FOG นะ Fog นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นมานะครับเรากดตรงนี้ครับ Display Fog แล้วเราก็เลื่อนครับความใกล้ไกลครับเนี่ยอันนี้คือความหนาด้านนี้คือความหนาด้านนี้ก็ความใกล้ความไกลครับแล้วก็เลื่อนอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปนี่ครับจะได้ภาพสวยงามแบบนี้อันนี้ก็ความคือหมอกจัดก็ไม่ดีนะมันหน้าหนาวเอาประมาณนี้โอเคครับฉากหลังสวยละโอ้โหอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้น่าสนใจประมาณนี้ภาพนิ่งครับ

โอเคต่อไปครับเราปรับมุมกล้องได้การปรับเนี่ยให้เรากดคำสั่งคือตัว Z จากนั้นนะครับจะบีบองศากล้องนะครับปกติแล้วกล้องจะอยู่ที่35องศาถ้าเราต้องการให้มันวายกว่านี้ครับเราก็ให้มันไปสัก45แล้ว Enter กล้องก็จะดูแบบนี่ครับอย่างนี้ขึ้นตอนนี้อยู่ที่ความอาร์ตของแต่ละคนนะต้องการปรับยังไงก็ปรับเองครับอาจจะป้อมเอาที่45นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เอา default ดีกว่า35ดีกว่านะครับ field of view นะประมาณนี้ครับเมื่อได้แล้วครับออกคำสั่งครับ file export จำไม่ดีครับ file export นะจะนั้นไปที่ 2D graphic ครับ 2D graphic นะครับ 2D ก็คือภาพ 2D นะครับอ่ะจะนั้นมาครับแล้วก็เลือกตำแหน่งครับบ้านใหม่จากนั้นนะครับเรามาที่บ้านใหม่ก็คือไฟล์ของเรานะครับภาพของเรานะแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ครับจากนั้นกด Option ติ๊กคำว่า Use View Size ออกไปครับก็คือไม่เราจะไม่ใช้หน้าจอนะเพราะหน้าจอและความละเอียดต่ำให้เราติ๊กออกไปนะแล้วเราก็ใส่เองเลยครับLine Scale Multiplier เอาเท่าไหร่ดีเราต้องจูนเองนะมันเป็นน้ำหนักเส้นเอาเริ่มสัก2ไปไงเอา2ก่อนก็ได้ครับนะครับไอ้ตัวนี้นะครับต้องติ๊กไว้นะถ้าต้องการจัดหนักนะครับติ๊กไว้นะให้มันละเอียดนะจัดเลยนะ Better Quality นะเอาแบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับนะมันลดรอยอยากได้นะครับลองเล่นเองจูนเองนะครับเลือกตามนี้ครับ888 2กดโอเคแล้วกด Export ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับภาพออกมาแล้วครับนะบ้านใหม่นี่ครับเป็นภาพออกมานะครับนั่นเองเนี่ยจบแล้วครับแล้วก็ส่งไปทุกมุมเลยให้เขาดูนะโอเคแต่แค่นี้ธรรมดาไปครับบอกก็ดีพี่เฮ้ยพี่ผมภาพไม่เอาละผมส่งวิดีโอให้เลยพี่เอาไปทำต่อโอ้โหครับทำได้ครับเริ่มกันเลยครับวิดีโอทำยังไงครับมันมีคำสั่งเริ่มแรกเลยต้องสร้างซีนก่อนนะเราเป็นผู้กำกับครับต้องมีฉากก่อนต้องมีซีนก่อนนะครับเอาละเราก็ไปครับที่ซีนครับตรงนี้ใน default tray นะจะมีคำสั่งซีนครับซีนแปลว่าฉากนะครับซีนโอเคซีนแปลว่าฉากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดซีนเข้ามาแล้วนะครับฝั่งมือใหม่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเริ่มแรกเลยนึกถึงว่าหนังเรื่องนี้จะเปิดตัวที่มุมอะไรสมมติเราต้องการเปิดตัวที่ Bird Eye View แล้วก็ปรับตรงนี้ครับให้เป็นมุมด้านบนอย่างงี้ให้เหมือนนกมองเข้ามาครับอย่างงี้เราเลือกเองได้นะครับเริ่มแรกเป็น Bird Eye View เมื่อเราเลือกมุมมองเปิดกล้องแล้วเรากดบวกครับแล้วกด create scene เลยนะอย่าสนใจนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับนะอาจจะยากให้เรากด create เลยครับเอาละฉากที่1มาละฉากที่1คือ bird eye view มองลงมาจากเป็นนกครับจากนั้นมาหมุนลงมามองด้านหน้าเป็นฉากที่2กดบวกครับจากนั้นเอียงไปด้านนี่ครับอันนี้ฉากที่3กดบวกครับจากนั้นเอียงมาด้านหลังครับอันนี้ฉากที่4เอียงมาด้านข้างครับฉากที่5และสุดท้ายครับเอียงกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนะครับก็เป็นฉากที่6ครับเรียบร้อยครับ6ฉากนะครับ6ฉากเอาละครับเมื่อได้แล้วนะครับถ้าเรากดไปดูนี่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6เนี่ยเวลาของมันจะเร็วเกินไปครับเวลาของมันจะเร็วเกินไปดังนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็มาปรับเวลาครับเอาปากกามาจดเลยนะตรงนี้มันอยู่ลึกนะครับไปที่คำสั่งนะครับ view นะครับ animation คือการ์ตูนนี่แหละ animation ครับ view animation จากนั้นกดนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า setting นะครับ view animation setting ครับจากนั้นนะครับเราปรับเลยครับตรงนี้นะให้มันหมุน4แล้วก็หยุด2ก็คือให้มันสลับแต่ละฉากครับ4วิแล้วก็หยุด2วิหมุน4หยุด2หมุน4หยุด2ประมาณนี้ครับหลักการของเราโอเคครับปิดเลยลองดูครับซีน1ซีน2ซีน3เห็นไหมครับมันช้าลงนะครับซีน4ซีน5โอเคได้แล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าซีนไหนมันไม่เวิร์คครับเราก็มาที่ซีน4

างเงี้ยไม่ค่อยชอบเราก็ลองบิดมุมใหม่ครับแล้วก็กดคลิกขวาที่ซีนนั้นครับแล้วกดอัปเดตได้ครับเข้าใจไหมครับซีน2ไม่พอใจครับเราก็กดคลิกขวาอัปเดตได้หรือถ้าอยากให้ซีน3ครับเป็นเอ็กซเรย์โหมดครับแล้วก็กดเอ็กซเรย์โหมดเนี่ยครับกดเอ็กซเรย์โหมดนะครับแต่ไม่เอานะคือปรับสไตล์ได้ไปเรื่อยครับแล้วแต่เรานะผมไม่ปรับนะเพราะว่าไม่สวยครับก็เสร็จละเมื่อเราจูนทุกอย่างลงตัวแล้วปรับสไตล์ที่ต้องการเสร็จละเราก็ส่งออกครับจบแล้วครับไปที่ไฟล์นะโอ้โหจะปิดจ็อบแล้วนะครับเอ็กซ์พอร์ตคราวนี้ไม่ไป 2D กราฟิกครับไม่เอาละเพราะว่า 2D กราฟิกคือภาพนิ่งใช่ไหมไปที่แอนิเมชันครับ 2D กราฟิกไม่เอานะไปที่แอนิเมชันครับ Export Animation จากนั้นตั้งชื่อเลยครับวิดีโอครับบ้านใหม่ครับแล้วก็เลือกครับ Type วิดีโอครับเป็น MP4 นะจากนั้นครับไปที่ Option ครับและตอนนี้ครับเลือกเลยครับนะเลือกเลยครับเราเลือก Full HD จริงๆเลือก 4K ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จากนั้นเลือกไลน์สเกลครับเอา1มันนะครับเอาไปเลย1ไปเลยครับเฟรมเรทครับเท่าไหร่ดีนะครับเฟรมเรทเยอะก็นานนะอ่ะเอา30ครับไม่เป็นไรจัดดักเลยครับทั้งหมดเลยครับนะสบายเลยครับตรงนี้สำคัญครับลูป to start คืออะไรให้วิดีโอวนลูปครับถ้าต้องการให้วิดีโอวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใช้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคโอเคครับกดโอเคแล้วก็กด export ครับจากนั้นรอเวลาครับตอนนี้รออยู่2นาทีนะครับอ่ะรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะวาร์ปมาเลยนะครับก็ให้เสร็จเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเราวาร์ปกลับมาเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับมาดูผลงานดูนะครับนี่คือเทคโนโลยีนะครับนะสตีฟจ็อบส์นะครับบอกว่าความแตกต่างระหว่างนะครับผู้นำและผู้ตามนะครับคือเทคโนโลยีเอาไว้ง่ายครับเอาเป็นอย่างเงี้ยบางคนถือขวานไปบางคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปสุดท้ายคนถือขวานก็ต้องแพ้อยู่ดีเหมือนกันครับน้องๆทุกคนครับติดอาวุธของตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมสกิลอัพนะบอกได้เลยนะครับทำมากินได้จริงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันบทต่อไปแค่นี้คือน้ำจิ้มนะนี่หลายคนบอกคือฮานี่คือแบบว่านี่คือตัวหลักไม่ใช่นะนี่คือน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะมีอีกอะไรเยอะนะครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่เครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก

ไอเล็กเคลนอิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับผมครูนพคุณสุวรรณบูรณ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนักบินทายสุทิศครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชุทิศครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นมีแต่ลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับมอเตอร์เสียอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับแต่ว่าพัดลมพอเย็นทำงานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในแฟนคอยล์ยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับ